0: News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: แล้วผมเจษดาสารทองนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับนายวัฒน์นะเขาบอกว่ามีตัวชี้วัดนะเรื่องของสุขภาพนะครับตัวใหม่นะผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยนะคืออะไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับในหัวอัดกัน
1: ใช่ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกับในหัวอัดนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆเพราะว่าจะปิดการรับสมัครวันพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับโครงการนะคะหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะเข้มข้นตลอด15สัปดาห์เต็มนะคะเริ่มอบรมวันที่2กันยายนนี้นะคะคุณจะได้เปิดมุมมองใหม่นะเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะคะที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปในตลาดอาเซียนนะคะพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึกนะคะ2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO นะคะรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกอีกด้วยนะคะค่าอบรมค่ะอยู่ที่ท่านละ 59,000 บาทนะคะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะและตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเหลือเพียง2ที่นั่งสุดท้ายแล้วด้วย2ที่นั่งสุดท้ายแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะปิดการรับสมัครแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจรีบโทรเข้ามาเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0944803076นะคะ0944803034แล้วก็เบอร์0943966649รีบสมัครกันเข้ามาด่วนเลยนะคะ2ที่นั่งสุดท้ายและปิดรับสมัครวันพรุ่งนี้แล้วค่ะ
2: อย่ารอช้าอย่ารอช้าอย่ารีรอนะฮะแค่2ที่สุดท้ายเท่านั้นนะครับหนึ่งในนั้นคนที่จะได้ไปฟังอย่างจุใจเลยก็คือในหัวอัดนะใครที่บอกว่าแหมฟังอาจารย์แล้วไม่เคยจะพอเลยนะพูดยังไม่ทันจะจบนะไปฟังกันได้เลยอีก2ที่นะครับแล้วก็มีกูรูอีกหลายๆท่านเลยนะผมก็จะไปร่วมแจมด้วยนะครับตอนนี้ในหัวอัดยิ้มรอแล้วนะฮะไปพูดคุยกันครับ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: สวัสดีครับท่านดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับอาจารย์เหลือ2ที่บิ้วหน่อยฮะ
3: ผมเนี่ยจะได้เจอดร.เจตแน่ๆอีกครั้งหนึ่งจะไปได้ดูจะดูว่าหน้าดร.ผิวหน้าดร.เจตเนี่ยใสแค่ไหนคือตอนนี้ดูเนี่ยแบบใช้ครีมอะไรอ่ะท่าน
2: ครีมที่เรียกว่าฟิลเตอร์ครับ
3: เดี๋ยวต้องไปถามใน CEO of ASEAN รุ่นที่3
2: ครับ
3: ซึ่งวันที่2กันยาเนี่ยก็จะมีการต้องใช้คำว่าปฐมนิเทศหรือเปล่า
2: ที่เราต้อง
3: ใช่ๆครับ
1: ค่ะ
3: ก็เจอกันกับกูรูอาเซียนของรายการทั้ง4ท่านนะครับมีผมมีอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์
3: ดร.กฤตด้วย
2: ครับ
3: อีกท่านหนึ่งอีกมีท่านด้วยนะรู้สึก4ท่าน
2: คร
3: ับ ก็มาเจอกันก่อนที่จะเข้าไปสู่การอบรมด้วยเข้าใจว่าดร.เจตก็น่าจะไปอยู
2: ่เขาไปเสริมทับไปเติมด้วยนะเร็วเหมือนกันนะ
1: คร
2: ับ
1: ท่านหนึ่งก็จะเป็นคุณกฤตชลัดก้อนเทียนนะคะ
3: คุณกฤตชลัดก้อนเทียนครับ4ท่านวันที่2กันยานะครับเพราะนั้นเหลืออีก2ที่ท่านมาเจอผมหัวข้อในวันที่2กันยานี้ที่เราจะเจอกับวิทยากรประจำรายการGood Morning ASEANเนี่ยนะครับหัวข้อน่าสนใจครับว่าอาเซียนเนี่ยจะอยู่อย่างไรภายใต้สถานการณ์โลกสถานการณ์ในระดับภูมิภาคที่เปลี่ยนไปซึ่งก็มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เข้าอบรมในอาเซียนซีโออาเซียนรุ่นที่3ว่าจะต้องวางกลยุทธ์วางหมากรู้เขารู้เราเรื่องอาเซียนยังไงภายใต้ภูมิรัฐศาสตร์ที่มันล้อมอาเซียนอยู่ขณะนี
2: ้ครับก็คือเป็นอาเซียนที่ถูกแซนด์วิชเนาะถูกประกบด้วยจีนกับสหรัฐนะซึ่งในปีนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ดูแค่อาเซียนแต่เราจะพูดคุยถึงสหรัฐกับจีนด้วยเพราะว่าเขาทำอะไรขยับอะไรกระทบอาเซียนหมดเลยนะดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นแค่อาเซียนโดดๆไม่ได้ต้องมาดูกับจีนด้วยมิหนำซ้ำถ้ากว้างไปกว่านั้นนอกจากแซนด์วิชของสหรัฐกับจีนแล้วก็คือ AI ที่ล้อมอยู่ทั้งหมดด้วยซึ่งก็จะมีเรื่องของ AI for CEO ด้วยนะที่เป็นเรียกว่าครบ

0: ื่องในทุกมิติสำหรับหลักสูตรนี้นะครับ
1: ใช่ครับอีก2ท่านท่านทั้งหลายครับมาเจอผมครับอีก2ท่านครับเดี๋ยวเราจะเจอกันครับ
0: ครับมาดูหัวข้อวันนี้ครับดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยตอนแรกเนี่ยผมอ่านเป็นดัชนีสุขภาพแต่จริงๆแล้วของมันมีผลิตภัณฑ์ด้วยนะฮะอาจารย์มันคืออะไรช่วยขยายความหน่อยครับ
1: ครับก็ผมหัวข้อเนี่ยเป็นดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยและผมวงเล็บว่าเป็นตัวใหม่ท่านผู้ฟังที่เข้ามาในรายการเราหรือเห็นโปสเตอร์ของการโฆษณาหัวข้อเนี่ยวงเล็บว่าตัวใหม่ท่านว่าจะคิดว่าเอ้ยแล้วมันมีตัวเก่าด้วยเหรอ
2: นั่นน่ะสิ
1: คำว่าตัวใหม่ของผมก็คือยังไม่มีตัวเก่าแต่ว่าเป็นตัวใหม่อ่ะที่จะทำขึ้นใหม่อ่ะ
2: ล่าสุดนี
1: ้ล่าสุดผมก็ไม่รู้จะใช้หัวข้อ ก็เป็นดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย
0: อ
1: ันไปอ่ะที่เพิ่งทำไงก็คือว่าผมเพิ่งตัดสายสะดือ
0: โ
1: อ้เป็นตัดสายสะดือแต่การที่ให้ผมตัดสายสะดือเนี่ยก็มีหน่วยงานที่อนุญาตให้ผมเข้าไปทำวิจัยเรื่องนี
2: ้
1: ก็คือกองเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพนะซึ่งสังกัดอยู่ในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับเดี๋ยวประเทศไทยจะมีดัชนีชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจที่ระบุและบ่งบอกเรื่องของอุตสาหกรรมสุขภาพของคนไทยทำไมกองเศรษฐกิจในอย.เนี่ยจึงหันมาให้ความสนใจเรื่องนี้และจะจัดทำเรื่องนี้ก็เพราะว่าไอ้เซกเตอร์อุตสาหกรรมสุขภาพเนี่ยนะครับโตมากนะจะบอกให้โตมากๆเลยแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมปูพื้นท่านผู้ฟังอย่างนี้ก่อนว่าพอพูดถึงดัชนีเศรษฐกิจเนี่ยนะครับอินเด็กซ์นี่นะครับ เราก็จะได้เห็นหน่วยงานราชการ2หน่วยงานหลักๆที่วัดดัชนีเป็นเชิงตัวเลขเชิงปริมาณคือผมแยกงี้นะครับผมแยกว่าดัชนีที่ประเทศไทยทำอยู่ขณะนี้เนี่ยเป็นดัชนีที่เป็นเชิงปริมาณก็คือตัวเลขและดัชนีที่เป็นคุณภาพคำว่าดัชนีคุณภาพของผมหมายถึงว่ามันมีดัชนีที่ถามทัศนคติของคนคุณรู้สึกยังไงคุณสำหรับเรื่องนี้คุณรู้สึกยังไงอันนั้นเป็นเชิงคุณภาพเป็นทัศนคติแต่ที่เป็นดัชนีที่เป็นตัวเลขออกมาเลยก็คือหมายความว่าวัดออกมาจากผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงๆก็จะเป็น2หน่วยงานหลักที่ทำก็คือสังกัดกระทรวงพาณิชย์นะซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งถ้ากระทรวงพาณิชย์ก็จะมีดัชนีผู้บริโภคดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีราคาผู้ผลิตดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างดัชนีราคาส่งออกนำเข้านะครับสมัยนานแล้วผมก็มีส่วนสำคัญในการทำดัชนีให้กับกระทรวงพาณิชย์นะครับในสัก 2-3 ตัวนะครับแล้วก็ที่สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยนะที่รายงานอยู่เป็นระยะเนี่ยก็สสอสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเขาจะทำตัวหลักๆก็จะเป็นดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่เราเรียกว่าดัชนี MPI Manufacturing Production Index แล้วก็อัตราการใช้กำลังการผลิตอัตราการใช้กำลังผลิตการผลิตที่ท่านผู้ฟังถ้าตามผมในรายการเนี่ยผมก็เคยพูดว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตของประเทศไทยมันลดลงเรื่อยๆหรือภาษาอังกฤษใช้ว่า capacity utilization rate ก็คือว่าแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นภาษาชาวบ้านว่าก็คือโรงงานเนี่ยเดินเครื่องเท่าไหร่หลักๆก็สสอ.ก็จะทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมแล้วก็อีกหลายๆตัวนะแต่ตัวหลักๆเนี่ยก็จะเป็นดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI ตัว CAPU อัตราการใช้กำลังการผลิตแล้วตัวอีกหลายตัวบลาๆๆๆไปนะฮะอันนี้เป็น2หน่วยงานหลักที่ทำดัชนีท่านต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนคราวนี้เดี๋ยวจะมีกระทรวงสาธารณสุขโดยกองเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยจะทำดัชนีนี้ขึ้นมาเพื่อจะเผยแพร่ให้กับประเทศไทยให้ท่านผู้ฟังให้ผู้ประกอบการให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบว่าทิศทางของอุตสาหกรรมสุขภาพเนี่ยมันเป็นทิศทางแบบไหนนะครับก็เหมือน2หน่วยงานที่ผมพูดถึงเหมือนกระทรวง

0: ณิชย์เหมือนกระทรวงอุตสาหกรรมเดี๋ยวต่อไปกระทรวงสาธารณสุขจะมีดัชนีตรงนี้มาเผยแพร่ท่านผู้ฟังได้ติดตามนะได้วางแผนถูกนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับทำไมจะต้องมาพูดถึงดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพท่านผู้ฟังครับไอ้ตรงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่สําคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยที่จะช่วยทําให้เศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยมีอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจโตได้นะครับเพราะไอ้เซกเต
1: คร
0: อ
1: ั
0: ร
1: บ
0: ์เนี้ยไอ้เซกเตอร์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยนะมันโตมากเลยนะครับมันสัดส่วนของมันเนี่ยทั้งระบบเลยนะครับมีอยู่ประมาณสัก7%ของรายได้ประชาชาติ7%ของ GDP ประเทศไทยซึ่งผมคิดว่าใกล้เคียงกับ GDP ของภาคเกษตรไปโดยซ้ำไปแต่ว่าถ้าเราเอาตัวเลขของไอ้ตัวอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งหมดเนี่ยมาเทียบต่ออุตสาหกรรมทั้งหมดของทั้งประเทศตัวผลิตภัณฑ์สุขภาพเทียบกับอุตสาหกรรมทั้งหมดของทั้งประเทศเนี่ยนะครับ27%เนี่ยกลายเป็นน้องๆเลยนะน้องๆของอุตสาหกรรมรถยนต์เลย
1: ครับ
0: อุตสาหกรรมรถยนต์ประมาณ32%ต่ออุตสาหกรรมทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยมันโตมากนะ
1: ครับ
0: พอโตมากเนี่ยมันเป็นหน้าที่ทุกภาคส่วนรัฐเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาช่วยกันผลักดันและผลักดันให้มันไปในทิศทางดิเรกชันที่มันถูกต้องแล้วก็สร้างคุณค่าเพิ่มเกิดการสร้างเงินสร้างงานให้กับเศรษฐกิจให้กับประชาชนชาวไทยได้ถูกต้องนี่คือเหตุผลและสาระสำคัญหลักๆที่เราจะต้องมาจัดทำดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยนะครับนี่อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยประเทศไทยมียุทธศาสตร์ที่เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์สุขภาพนานาชาติวงเล็บภาษาอังกฤษว่า medical hubถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเริ่มจากในตั้งแต่ปี2559อ่ะเป็นต้นมาแล้วน่าจะผ่านยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์เนี่ย2560ถึง2569ปีนี้จะสิ้นสุดและก็จะมีต่อไปเป็นถึง2577นะเรามีภาพ direction ทิศทางของประเทศในเป็น medical hub ศูนย์กลางของสุขภาพนานาชาติในยุทธศาสตร์อยู่แล้วนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องขับเคลื่อนต่อไปและตัวกองที่รับผิดชอบอยู่ขณะนี้เนี่ยนะครับกองเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยนะครับเขาก็มีหน้าที่ติดตามมอนิเตอร์เรื่องพวกนี้แหละครับสิ่งที่ผมดูเนี่ยขณะนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยมันมูลค่าผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยในปี68มัน1.4ล้านล้านบาท69ผมประเมินว่าผมคาดการว่าจะเพิ่มเป็น1.5 ล้านล้านบาท1.5 ล้านล้านบาทถ้าท่านผู้ฟังที่ฟังผมได้ตามมอนิเตอร์ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยปีนี้เนี่ยผมคาดว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ย1.5 ล้านล้านนะเพราะฉะนั้นท่านเห็นว่ารายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยมันใกล้เคียงกับตัวเลขของผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยเลยเพราะเซกเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพจึงมีความสําคัญมากๆท่านผู้ฟังมันเกี่ยวข้องไปเรื่องนวดเรื่องสปาเรื่องเวลเนสเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ดร.เจตหน้าใสๆเนี่ยคงใช้เครื่องต่างดีๆอ่ะมันก็เป็นครีมที่ดร.เจตใช้ด้วย
1: สวดมนต์นะ
0: ฮะอ๋อเหรอครับใจสบายมันเลยออกมาทางหน้าแต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าต้องมีครีมแน่ๆก็คือเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์สุขภาพอยู่ในนั้นแน่
1: ๆครับ
0: คราวนี้ท่านผู้ฟังแล้วผมมาวัดตัวไหนไอ้ตัวสำคัญที่ผมบอกว่าสำคัญอย่างนั้นมันสัดส่วนเท่านั้นของ GDP สัดส่วนเท่านั้นของอุตสาหกรรมผมวัดตัวไหนมันมีอยู่7ตัวท่านผู้ฟังท่านที่ฟังผมอยู่ขนาดนี้เนี่ยท่านลงไปดูว่าท่านน่ะอยู่ในเซกเตอร์ไหน1ยาผลิตภัณฑ์สุขภาพตัวหลักๆเป็นยา2เป็นอาหาร3เป็นเครื่องมือแพทย์4ที่ดร.เจตใช้อยู่เครื่องสำอางคือทาหน้าซึ่งผมก็ใช้บ้างแต่แบรนด์จะไม่ดีเท่าดร.เจต5วัตถุอันตรายวัตถุอันตรายก็พวกอะไรนะที่ไปทำความสะอาดอะไรพวกนี้น้ำยาโน่นน้ำยานี่เนี่ยนะครับที่ไปทำความสะอาดพื้นทำความสะอาดในห้องน้ำเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็วัตถุ เสพติด

0: ทางการแพทย์และก็ตัวที่7ก็คือผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี่คือกลุ่ม7กลุ่มสำคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยที่มีสัดส่วนและอื่นๆนะรวมกันแล้วนี่ก็ประมาณสัก 1.5 ล้านล้านบาทอย่างที่ผมบอกไปนะครับเจ็ดโมงสิบห้านาทีเดี๋ยวมาดูผลของการคำนวณดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพน้องใหม่ล่าสุดของประเทศไทยเพิ่งตัดสายสะดือ
1: ครับ
2: ได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
0: ได้ครับคุณลิซ่าครับ
3: กระด้งไหวปัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงสุดท้ายค่ะอยู่กับในหัวอัดนะคะคุยกันเรื่องดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยตัวใหม่ค่ะ
0: อีก2ท่านอีก2ท่านที่ขาดอยู่ผมอยากเจอท่านจังอยากมาเจอผมหน่อยได้ไหมท่าน
1: ใครเป็น2คนสุดท้ายนะ
0: 2คนสุดท้ายผมอยากเจอท่าน
1: มารายงานตัวกับมาพบนะฮะในหัวอัดด้วยนะครับ
0: ครับผมอยากเจอท่านจังมาหน่อยนะครับมาหน่อยนะครับคนที่เข้าห้องเรียนวันนี้เช็คชื่อให้นะครับคุณธราเทพมาวันนี้มานะครับคุณสุมิตานะครับโอเคดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผมทำมันมีทั้งหมด27กลุ่มต้องขออภัยฮะ21ตัวนะ21กลุ่มใน21กลุ่มเนี่ยคือแยกอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังนิดเดียวครับเดี๋ยวท่านอาจจะแบบมันลงรายละเอียดเป็นทางวิชาการเยอะไปหรือเปล่าแยกเป็นในกลุ่มดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยที่ผมทำนี่นะครับให้กับ อย.เนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นที่เป็นด้านผลผลิตด้านการส่งออกด้านการนำเข้าผลิตส่งออกนำเข้า3ตัวใหญ่ใน3ตัวใหญ่ลงเป็น7ตัวย่อยก็จะมี21ตัวก็จะมียามีอาหารมีเครื่องมือแพทย์มีเครื่องสำอางมีวัตถุอันตรายแล้วก็วัตถุเสพติดทางการแพทย์แล้วก็ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพราะนั้น73ก็21ตัวละเอียดมากนะครับแต่ก็ยังไม่ละเอียดพอเพราะว่าเราทำเป็นรายปีสเต็ปต่อไปของการทำงานก็คือต้องลงไปรายไตรมาสและก็เป็นรายเดือนเพราะส่วนใหญ่กระทรวงพาณิชย์และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาทำเป็นรายเดือนเพราะนั้นเราก็ต้องขยับให้มันเป็นรายเดือนต่อไปเพื่อล้อกับสิ่งที่ตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศรายงานและที่กลับมาที่ส่วนตัวผมอีกนิดนึงก็โฆษณาไปหน่อยนึงเดี๋ยวผมจะทำในสังกัดของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นดัชนีตัวใหม่ของประเทศไทยเช่นกันท่านผู้ฟังติดตามด้วย
1: ไปถึงก็ผลิตผลงานเลยนะฮะ
0: ครับเดี๋ยวผมจะมีออกโปรดักต์ตัวใหม่ทางด้านวิชาการออกมาฝากติดตามด้วยนะครับโอเคเรามาถึงตัวที่ถ้าเป็นมูลค่าขณะนี้เนี่ย

0: ูลค่าตัวใหญ่ด้านการผลิตเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเยอะเลยสูงด้วยผมไม่ขออนุญาตไม่พูดถึงตัวเลขเดี๋ยวจะปวดหัวกันเปล่าๆเอาเป็นตัวบอกเป็นมากที่สุดก็เป็นผลิตภัณฑ์อาหารผลิตเยอะสองมาก็จะเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ถ้าเป็นการส่งออกก็ยังเป็นอาหารแล้วก็เครื่องมือทางการแพทย์นะครับตัวที่เป็นนำเข้าเนี่ยก็ยังเป็นอาหารอยู่เหมือนกันนะครับผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพเนี่ยเยอะเหมือนกันนำเข้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยาก็นำเข้าเยอะนะครับโอเคคณิตสูตรในการคำนวณมันมีหลายสูตรมากในการคำนวณดัชนีท่านผู้ฟังที่เคารพกับนิดเดียวเพื่อท่านน้องๆนักศึกษาที่ฟังอยู่นะครับมันมีสูตรในการคำนวณดัชนีหลักๆประมาณสัก4สูตรแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้สูตรที่เรียกว่า last pair ส่วนใหญ่ผมก็ใช้สูตรนั้นแหละครับผลของการคำนวณมันก็ออกเป็นรายปีเพราะผมใช้รายปีเวลาคำนวณดัชนีท่านผู้ฟังครับเพิ่มๆน้องๆนักเรียนนักศึกษาหน่อยนะครับก็คือเราก็ต้องเทียบปีฐานกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาใช้2566เป็นปีฐานกระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเนี่ยเขาใช้ปี2564เป็นปีฐานซึ่งเราตัวเราเองผมเองเนี่ยที่ทำเนี่ยก็เปรียบเทียบแล้วก็พบว่าโอเคเราก็จะใช้2564เหมือนกับที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใช้ของกระทรวงอุตสาหกรรมใช้นะครับเพราะนั้นก็จะฐานก็คือเป็นปี2564อีกเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์สุขภาพมันก็เป็นหมวดของอุตสาหกรรมเหมือนกันเพราะนั้นก็คงเป็นหมวดวิธีอ่านค่าดัชนีท่านผู้ฟังง่ายๆเลยถ้าดัชนีเนี่ยเท่ากับ100ก็แสดงว่าในสถานการณ์นั้นๆไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่ถ้าผลดัชนีมันมากกว่า100ก็แสดงว่ามันมีการเพิ่มขึ้นของตัวดัชนีถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็อุตสาหกรรมตัวนั้นมันโตขึ้นแต่ถ้ามันน้อยกว่า100เนี่ยก็แสดงว่าอุตสาหกรรมตัวนั้นมันแย่ลงอ่ะน้อยกว่า100ผลของการคำนวณดัชนีมาแล้วเนี่ยผมเมื่อกี้ผมบอกว่าคำนวณอยู่3ตัวใช่ไหมครับผลิตดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพรวมดัชนีผลิตภัณฑ์ดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพส่งออกดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าไอ้3ตัวนี้ผมมาเอามาถ่วงน้ำหนักนะเอามาถ่วงน้ำหนักเพื่อให้เป็นตัวรวมของประเทศไทยนะส่วนวิธีการการถ่วงน้ำหนักเนี่ยท่านที่สนใจก็มาคุยกับผม
1: มันมีรายละเอียด
0: เอาไปถ่วงใหญ่อ๋อผมบอกเร็วๆก็คือว่าผมทำตั้งแต่ปี65 66 67 68นะ68แล้วผมก็ประเมิน69ไปด้วยเนี่ยผมพบว่าตั้งแต่65 66 67 68นะครับเดี๋ยวบอก69เดี๋ยวค่อยว่ากัน65 66 67 68เนี่ยดัชนีผลผลิตขออภัยฮะดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็ล้อกับที่ต้องในเบรกแรกที่ผมว่ามูลค่ามันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ตรงนั้นมันเป็นเฉพาะมูลค่าแต่ในดัชนีที่ผมทำเนี่ยมันเพิ่มทั้งมันมีทั้งมูลค่าการนำเข้าแล้วก็การส่งออกก็เพิ่ม 12% 16% 19% 13% ในกรณีที่เป็นของปี2569ซึ่งเรานั่งกันอยู่ขณะนี้เนี่ยนะครับตัวดัชนีเนี่ยผมก็ไปเปิดใหม่โดยใช้แบบจำลองด้านเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งเข้ามาวิเคราะห์ก็พบว่ามันก็มีอัตราขยายตัวที่สูงขึ้นนะครับเป็น 3.2% พอเราการเปลี่ยนแปลงของตัวดัชนีมาลบกันเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอัตราขยายตัวที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับโอเคสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ฝากท่านฟังที่ทำธุรกิจอยู่นะครับน้องๆนักเรียนนักศึกษาหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เปิดเผยแพร่เป็นประจำนะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการที่ลงรายละเอียดในแต่ละทั้งความถี่แล้วก็แต่ละสินค้าไปด้วยซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยในแง่ของการวางแผนในแง่ของการทำเรื่องของยุทธศาสตร์แต่เราจะลงไปในถึงรายไตรมาสแล้วก็รายเดือนนะครับก็จะเป็นดัชนีน้องใหม่อีกตัวหนึ่งที่บ่งบอกถึงดัชนีซึ่งบ่งบอกถึงทิศทางของเศรษฐกิจไทยเพราะว่าเซกเตอร์นี้เป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่และก็สำคัญมากๆอันนี้ยังไม่ได้รวมก็ผมว่านวดสปาหรือเวลเนสฟิวเจอร์ฟู้ดอะไรนี้ก็อยู่ในนี้หมดแล้วนะ
1: ครับ
0: อยู่ในนี้อยู่ด้วยนะครับครับก็ประมาณนี้ก็ฝากประเทศไทยไว้ ในอ้อมอกอ้อมใจของคนไทยในการติดตาม

0: ชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยนะครับ7:25เหลือเวลาอีก2 นาที
1: ครับ
0: เร
1: อ
0: า
1: าจาม รย
0: า
1: ์คาดว่าตัวดัชนีนี้จะออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะครับ
0: เดี๋ยวคงแถลงนี่เขาคงจะเป็นหน่วยงานราชการเขาคงแถลงเองนะครับตอนนี้เขาคงจะไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าผมก็ส่งรายงานการวิจัยให้เขาไปแล้วเพิ่งนำเสนอไปเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมานะครับคงมีปรับอาจจะปรับนู่นปรับนี่นิดหน่อยนะครับทำให้จับไม่ได้แก้ไขนะครับต้อง
1: คร
0: ด
1: ั
0: ู
1: บคร
0: เร
1: ั
0: ื่
1: บ
0: องอาจจะลงไปในรายความถี่เพิ่มขึ้นตอนนี้เป็นรายปีอยู่อาจจะลงเป็นรายไตรมาสอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: หรือเป็
1: ค
0: น
1: ือ
0: รายเดือน
1: อันนี้ก็ถือว่าดีมากเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราบอกว่าเราต้องการจะสนับสนุนนะผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยเนาะมันก็ควรต้องมีตัวชี้วัดมีดัชนีที่
0: ครับ
1: จับต้องได้แล้วก็
0: ใช่
1: ม
0: ใช
1: อง
0: ่
1: ว่า
0: ใช่
1: อะไรที่ได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานเพราะไม่มันก็จะกลายเป็นว่าออกมาแล้วก็ไม่มีคุณภาพนะครับ
0: ใช่ครับใช่ครับซึ่งอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าสมมุติว่าเราบอกว่าดร.เราบอกว่าผลผลิตมันโตมากเลยนะดัช
1: ค
0: นี
1: รั
0: ผ
1: บ
0: ลผลิตมากแต่ว่าขณะเดียวกันดัชนีการนําเข้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพก็โตเช่นกันนะครับมันก็ไม่มันก็รู้มันก็ไม่น่าจะดีนะครับว่าเฮ้ยเราก็ต้องนําเข้าเยอะเหมือนกันนะลงไปในรายไส้ในว่าไอ้ผลผลิตที่มันโตขึ้นในประเทศไทยเนี่ยปรากฏว่ามันใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศเยอะเหมือนกันอัน
1: ค
0: น
1: ร
0: ี้
1: ัก บ
0: ็เป็นส่วนที่เราสามารถจะไปวางแผนประเทศได้อีกเช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: ในเซกเตอร์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพครับ
1: อาจารย์ครับมันสามารถจะดูไปได้จนถึงขนาดที่เพราะว่าแน่นอนพอเราพูดถึงเรื่องของการส่งออกเนาะหลายประเทศเนี่ยอย่างสหรัฐเองก็กลัวเรื่องของการสวมสิทธิ์เรื่
0: ค
1: อง
0: รับ
1: ของการที่เราต้องเอา local content มาใช้ตัวดัชนีนี้สามารถไปดูตรงนั้นได้ด้วยไหมครับ
0: ดูได้ครับดูได้เพิ่มเติมซึ่งเป็นประเด็นที่ดีมากๆนะครับก็อาจจะเป็นข้อคิดสำหรับทีมทำงานทีมวิจัยที่ไปดูเรื่องเหล่านี้นะครับจากสิ่งที่ท่านดร.เจตนี่ท่านเป็นเศรษฐศาสตร์หรือท่านเป็นอีกเนี่ยท่านแบบ
1: ไม่
0: เป๊ะมากเลยนะครับเก่งมากเลย
1: แอบสอบจากอาจารย์มาฟังบ่อยฮะฟังบ่อยนะฮะก็นี้ก็
0: ซึ่
1: ถ
0: ง
1: ื
0: เ
1: อ
0: ป็
1: ว่
0: น
1: า
0: ประเด็นที่
1: ไ
0: ด
1: ด
0: ี
1: ้
0: มากๆอันนี้จะไปดูแยกได้ว่าจริงๆมันใช้โลคอลคอนเทนต์ตัวไหนที่ใช้โลคอลคอนเทนต์ในประเทศไทยตัวไหนที่นําเข้ามาอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่ไปแยกในตัวดัชนีนะครับน่าสนใจน่าสนใจ
1: เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนไปโดนกีดกันนะถ้าเกิดเราทําตั้งแต่ในประเทศให้ชัดเจนว่าฉันไม่ได้เอาของข้างนอกมานะเป็นแต่โลคอลคอนเทนต์นะดังนั้นคุณจะมากีดกันฉันไม่ได้นะแล้วเราสแตนด
0: ถ
1: า
0: ู
1: ร์
0: ก
1: ด
0: ต้อง
1: จุดนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ช่วยเราได้
0: ถูกต้องถูกต้องครับผมดีมากเลยประเด็นนี้ขอบคุณมากเลยลืมเชิญไปคอมเมนต์นะเนี่ย
1: ยินดีครับครับใครที่อยากจะคุยกับอาจารย์ต่ออย่างที่บอกนะสองที่สุดท้ายนะเดี๋ยวใครเป็นสองที่สุดท้ายเนี่ยมาเจออาจารย์แล้วบอกด้วยนะบอกว่าผมนี่แหละดิฉันนี่แหละคือสองที่สุดท้ายนะ
0: ใช่ใช่มาบอกผมหน่อย
2: นะ
0: ค
2: คะ
0: รับเป็นไงสองคนสุดท้ายอยากเจอจังเลย
2: สองคนสุดท้ายนะคะสำหรับหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะปิดรับสมัครพรุ่งนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบโทรเข้ามานะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะใครที่สนใจ
0: มาแล้ว
2: สอง
0: มา
2: ท
0: แ
2: ี
0: น
2: ่
0: ะ
2: สุ
0: น
2: ด
0: ำ
2: ท
0: ผ
2: ้
0: ม
2: า
0: ด้
2: ย
0: วยนะมาแล้วมาแนะนำผมด้วยว่าเนี่ยจานครับผมหนูเป็นสองคนสุดท้าย
2: นะ
1: ค
2: คร ะ
1: ับ
0: โอเค
1: ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะ
2: ค่ะขอบคุณอาจา
0: ข
2: รย
0: อบ
2: ์
0: คุ
2: ม
0: ณ
2: า
0: คร
2: ก
0: ับ
2: เลยค
0: ท่
2: ่
0: า
2: ะ
0: นดร.ครับ
1: ครั
0: ค
1: บ
0: ุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดี
1: คุณลิ
2: ค่
1: ซ
2: ะ
1: ่า
2: ค่ะ
1: เราเน้นกันอีกทีสิเบอร์โทรศัพท์สองที่สุดท้ายหมายเลขอะไรนะฮะ
2: สำหรับใครที่อยากจะเป็น2ที่สุดท้ายนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์0944803076นะคะ0944803034และเบอร์0943966649ค่ะ
1: ครับสองที่สุดท้ายนะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวมาแสดงตัวกับอาจารย์ได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณลิซ่า
2: ค่ะขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขมากๆนะคะลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันศุกร์ที่28 สิงหาคม 2569นะคะอยู่กับเรา2คนพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาธนธนากุลมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์ค่ะวันนี้รับชมรับฟังกันได้นะคะทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: หลากหลายเรื่องราวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะครับการเมืองขึ้นพาดหัวข่าวใหญ่นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีประเด็นทั้งสภานะครับดุเดือดเลยเนื่องจากมีการประทะคารมกันระหว่างประธานสภาผู้แทนราษฎรกับคุณปกรณ์วุฒิจากพรรคประชาชนนะครับและมีเรื่องของกกต.ด้วยนะครับที่เมื่อวานนี้มีมติดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสว.ที่ไม่มีสิทธิ์สมัครแต่ว่ามาลงสมัครสว.เมื่อปี67 1,767 รายที่ต้องถูกดำเนินคดีนะครับและยังมีเรื่องภาพที่หลุดออกมาจากทำเนียบรัฐบาลเป็นภาพปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าย่อนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับเพราะว่าช่างภาพจากทำเนียบได้แชะภาพไว้ได้ทันพอดีแล้วก็มีรายละเอียดจากข้อมูลของสำนักข่าวไทยเราด้วยนะครับดูเรื่องของกกต.กันก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้ฟันอาญา 1,767 ผู้สมัครสว.ขาดคุณสมบัติหลังตรวจพบว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ยังฝืนสมัครรับเลือกนะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับมีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.ที่ไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรวมทั้งสิ้น 1,767 คนตามมาตรา74แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2,561 หลังตรวจพบว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ยังฝืนสมัครรับเลือกการดำเนินการดังกล่าวครับเป็นผลจากการประชุมกกต. 2ครั้งโดยครั้งแรกมีมติฟ้อง 1,605 คนล่าสุดมีมติฟ้องเพิ่มเติมอีก162คนก็รวมเป็น 1,767 คนซึ่งตามกฎหมายผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครแต่ยังสมัครต้องระวังโทษจำคุก 1-10 ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีรวมถึงต้องคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับครับหากผู้นั้นได้รับเลือกเป็นสว.ขณะนี้กกต.ส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดีเพื่อประสานกกต.จังหวัดดำเนินคดีตามขั้นตอนแล้วครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวใหญ่ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะครับหยิบยกมาจากไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่าเชือก 1,767 บราซิลกกต.ชี้ขาดคุณสมบัติสมัครสว.ชงศาลฟันอาญาเลื่อนคดีหัวมติกกต.ฟันอาญา 1,767 ผู้สมัครสว.ขาดคุณสมบัติรู้ตัวไม่มีสิทธิ์ยังฝืนลงสมัครเสี่ยงคุกสูงสุด10ปีตัดสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีหากเป็นสว.ต้องคืนเงินเดือนและผลประโยชน์ทั้งหมดแจ้ง28สิงหาคมก็คือวันนี้ครับยังไม่ลงมติคดีหัวสว.ผลิตซัดไอติมไอลอเปิดข้อมูลหัวเลือกสว.กล่าวหาเหมือนศาลเตี้ยล่าแม่มดหวังผลการเมืองชัตรวัฒน์ปัดข่าวสว.สีน้ำเงินฉลองรอดคดีบอกแค่อยากกินข้าวกับกรรมธิการไอติมฉวยเวทีกระทู้ถามสดสภาลากไส้ณพินทร์เอี่ยวโกงสว.สุภชัยประท้วงเดือดอนุทินโยนถามหมอชนน่านหลังมีชื่อขึ้นเวทีเสวนาฝ่ายค้านวันเสาร์นี้ครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเดินเผชิญสืบคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งแสวงโวตั้งแต่นำบาร์โค้ดลงในกระดาษไม่ขัดรัฐธรรมนูญส่วนไทยรัฐก็พาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะครับบอกว่าปชน.ฉะ2ปีช้าไปกกต.ฟันผิด 1,767 ผู้สมัครสว.แจ้งอาญาขาดคุณสมบัติวุฒิน้ำเงินอัดกลับไอติมปัดฉลองล่วงหน้ารอดคดีครับ
1: ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการหัวสว.ด้วยค่ะเพราะว่า

0: ในฝั่งของทางศาลรัฐธรรมนูญค่ะได้ส่งตุลาการเพื่อที่จะดำเนินการเผชิญสืบปาโค้ดบนบัตรเลือกตั้งนะคะโดยไปที่สำนักงานเขตบางเขนซึ่งเป็นขออภัยค่ะสำนักงานเขตหลัก4ซึ่งเป็นสถานที่เก็บบัตรนะคะขณะที่การลงพื้นที่ไปใช้เวลาตรวจสอบหลักฐานประมาณ1ชั่วโมงค่ะนายแสวงก็บอกว่าการเผชิญสืบวันนี้ก็ตรวจสอบว่าสิ่งที่ให้การต่อหน้าบัลลังก์เหมือนกับสิ่งที่พูดไปหรือไม่โดยสารได้เดินดูมีเจ้าหน้าที่อธิบายซึ่งฟังจากที่พูดน่าจะครบถ้วนทุกประเด็นแล้วซึ่งสารก็ยังให้โอกาสผู้ร้องก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินว่ามีประเด็นอะไรจะสอบถามผู้ถูกร้องหรือไม่โดยก่อนจะถึงวันนัดฟังคำวินิจฉัย28กันยายนกกต.เองค่ะศาลก็มีการให้ทำคำแถลงปิดคดีภายใน11กันยายนซึ่งนายแสวงก็ยืนยันถึงความมั่นใจนะคะว่ามีความมั่นใจตั้งแต่เอาบาร์โค้ดลงในกระดาษแล้วว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะนอกจากนี้ค่ะเมื่อวานนี้มีภาพออกมาด้วยนะคะเป็นภาพที่ผู้สื่อข่าวค่ะถ่ายออกมาได้ในขณะที่นายกรัฐมนตรีกำลังออกจากทำเนียบรัฐบาลก็มีอีกท่านหนึ่งอยู่ด้วยก็คือนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการไหว้ค่ะโดยวิธีการก็คือก้มไหว้นายกรัฐมนตรีนะคะทางนายกก็จับแขนลุกขึ้นก่อนที่จะออกจากทำเนียบไปผู้สื่อข่าวก็สังเกตว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่มีมติออกมาโดยครม.ค่ะแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของมหาดไทย20ตำแหน่งซึ่งก็มีผล1ตุลาคมนะคะแต่ว่าในอันสิทธิ์ค่ะเดิมทีมีรายชื่อว่าอาจจะถูกยกย้ายไปดำรงตำแหน่งในกระทรวงอื่นนะคะแต่สุดท้ายแล้วค่ะมติออกมาในอันสิทธิ์ก็ยังคงดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยตามเดิมนะคะก็มีภาพอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักข่าวไทยด้วยค่ะส่วนเรื่องของการเมืองนะคะก็เป็นประเด็นใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสว.ค่ะเชือด 1,764 ผู้สมัครสว.โทษอาญา10ปีอนุทินปัดเอี่ยวคดีหัวเชื่อพรรคร่วมไม่มีเสียงแตกยิ่งชีพอัดยับกกต.ล้มเหลวกกต.เชือด 1,767 คนขาดคุณสมบัติลงสว.แต่ยังสมัครโทษจำคุกสูงสุด10ปีเพิกถอนสิทธิ์20ปีเป่าชี้จำนวนเยอะขนาดนี้ประจานกกต.ประมาทเลินเล่อร้ายแรงทำโหวตที่ไม่ควรเกิดเป็นหมื่นบี้เอาผิดตัวนายและสว.ในตำแหน่งอย่าฟันปลาซิวปลาสร้อยลดกระแสระบบเลือกสว.แบบนี้ล้มเหลวควรยกเลิกพริจแจงกลั่นกรองความเชื่อถือของข้อมูลที่เอามาแล้วถามกกต.ถ้าจะฟันแค่ 20-30 คนเชื่อจริงหรือว่ากระบวนการหัวสว.สำเร็จได้เพราะคนจำนวนนี้สว.พริจขออภัยค่ะสว.พิสิทธิ์ค่ะถามที่เปิดเอกสารมั่นใจได้อย่างไรว่าของจริงคู่ผิดกฎหมายทั้งคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หมิ่นประมาทนายกหนูขออย่ากังวลพรรคร่วมจะเสียงแตกการร่วมรัฐบาลมีหลายองค์ประกอบไม่ใช่แค่เห็นไม่ตรงกันก็ไม่ให้โหวตให้รัฐบาลมีเสถียรภาพมากชี้เอกสารหัวสว.หลุดประชาชนต้องไม่เอามาเผยแพร่แม้จะอ้างว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็ตามแต่ทุกคนต้องทำตามกฎหมายที่อ้างว่ามีชื่อนายกด้วยจะให้ไปชี้แจงก็ได้ซึ่งก็มีกระแสมานะคะว่าก่อนหน้านี้ทางฝั่งของพรรคฝ่ายค้านก็จะไปที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์รังน้ำนะคะแต่ว่าในที่สุดค่ะทางฝั่งของโรงแรมก็มีการโทรศัพท์มาโดยการเปิดเผยจากนายพริษนะคะว่าทางฝั่งของโรงแรมค่ะมีการขอยกเลิกนะคะสถานที่ในการจัดที่โรงแรมภูแมนทางฝั่งของคุณพริษก็เลยบอกว่าเขามีแผนสำรองเอาไว้อยู่แล้วค่ะโดยไปจัดที่รัฐสภาค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนะครับเมื่อวานนี้ตำรวจปปป.บุกรวบนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยคาคอนโดโยงคดีแอบอ้างโควต้ารับราชการท้องถิ่นเรียกรับเงินเหยื่อสูงกว่า 600,000 บาทนะครับโดยการไปจับกลุ่มครั้งนี้ก็นำโดยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับนำกำลังตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเข่งอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยและอดีตนายกอบต.สำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ครับจับได้ภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพก่อนพาเข้าไปตรวจค้นภายในห้องพักเพื่อหาพยานหลักฐานโดยระหว่างเจ้าหน้าที่จับกุมมาสอบปากคำที่บก.ปปป.นายกเฮงใช้ผ้าขนหนูคลุมศีรษะปิดบังใบหน้าตอบคำถามสื่อมวลชนที่พยายามสอบถามถึงที่มาของการถูกจับกุมและก็การถูกกล่าวหาว่ารับเงินจาก

0: ้เสียหาย 650,000 บาทแลกกับการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยนายกเฮงปฏิเสธอ้างว่าไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวข้องกับเงินและก็ถูกปลอมลายนะครับทั้งนี้ครับหลังจับกุมนายกเฮงตำรวจก็ใบบุกจับนางณวพรปลือปรังตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการกองช่างเทศบาลตำบลละเอาะอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษอีกคนหนึ่งด้วยนะครับที่ร่วมกับนายกเฮงนี่แหละครับเรียกรับเงินผู้เสียหายสอบข้าราชการท้องถิ่นตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและเพลิดเพลินมิชอบภาคศาลก่อนควบคุมตัวมาสอบปากคำที่สภ.น้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับก็ขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์บอกว่ารวบนายกเฮงโกงสอบท้องถิ่นบุกรวบนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นคาคอนโดนายกคุยสะท้อนภาพรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการโกงบิ๊กมหาไทยลั่น31สิงหาคมนี้จบแน่เพิกถอน 5,925 รายชื่อทุจริตสอบท้องถิ่นยันไม่มีปัญหาย้ำคดีอาญาเป็นหน้าที่ของปปช.และตำรวจส่วนข่าวสดก็พาดหัวข่าวตรงนี้ด้วยนะครับบอกว่าบุกรวบคาคอนโดย่านบางโพนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยปมอ้างโควต้าช่วยสอบท้องถิ่นเรียกรับเงิน650,000 บาทครับ
1: นอกจากนี้ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเช้าวันนี้ค่ะก็มีภาพภารกิจของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลนะคะซึ่งก็เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์จากสนามบินอุตภเปาไปยังเรือหลวงจักรีนฤเบศรกลางทะเลอ่าวไทยเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์พร้อมกับชมการสาธิตยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและอากาศยานที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีด้วยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่าจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของกองทัพเรือที่สามารถนำมาใช้ป้องกันประเทศและช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติได้นอกจากนี้ค่ะในแนวหน้าเนี่ยนะคะก็มีภาพนายกรัฐมนตรีสวมชุดอส.ในฐานะนายกองใหญ่เดินทางไปเยี่ยมเรือหลวงจักรีนฤเบศรที่ลอยลำกลางทะเลอ่าวไทยค่ะก็เป็นการปฏิบัติการในพื้นที่นะคะแล้วก็ไปรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ซึ่งนายกบอกว่าก็ยังคงสนับสนุนเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาอธิปไตยของประเทศไทยค่ะพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามีอีกหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมีประเด็นเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้ครับตอนนี้ที่ยังต้องหาข้อเท็จจริงนั่นก็คือเรื่องของกองทัพได้มีการนำฮอขึ้นไปยิงเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้มีกระแสว่าอยากจะให้รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบในประเด็นดังกล่าวนี้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เองเนี่ยนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ได้กล่าวถึงกรณีส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่มีการเรียกร้องแล้วก็ยื่นหนังสือให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เร่งแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยเฉพาะกรณีที่มีการอ้างว่ามีการถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจันแนะจังหวัดนราธิวาสนายกรัฐมนตรีบอกว่ากรณีนี้ครับพลโทนรทิพย์โพยนอกท่านแม่ทัพภาคที่4นะครับแล้วก็เป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็มีอำนาจสูงสุดในพื้นที่ได้ยืนยันแล้วว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นรวมทั้งในพื้นที่ก็ได้มีการประกาศกฎอัยการศึกด้วย

0: แต่อย่างก็ตามทราบว่าแม่ทัพภาคที่4จะเปิดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ดังกล่าวก็ต้องรอผลการตรวจสอบต่อไปแต่นี้ต่อกรณีข้อเรียกร้องให้นายกตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนนั้นจำเป็นจะต้องตรวจสอบข้อกฎหมายด้วยว่านายกรัฐมนตรีสามารถดำเนินการได้หรือไม่เนื่องจากมีผู้บัญชาการสถานการณ์อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วและก็เป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกและประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการให้อำนาจสูงสุดแก่ทหารพร้อมท้าวความถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ได้ประกาศกฎอัยการศึกก่อนการปฏิวัติในปี57นะครับรัฐบาลในขณะนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เช่นกันก็เป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีอธิบายเรื่องของการไม่สามารถตั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้แล้วครับเป็นพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับโยนกองทัพสอบยิงจากฮอนอยยันคุมพื้นที่5อำเภอได้นายกยันไร้อำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบปมฮอยิงวัยรุ่นจะแนะเหตุพื้นที่อัยการศึกบิ๊กเกลียงชี้แก้ไฟใต้ข่าวกลองมวลชนสำคัญสุดลั่นสมัยตนไม่เคยใช้ฮอปฏิบัติการเชื่อฝ่ายบริหารอาจปรับบุคคลให้เหมาะสมกับพื้นที่นอยหรือว่านาวิกโยธินยันคุมพื้นที่ในความรับผิดชอบได้ไร้ปัญหาขัดแย้งกับชุดเฉพาะกิจนราธิวาสครับ
1: ขณะที่ทางทีมโฆษกกอรมน.นะคะก็มีการโพสต์คลิปค่ะเป็นการจำลองบาดแผลกระสุน M16 ด้วยข้อความทั้งหมดว่าที่สังคมควรทำคือช่วยกันค้นหาความจริงจากหลักฐานไม่ปล่อยข้อมูลที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ซึ่งเป็นคลิปจากจอห์นซิกนะคะโดยลักษณะบาดแผลจากอาวุธปืนค่ะไม่ว่าจะเป็นความเสียหายของเนื้อเยื่อทิศทางของกระสุนล้วนเป็นข้อมูลสำคัญทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จะมาพิสูจน์ส่วนที่มีการตั้งข้อสงสัยว่าเป็นอาวุธสงครามหรือว่าเกิดจากการยิงจากอากาศยานก็ต้องใช้หลักฐานดังนั้นค่ะก็ต้องยึดถือความจริงที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่เป็นการสันนิษฐานหากว่าปล่อยให้อคตินำหน้าหลักฐานคนบริสุทธิ์อาจจะถูกกล่าวหาเจ้าหน้าที่อาจจะถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมนะคะมีพาดหัวข่าวค่ะอีกหนึ่งฉบับอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะนายกเผยไร้อำนาจตั้งกรรมการสอบปมฮอยิงโจในพื้นที่จะแนะชี้ติดเงื่อนไขกฎอัยการศึกส่วนกรรมาธิการความมั่นคงเรียก6หน่วยงานเกี่ยวข้องแจงเหตุไม่สงบซัดล้มเหลวแก้ปัญหาชายแดนใต้22ปีใช้งบ 5.2 แสนล้านบาทเผยขอเวลา3วันพิสูจน์ปมชาวบ้านถูกยิงจากฮอหลังจากพบหัวกระสุนปืน M16 ค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของโจรชิงทองเกิดขึ้นอีกแล้วครับแต่ว่าคราวนี้ไปเกิดขึ้นที่อรัญญประเทศนะครับแล้วก็สุดอุกอาจเลยเพราะว่าคว้างไปบอมเปิดทางหลบหนีด้วยนะครับก็สำหรับประเด็นนี้นะครับเกิดขึ้นที่กลางเมืองอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองบริเวณห้างโลตัสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังผู้ก่อเหตุมีอาวุธลักษณะคล้ายระเบิดก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองอรัญท่ามกลางการแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังล่าสุดมีการประสานกำลังเจ้าหน้าที่ครับเพื่อสกัดกั้นตามแนวชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่จุดภูน้ำเกลี้ยงอำเภอโคกสูงรวมถึงแนวพื้นที่หนองจานหนองย่าแก้วและเส้นทางที่เชื่อมต่อพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันผู้ก่อเหตุหลบหนีออกจากพื้นที่ตามประกาศแจ้งเตือนของสภ.อรัญญประเทศก็ขอความร่วมมือประชาชนครับหากพบเห็นบุคคลหรือว่ารถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะตรงใกล้เคียงกับข้อมูลของผู้ก่อเหตุก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีห้ามเข้าใกล้ห้ามติดตามหรือพยายามจับกลุ่มด้วยตัวเองนะครับเนื่องจากผู้ก่อเหตุหรือว่าคนร้ายครับอาจจะมีอาวุธอันตรายจากข้อมูลเบื้องต้นนะครับผู้ก่อเหตุและก็ยานพาหนะที่ตำรวจแจ้งเตือนก็ได้แก่รถจักรยานยนต์ที่ผู้ก่อเหตุใช้เป็นยามาฮ่าฟีโน่สีเทาสวมหมวกลายสก็อตสวมเสื้อแขนยาวสีน้ำตาลเทาสวมกางเกงยีนขายาวมีอาวุธคล้ายวัตถุระเบิดครับซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนประชาชนสามารถแจ้งเหตุหรือว่าเบาะแสได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือว่าที่สภ.อรัญญประเทศนะครับ082-762-0278ประเด็นนี้มีภาพนะครับอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพตำรวจกำลังเข้าตรวจค้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพภายในห้างโลตัสสาขาอรัญญประเทศจังหวัดแสแก้วหลังคนร้ายบุกเดี่ยวคว้างระเบิดกวาดทองน้ำหนักรวมกว่า100บาทแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีชุด EOD ตรวจพบระเบิดรูปทรงกระป๋องจำนวน4ลูกระเบิดทำงานแล้ว2ลูกครับแล้วก็ยังไม่ระเบิดอีก2ลูกเจ้าหน้าที่กำลังสนที่กำลังไล่ล่าคนร้ายอยู่ครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับปาบึ้มชิงทองอุกอาจห้างโลตัสโจรผมยาวฉายเดี่ยวระเบิดกระป๋อง4ลูกปิดชายแดนอรัญตามล่าครับ
1: พักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้ามีประเด็นป้าดารออยู่

0: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
1: เตรียมตัวกราบเลย
2: โอเค
3: โอ้ง
4: เพียง
5: น่ากินจังทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน์กรอบอร่อย
6: แน่นอนจ้า
7: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
8: ไหนบอกองเพียง
9: ใช้ตราฉลากทองไง
10: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
11: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของป้าดาค่ะยังไม่จบนะคะเมื่อวานนี้ก็มีทั้งตัวป้าดาเองรวมไปถึงทายาทของนายเฮียงก็คือนางบัวไข่พร้อมกับที่ปรึกษาผู้จัดการมรดกของนางบัวไข่ค่ะมาแถลงข่าวชี้แจงเรื่องการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามนะคะโดยบอกว่าได้รับเชิญจากนางบัวไข่ค่ะในฝั่งของนายวรเดชที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยนะคะบอกว่าแต่งตั้งให้มาเป็นที่ปรึกษาผู้จัดการมรดกทำหน้าที่ให้ข้อมูลตอบคำถามกับสื่อมวลชนค่ะเพราะมีความมั่นใจในข้อมูลนะคะโดยระบุว่าวัดป่าอดุญญารามค่ะตั้งข้อสงสัยข้อมูลที่บอกว่ามีเจ้าอาวาสมาตั้งแต่ปี35และมีการประกาศตั้งวัดในปี41นะคะโดยตั้งคำถามว่าหากในปี35ยังไม่มีวัดแล้วจะสามารถตั้งเจ้าอาวาสได้อย่างไรส่วนขั้นตอนการแต่งตั้งเจ้าอาวาสตามปกติต้องมีการเสนอชื่อจากเลขานุการเจ้าคณะตำบลไปยังเจ้าคณะตำบลและเจ้าคณะจังหวัดตามลำดับก็ต้องตรวจสอบว่าขณะนั้นมีการเสนอชื่อและแต่งตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่รวมไปถึงตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับใบตราตั้งว่าเป็นเอกสารจริงหรือไม่นะคะทั้งนี้ค่ะก็มีการรายงานด้วยนะคะว่าเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีพร้อมกับนายปกรณ์ค่ะมาตรวจสอบเตรียมเข้าแจ้งความกับกองปราบปรามเพื่อเอาผิดผู้เกี่ยวข้องขอให้ดูงานนี้ชาวเน็ตโฟกัสผิดจุดไปสุดตากับเครื่องประดับของนายวรเดชที่ใส่มาค่ะแล้วก็ขอให้เข้าประเด็นถึงหลักฐานเด็ดที่บอกว่ามีนะคะมากันที่พาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ใน Daily News ที่ตามต่ออยู่เรื่อยๆเลยนะคะก็มีภาพด้วยเป็นภาพป้าดาค่ะตั้งโต๊ะแถลงเปิดหลักฐานอ้างพิรุธตั้งแต่มีการตั้งเจ้าอาวาสก่อนการประกาศตั้งวัดแล้วก็เตรียมแจ้งความเตรียมแจ้งความกองปราบเพื่อเอาผิดนะคะป้าดาแฉพิรุธตั้งเจ้าอาวาสเดินหน้าแจ้งกองปราบชาวบ้านจวกทายาทวังผลที่ดินพันล้านเย้ยขอดูหลักฐานเด็ดอ้างพิรุธตั้งเจ้าอาวาสก่อนประกาศตั้งวัดป้าดาทายาทตาเฮียงหิ้วอดีตผู้ตรวจการสำนักพุทธตั้งโต๊ะแถลงเปิดหลักฐานปมที่ดินวัดป่าอดุญญารามแย้มจ่อแจ้งความกองปราบเอาผิดเอกสารไม่ชอบด้วยกฎหมายชี้ปมพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นออกหมายเรียกรับทราบข้อหาบุกรุกวัดให้สื่อไปถามตำรวจเองป้าดาลั่นไม่หวั่นขอแค่คดีเล็กน้อยไม่ได้ฆ่าใครตายชาวบ้านย้อนถามหาหลักฐานเด็ดจวกลูกบุญธรรมคนที่9ของตาเฮียงทำตัวเหมือนมิจฉาชีพคาดออกมาเคลื่อนไหวเพราะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังสงสัยมีผลประโยชน์ด้วยกับที่ดินมูลค่าพันล้านค่ะ
12: มีประเด็นทำไมบริษัทต้องตรวจสอบการเคลมประกันชีวิตนานถึง90วันครับการเคลมประกันชีวิตโดยปกติเมื่อเอกสารครบถ้วนบริษัทประกันภัยครับต้องจ่ายสินไหมภายใน15วันแต่หากเกิดการเคลมที่เร็วผิดสังเกตหลังเริ่มกรมธรรม์เช่นเพิ่งพ้นระยะรอคอยไม่นานก็คือระยะเวลารอคอย30วันสำหรับโรคทั่วไปแต่เจ็บป่วยรุนแรงหรือว่ามียอดเคลมสูงเงื่อนไขกรมธรรม์ให้สิทธิ์บริษัทประกันภัยตรวจสอบข้อที่จริงสูงสุดไม่เกิน90วันครับโดยกรณีที่มักจะถูกตรวจสอบก็คือเคลมโรคเรื้อรังโรคร้ายแรงแล้วก็เคลมวงเงินสูงเกิดเหตุในช่วง 1-2 ปีแรกของสัญญาส่วนเหตุผลที่ต้องใช้เวลานานถึง90วันเพราะบริษัทต้องขอหนังสือยินยอมจากผู้เอาประกันภัยติดต่อโรงพยาบาลที่เคยรักษาตรวจสอบประวัติย้อนหลังว่าเป็นโรคนี้มาก่อนทำประกันหรือไม่ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ครับต้องใช้เวลาและต้องรอข้อมูลจากหลายหน่วยงานโดยระหว่างการตรวจสอบจะไม่สามารถใช้สิทธิ์แฟกเคลมผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายเองก่อนหากผลตรวจสอบผ่านบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับข้อมูลนี้จากคพพ.ครับคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
11: มากันที่สถานการณ์ในต่างประเทศค่ะเพราะว่าก็มีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นที่เนปาล นะคะหลังจากที่มีธารน้ำแข็งเทือกเขาหิมาลัยละลายเป็นมวล น้ำขนาดใหญ่พัดดินโคลนเศษหินถล่มลงมากวาดบ้านเรือนประชาชนและชุมชนด่านชายแดนเนปาลที่เบตพังราบจมดินเป็นหน้ากลองเลยค่ะเพราะว่า

0: ่อนข้างที่จะรวดเร็วทำให้ประชาชนหลายพันคนไม่สามารถหนีได้ทันตอนนี้มีรายงานซึ่งตัวเลขก็ยังไม่นิ่งนะคะโดยระบุว่าพบผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติค่ะมากกว่า30คนแล้วก็มีรายงานผู้สูญหายอย่างน้อย 1,500 คนส่วนผู้เสียชีวิตตัวเลขณตอนนี้ค่ะระบุอยู่ที่ประมาณ200กว่าคนนะคะแต่ทางการก็เชื่อว่าน่าจะมีมากกว่านี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางกองทัพและตำรวจเนปาลกว่า 5,000 นายพร้อมเฮลิคอปเตอร์และการช่วยเหลือจากนานาชาติก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือในเนปาลแล้วนะคะทั้งนี้จากการตรวจสอบภาพถ่ายจากดาวเทียมบอกว่าเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นในระดับความสูงประมาณ 5,200 เมตรส่วนปลายของทาน้ำแข็งถล่มลงมาในหุบเขาที่ต่ำกว่า 1,200 เมตรแล้วก็มีอุณหภูมิในพื้นที่อบอุ่นขึ้นอย่างกระทันหันจนทำให้เกิดหิมะละลายอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ในแนวหน้าค่ะในปานวิกฤตทานน้ำแข็งหิมาลัยถล่มกวาดหายกว่า 1,500 คนน้ำท่วมดินโคลนถล่มในปานที่เป็นวิกฤตผู้เชี่ยวชาญชี้ทานน้ำแข็งส่วนล่างของเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วเกิดเป็นมวลน้ำมหาศาลทะลักท่วมกวาดเมืองราบเป็นหน้ากลองตายเฉียด200สูญหายอีก 1,500 คนเป็นต่างชาติเกือบ800จาก20ประเทศจีนส่งทีมกู้ภัยชุดใหญ่เร่งค้นหาช่วยเหลือประชาชนที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกส่วนอุตุแผ่นดินใหญ่เตือนฝนตกยาวอาทิตย์นี้ผวาเกิดภัยพิบัติซ้ำในหน้าหนังสือพิมพ์Daily News เช่นเดียวกันค่ะทานน้ำแข็งหิมาลัยถล่มในปานทิเบตอ่วมดับสูญหายนับพันเร่งช่วยทีมกู้ภัยนักวิชาการค่ะเชื่อเป็นไปได้สูงทานน้ำแข็งจากเทือกเขาหิมาลัยถล่มชายแดนในปานทิเบตจนเกิดวิปโยคสังเวยพุ่ง273สูญหายนับพันรวมนักท่องเที่ยวนานาชาติชาวสหรัฐมากถึง47คนออสเตรเลีย34คนด้านอินเดียสั่งเตือนภัยด่วนพร้อมอพยพชาวบ้านในรัฐพิหารรัฐอุตรประเทศอยู่เส้นทางปลายน้ำขณะที่กระทรวงต่างประเทศไทยสั่งเกาะติด24ชั่วโมงยังไม่พบคนไทยสูญเสียค่ะ
1: เรื่องของเนเน่นะครับเมื่อวานนี้ที่น้องเข้ารอบนะครับไปรอชิงชนะเลิศนี่แหละครับก็เรียกได้ว่าแรงไม่แผ่วสำหรับสาวน้อยมหัศจรรย์เนเน่รอยัลสาวน้อยร็อกเกอร์ชาวไทยจากภูเก็ตครับตอนนี้ดังไปทั่วโลกแล้วก็ถูกพูดถึงนอกเหนือจากการแสดงนั่นก็คือการแต่งกายที่โชว์ความเป็นไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยบนเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์นะครับเช้านี้นะครับก็มีภาพของน้องอยู่บนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพรักนะเนเน่เป็นภาพของเมลบีครับกรรมการตัวแม่ตัวมัมของรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์2026กอดเนเน่รอยัลแสดงความยินดีบนเวทีหลังจบการโชว์แล้วก็ยังเช็ดน้ำตาให้กับเนเน่ที่หลังออกมาด้วยความดีใจที่ผ่านเข้ารอบไปชิงชนะเลิศนะครับพาดหัวข่าวของไทยรัฐแบบนี้ครับปลื้มเนเน่อัตลักษณ์ไทยโชว์เวทีโลกนะครับรัฐบาลหนูยกย่องชวนเชียร์นัดชิงเฮร็อกเกอร์สตาร์กลับภูเก็ตวันนี้เปิดรายละเอียดชุดสุดเท่ของเนเน่รอยัลสวมขึ้นเวทีรอบไลฟ์โชว์รายการอเมริกันก็อตทาเลนต์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดที่ขึ้นโชว์บนเวทีตามคอนเซ็ปต์ Let's Rock to the World ให้โลกได้เห็นว่าความเป็นไทยงดงามและทรงพลังแค่ไหนครับ
0: เช่นเดียวกันกับใน Daily News นะคะนายกเชียร์เนเน่ลุ้นชนะ AGT 2026ปลื้มโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ใส่ผ้าไทยเล่นดนตรีร็อกรัฐบาลชวนคนไทยร่วมเชียร์เนเน่รอยัลลุ้นคว้ารางวัลชนะเลิศรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์2026ซีซั่น21นายกลุ้นปลื้มเยาวชนไทยโชว์ซอฟต์พาวเวอร์สวมชุดไทยร่วมสมัยเล่นดนตรีร็อกสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลกด้านแม่เท่าแก้วเผยหลานรักวิทย์ชวดบินขึ้นเวที AGT เพราะครูหมอโนราจะขอตามไปด้วยก็เป็นพาดหัวข่าวพร้อมกับภาพด้วยนะคะใน Daily News ค่ะ
1: ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวในเช้าวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับที่ทักทายกันเข้ามาเยอะเลยนะฮะสำหรับเช้าวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้น้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสทนชประกาศเรื่องเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชติดตามสถานการณ์สภาพอากาศพบหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาคทางนี้สทนช.ได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มที่บริเวณต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีโดยพบว่าจะต้องเฝ้าระวังในช่วง29สิงหาคมนี้ไปจนถึง2กันยายนทั้งนี้จะต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำที่บริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของน้ำยวมที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำกกบริเวณจังหวัดเชียงรายแม่น้ำน่านบริเวณจังหวัดน่านแม่น้ำเมยบริเวณจังหวัดตากแม่น้ำยมบริเวณจังหวัดแพร่สุโขทัยและพิจิตรแม่น้ำแควน้อยและลำน้ำเฟี้ยที่บริเวณจังหวัดพิษณุโลกและลำน้ำยางที่บริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดคมนาคมเตรียมเปิดบินตรงคุณหมิงอุดรธานี8กันยายนนี้สัปดาห์ละ2เที่ยวเชื่อมจีนสู่อีสานตอนบนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นประตูเชื่อมโยงการเดินทางการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ผลักดันการพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคตามแนวทางAirport for Regional Development เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการเพิ่มการเชื่อมโยงเส้นทางบินรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนล่าสุดท่าอากาศยานอุดรธานีเตรียมรองรับเที่ยวบินตรงแบบเช่าเหมาลำของสายการบิน Lucky Air เส้นทางตรงคุณหมิงอุดรธานีคุณหมิงเริ่มให้บริการตั้งแต่8กันยายนปี2569นี้สัปดาห์ละ2เที่ยวบินนับเป็นการเพิ่มช่องทางการเดินทางโดยตรงระหว่างจีนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยเพิ่มโอกาสในการกระจายนักท่องเที่ยวและรายได้เข้าสู่พื้นที่ขณะเดียวกันท่าอากาศยานอุดรธานีมีกำหนดเข้ารับไปรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในวันที่2กันยายนนี้เพื่อยกระดับการดำเนินงานของท่าอากาศยานให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจ

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็ง

0: Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
7: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลด์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเลี้ยงร้านพัดอ้อยชัย2โทรสั่งเลย0618

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะไปแลเรื่องของพิธีรับพระราชทานเครื่องราชกฤษยาภรณ์ชั้นใต้สะพายประจำปี68นะครับวันที่26สิงหาคม2569ที่ผ่านมานี่กับนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าการจังหวัดชุมพรท่านก็ได้เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชกฤษยาภรณ์ชั้นใต้สะพายประจำปี68เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่นะก็จัดกันที่ห้องประชุมอภากรโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์กับแพทย์ยิ่งเมื่อนแพ้บุญล้อมนายแพทย์สาสุขจังหวัดชุมพรก็ได้กล่าวรายงานกับผู้ว่าว่าตามที่ได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประธานเครื่องราชอิสยาภรณ์ชั้นใต้สะพายประจำปี68เดือนในโอกาสพระพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568ซึ่งได้มีประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับประทานในรายกิจจานุเบกษาแล้วทางกองกิจการพระองค์กาซุนซี่ขอแจ้งว่าความทราบฟาดองค์ทุลิมบัตแล้วส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประธานตามที่ข้อพระมหากรุณาและส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชกฤษยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสถานที่ที่เหมาะสมตามขั้นตอนปฏิบัติ

สำหรับในปี2568กับหน่วยงานที่สังกัดหรือเจ้าหน้าที่ที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรในโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ก็มีข้าราชการที่ได้รับประทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประกอบด้วยชั้นมหาวชิรามงคลจำนวน1รายชั้นปฐมาภรณ์ช้างเผือก3รายชั้นปฐมาภรณ์มงคลไทย57รายโดยในการจัดพิธีประทานในครั้งนี้ครับก็มีบรรดาข้าราชการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมรับประทานร่วมทางเพศ55รายนะซึ่งก็พิธีก็ผ่านไปได้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับท่านผู้ฟังเอาขอแสดงความยินดีนะครับบรรดาพี่ๆน้องๆข้าราชการทุกคนที่ได้รับประทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กันทุกท่านนะครับแม่ก็ขอให้ท่านได้สำนึกในสิ่งที่มันเป็นความดีที่ทำให้ท่านได้รับประทานในครั้งนี้นะแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อประเทศชาติแล้วก็พงก็ว่างเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะไม่ทำให้ใครขี้หน้าถ้าเกิดมีการทุจริตขอรับชันนะขอเห็นกันมามากเลยครับข้าราชการเนี่ยจะต้องยืนยัดโดยซักซี่ของตัวเองอย่าไปยู่ภายใต้สิ่งที่มันผิดกฎหมายนะหรือผิดจรรยาบรรณนะครับมันจะทำให้เสียชื่อวงตระกูลไปอีกนานตราบนานอย่างเลยทีเดียวท่านแหล่ระหว่างคนนี้นะได้เป็นดึงท่านตำรวจโทรเวลานี้เลือดแต่นายไงเวลานี้มันยังไม่ตายนะครับมันยังเดินยิ้มได้มันตื้อตางหมาแต่อีกสัก50ปีข้างหน้านะท่านเชื่อนะครับในการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่บันทึกให้ลูกหลานเราได้รับทราบซึ่งพี่น้องอยู่เพื่อก็เมื่อมีตระกูลนั่นกับในอดีตนะที่เคยสังหารบงการในสังหารนักศึกษาประชาชนที่บริเวณถนนรัฐดำเนินนะเวลานี้ตันแล้วไปไหนเนี่ยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีที่แน่ตัวแม่นี่คือสิ่งที่เราได้เห็นแต่สมัยก่อนเนี่ยอาจจะยังโกงชาติไม่โจงขึ้นเหมือนปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยข้าราชการหลายหน่วยหลายเล่าครับเรียกว่าโกงชาติกันอย่างโจงขึ้นไม่เกรงกลัวบาปกรรมไม่อายฟ้าไม่อายดินไม่อายอะไรทางเพลงเลือกตั้งก็สื่อเสียงเมื่อนักการเมืองบางคนเนี่ยมันเคยพูดไว้ที่มันลงเลือกตั้งบอกว่าเวลามันทำธุรกิจแล้วก็เลี้ยงต่างใต้โตมันยากมีอำนาจจะได้ไม่ต้องจ่ายต่างใต้โตตั้งคิดแหละพอได้มีอำนาจจริงมันไม่ใช่แค่เรื่องไม่ต้องจ่ายต่างใต้โตมันถึงขั้นว่าเขียนกฎหมายทางด้านงบประมาณแผ่นดินเผื่อสนองความต้องการของผักผวกมันอย่างเดียวตั้งเห็นไหมประเทศชาติเราเลยกำลังจะเจ๊งมีเจ๊งแล้วอยู่ณเวลานี้ไอ้น่ะต้นจะได้หรือข้าวคล้องแพงข้าวยากหมากแพงคล้องที่จะซื้อมาบริโภคมากินแพงสุดๆครับแต่คล้องที่ค่ายออกไปเนี่ยชาวไร่ชาวส้วนชาวนาเนี่ยโอ้โหทุกสุดๆเลยท่านผู้ฟังนะเห็นแล้วมันไม่ซอดของรักของเศรษฐกิจพูดกันง่ายๆยันคนไทยนี่จนก็จนพอหนึ่งเรามีคนเก่งมากมายแต่สิ่งที่เราคาดคือเราคาดผู้นำประเทศที่เก่งแล้วก็ดีเรามีแต่เก่งแล้วโกงนะอีกพวกหนึ่งก็ไม่เก่งนะแล้วก็ทำได้ไม่เป็นแต่ดีนี่เราได้เห็นอยู่สองพวกนี้เราผ่านมาแล้วพวกดีแต่ไม่ทำได้เป็นเนี่ยเราก็ได้เห็นมาแล้วไอ้พวกทำได้เก่งแต่ว่าเอาแต่โกงชาร์จเนี่ยเราก็ได้พบมาแหละปัจจุบันอยู่เพื่อครับทางไม่เก่งคือทำได้ไม่เป็นกันแล้วก็ดันโกงชาร์จกันแล้วไอ้นี่มันน่าเก็บนักเห็นเหรออีกฝ่ายนึงก็ไม่เก่งนะไอ้เรื่องโกงชาร์จยังไม่เห็นเพราะมันยังไม่เคยเป็นฝ่ายบริหารแต่โง่อ้าวนี่ก็ได้เห็นกันอยู่เหมือนกันนะท่านผู้ฟังเราก็เลยสรุปได้ว่าเราไม่มีนักการเมืองที่ทำเผื่อชาร์จได้อย่างเหมาะสมเลยถูกไหมครับท่านไปแล้วเพื่อนบ้านเราข้ามประเทศลาวประเทศเขมรข้ามพม่าไปประจามประเทศนี่ไม่ต้องไปพูดถึงนะมันมีความพิเศษในความไม่สามารถจะพัฒนาประเทศมันได้มันน้ำนมเลยข้ามไปได้ถึงเวียดนามตอนนี้เวลานี้คอร์รัปชันเนี่ยมันป่าเสกเกือบเฮี้ยนนะครับไม่ถึงใจเฮี้ยนทีเดียวนะอย่างพอมีพม่าประมาณ 70% ก็ไม่เป็นโอกาสคุยกับคนที่ก็ไปเที่ยวเวียดนามมันเนี่ยเขาบอกมันก็ยังมีเพี้ยแต่ว่ามันน้อยหมาปัจจุบันเนี่ยมันเลือกแต่พวกโจรลักเล็กขโมยน้อยหมาแต่ระดับชาร์ตเนี่ยเขาเข้มงวดเรื่องกฎหมายเข้มงวดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันประเทศก็เลยแซงประเทศเราไปย่างไปน่าแล้วเขาดูแลบ้านเมืองของเขาเนี่ยตรงก็ปรับปรุงสร้างอุโบกถึงท่านเพื่อให้คนเดินทางได้อย่างดีแต่บ้านเราจนไปแล้วนะมีแต่กินก็โกงถนนหนทางมาเลยพังวายวอดมดแน่นอนสร้างได้ไม่กี่วันพังกับเอกอานมดตัวเล็กตัวน้อยจะตั้งแต่วัวหน้ามดพวกออกแป้งไม่มีปัญญาประผุเพราะมันโกงแต่ระดับล้มมันมาเลยทีเดียวแล้วก็ส่งช่วยไปยังนักการเมืองที่อยู่ในกระทรวงมั่นกันหลังแน่นอนนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับบ้านเราแต่ถ้ามันเพื่อกับพงว่าปีหน้าทีในการสะท้อนข้อเท็จจริงให้ต้นฟังส่วนท่านจะทำมันเพื่อพงว่าสุดที่จะบอกเพราะว่าไอ้ผู้นำวิญญาณผู้นำจิตวิญญาณแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าใครต่อใครที่ขึ้นมาก็โซ่ไปบางคนก็มีคดีติดร่างกันไอ้นายนักข้าวที่ว่าดีๆพอจะเป็นที่หวังที่ว่างที่ผึ่งของชาวบ้านได้ก็โกงชาร์จก็ข้อบังก็มีไอ้บางผัวก็อีโก้สู้ไม่สามารถช่วยเหลือใครได้แต่เรื่องการเมืองของมันไม่ได้สนใจเรื่องความยากจนของชาวบ้านเลยแล้วก็ธุรกิจของมันก็ปากอดว่าเอาตัวไม่รอดเจ๊งมันแท้เนี่ยทุกรถเอาไปบางอย่างฉบับที่ผมสังกัดเนี่ยเห็นว่ารถเป็นรอยนะครับทีวีบางช่องนี่รถพนักงานเอาสิบคนเลยน่าเห็นใจหมากับท่านผู้ฟังแต่มุจวาพื้ฉะนั้นครับในโลกยุคดิจิตอลเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค AI และจะเดินทางไปสู่ยุคหุ่นยนต์ในอนาคตวันข้างหน้าเนี่ยถ้าเราไม่รีบปรับมือในเรื่องของการพัฒนาคนพัฒนางานพัฒนาชาติหน้าวันข้างหน้าเราจะลำบาก

0: เพราะว่าน้องจะพัฒนาแล้วยังต้องเตรียมตัวที่จะต้องรับกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นตอนนี้มาที่ในบ้านตอนนี้บ่ตอนอย่าไปประมาทนะครับมาภาคใต้บ้านของนี่จะไม่เกิดขึ้นนะตอนอย่าไปประมาทถ้าโลกมันร้อนน้ำเลน้ำแข้งที่ขั้วโลกทั้งสองขั้วมันละลายบ้านเราอยู่แค่เลเท่าไรเองครับไม่ถึงสิบโลก็ถึงเลแล้วถึงคิดว่าเพื่อแผ่นดินของเราเนี่ยแต่แรกในแผ่นที่มันการใหม่ที่นะครับร้อยในนาไม่เดียวใจเลยครับจำไว้ดีนะครับถ้าไม่ช่วยกันรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับตัดไม้ทำลายป่าเขาตาเราจะได้เจอสถานการณ์ที่มันหนักกว่าประเทศเนปาลแล้วไม่มีใครช่วยเหลือใครได้ไหมที่มันเตรียมเตรียมที่มันซ้อมๆเล่วไปขี้ยกเพย์ท่านผู้ฟังเอาหน้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปพักแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันไหม
1: โรงกองของคนใต้คือบริษัทไทยสร้างคนบรรจุพันและการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฝูกกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซซินคาทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยสร้างคนมีความพร้อมผลิตกอง3ชั้น5ชั้นหลอน BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอน E ต่างหากเลือกสร้างลังหลูฝูกเลือกโรงกองไทยสร้างคนโรงกองของคนตายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า081-956-2631 081-956-2631 โรงกองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฝูกกรองกระดาษ
0: ก็ครับก็มาพบกับผมนายสาธิตกันต่อครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็ได้รับข้าวชิ้นหนึ่งกับในเพจกองสำนักการประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรเขียนไว้ว่าเตรียมตัวให้พร้อมกับ3คืน3อารมณ์แห่งทะเลเพลงแห่งเสียงเพลงริมทะเลเอาอ่านผิดไปนิดนึงงาน Feel on the Feeling at ชุมพรนะ Feel the Ocean Energy พลังแห่งทะเลชุมพรจัดเต็มความสุขตลอด3วัน3คืนที่5ถุงหัวและอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพร28สิงหาพบกับกวาง ABนอร์มอนน่าจะอ่านผิดน่าจะเป็นกวางแอปนอร์มอนนะแล้วก็พบกับเต๋าพลันพะลันวัดแล้วก็วงสุดท้ายอินสติ้งนะ28 29 30นะครับ3วงสัมบรรยากาศดนตรีริมเลมีเพลงพอรับลมทะเลเก็บความรู้สึกดีๆไปด้วยกันแต่ผมไม่รู้นะครับว่าใครจัดแล้วก็จัดเนื่องในโอกาสไรพอเขาเขียนข้ามาแค่นี้นั่นนะก็ผมว่าข้าไปคุยกันแล้วใน Facebook ที่เขาส่งข้าวมันแหละว่าเขียนข้าวมักง่ายมากมันบอกมาธุรกิจดีว่าหน่วยงานได้จัดแล้วก็จัดเผื่ออะไรเอางบประมาณมาพร่านเล่นหรือว่าจัดเผื่อเกิดบรรยากาศการท่องเที่ยวหรือว่าพันธุ์พืชรู้ไหมหรือว่าชาติจีนก็ไม่รู้เนี่ยคือการทำงานระบบราชการบางหน่วยที่มันสมควรจะตู้หยุบนั้นสมควรจริงนะท่านผู้ฟังพร้อมมีแต่คนเหลือๆเพ้เข้ามาทำแล้วไม่จะได้คิดได้มันแต่ว่าหันข้าวหรือไงไอ้ช่วงดำรงทำมันแต่นั่นเพราะว่ามันเคยช่วยเหลือใครได้ประสบความสำเร็จรอยคดีเนี่ยรอยเหรียญที่ก็มารองเรียนเนี่ยถ้ามจริงกับได้ถึง5เหรียญมั้ยครับที่ประสบความสําเร็จอีก95เหรียญเนี่ยมันเคยติดตามเพื่อไปช่วยเหลือชาวบ้านต่อมั้ยผมอยากดูจริงนี่ถ้าเอาเหรียญที่ชาวบ้านไปรองเรียนไอ้ชูดำรงทําชุมพรมากองนะผมว่าเพ้อใหญ่ว่าผู้เข้าที่เนปาลที่มันถล่มลงมาด้วยซ้ําไปเนี่ยคือลักษณะการทํางานของราชการเมืองไทยไม่ใช่เฉพาะซองหน่วยที่ผมมาคุยวันนี้ต้องยอมรับว่าคุยเลยนะครับผมไม่ทนไว้ทํางานกันวันนี้นะเอาไม่รู้จะแก้เพื่อเหมือนกันบอแล้วเมื่อที่ผู้แต่เดี๋ยวใจแล้วนะว่าเรามีแต่คนเก่งแล้วโกงคนไม่โกงแต่หรือทำได้ไม่เป็นแล้วปัจจุบันมีทั้งคนไม่เก่งกันโกงกันเหลาไรผัวนั่นก็ทั้งโง่นะแล้วก็ทั้งทำได้ไม่เป็นเอาทีนี้ไปดูเรื่องก้องการประชุมกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนครับ27สิงหาคม2569นายสกุลดำรงเกียรติคุณรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนครั้งที่2ทับ2569เพื่อครับเขื่อนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในรับจังหวัดให้เติบโตอย่างยั่งยืนก็มีคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันซึ่งก็รับสาบสถานการณ์การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายของจังหวัดชุมพรปัจจุบันเนี่ยที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียนและ357แห่งมีสมาชิก194คนมีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแล้ว4เครือข่ายสมาชิก75รายพบว่าส่วนใหญ่ประกอบกิจการประเภทผลิตผืช294แห่งแปรรูปสัตว์และอาหาร129แห่งผลิตปศุสัตว์86แห่งก็ยังมีการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตประจำปี69รางวัลชนะเลิศได้แก่วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสบายย่อยสงขลารองรางวัลชนะเลิศนับหนึ่งได้แก่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรทำสวนกล้วยจังหวัดชุมพรรองรางวัลชนะเลิศนับสองได้แก่วิสาหกิจชุมชนเทศบาลขอทวดนครที่ธรรมราชรางวัลชมเชยสามรางวัลได้แก่วิสาหกิจชุมชนทุเรียนกวนบางเลาะนราธิวาสวิสาหกิจชุมชนทองเสื้อมาชิดจัดสานการจากนายบ้านนายอดทองจังหวัดตรังและวิสาหกิจชุมชนทอง

0: เดี๋ยวเชิงอนุรักษ์ถุงยี่เพ่งจังหวัดกระบี่น่าเอานั่นก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่จะต้องส่งเสริมติดตามดูกันต่อไปทีนี้เรามาดูเรื่องของการจัดมากรรมความสำเร็จพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนนะครับโชว์ผลสำเร็จชุมชนแข็งแกร่งเศรษฐกิจฐานหลักที่มั่นคงอีฟ7สิงหาคม2569นายสกุลดำรงเกียรติคุณรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเนี่ยได้เป็นประธานเปิดโครงการมากรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อเผยแผ่ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและก็ยกระดับเศรษฐกิจฐานหลักให้มีความมั่นคงก็มีหัวหน้าช่วยการและก็ชาวบ้านเข้าร่วมพิธีกันครั้นนายสกุลดำรงเกียรติคุณกับรองว่าการจังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพรได้มีความโดดเด่นหลากหลายด้านการเกษตรประมงการค้าบริการในท้องถิ่นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ก็จำเป็นต้องดำเนินการในสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนน้อมนำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมกิจกรรมมากรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่เพียงเป็นเวทีสำหรับนำเสนอผลสำเร็จจากการดำเนินงานเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนนะการส่งเสริมอาชีพและรายได้รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและกลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายครับนางซาบะดับชูดำพัฒนาการชุมพรเนี่ยท่านก็บอกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นการเผยแผ่ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างชุมชนที่เข้มแข็งเศรษฐกิจฐานหลักให้มั่นคงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของประชาชนเสริมสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและก็สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจทางหลักในระดับพื้นที่มีเป้าหมายทั้งหมดนา10คนครับไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการบริหารสู้ดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาทุกคนทุกช่วงไว้อย่างยั่งยืนตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะแล้วก็อำเภอบุคคาพร้อมจากงานภาครัฐภาคเอกชนผู้แทนองค์กรและภาคีเครือข่ายเอาก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับที่ก็ได้พยายามจัดขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้เรียกว่าทำให้คนคงสามารถพ้นจากความยากจนไปได้นะเอาทีนี้ครับวันนี้ก็มีการแจ้งเตือนจากนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าการจังหวัดชุมพรแกบอกว่าตั้งแต่วันที่28สิงหาเนี่ยถึงวันที่30สิงหา28 29 33วันเนี่ยแจ้งเตือนฝนตกหมากก็คือร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่และฝนตกหนักเป็นบางแห้งคือในเลนสูง 1-2 เมตรตรงไหนที่มีฝนฟ้าคะน้องก็จะสูงมากกว่า3เมตรขอให้พี่น้องชาวเรือระมัดระวังในการเดินเรือลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะน้องครับเอาวันนี้ก็สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมพรนะครับพร้อมกับผู้ว่าการจังหวัดชุมพรก็ได้ประกาศมาให้รู้กันให้ทราบกันดินฟ้าอากาศกันบ้างครับก็บอกไปแล้วนะกันต่อเช้าเนี่ยเพชรบุรีฝน 30%ปัตตวบชุมพรนะฝน 40% สุราษฎร์ธานี 30% พัทลุงจนถึงยะลาก็ 20% นราธิวาสก็ 30% ข้อหมาขึ้นมาแต่ว่าฮิตนึงนะครับท่านผู้ฟังนะเอาระมัดระวังกันถ้าคิดไปไหนมาไหนนะเวลาหมดพอดีกับท่านผู้ฟังคุยว่ามา0841880808เป็นเบอร์ไลน์แอดกันเข้ามาได้แอดแล้วก็ทักผมสักคิดนึงจะได้มาคุยเป็นเพื่อนกันเราก็จะได้มาช่วยกันดูแลบ้านเมืองแล้วก็ดูแลสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราเป็นทางที่ดีนะเอาวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านในการติดตามมาฟังสวัสดีครับ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: ฟเรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 240

0: ครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: M-COT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: กนกพรกนกพร
4: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

งานเพลงดีๆนะคะในช่วงของรายการค่ะคุณผู้ฟังค่ะทักทายกันยามเช้านะคะช่วงเวลาของการเริ่มต้นนะคะสวัสดีวันศุกร์นะคะวันนี้วันศุกร์แล้วก็เป็นวันพระด้วยค่ะทักทายกันนะคะช่วงเวลาของการเดินทางอสมทชุมพรออนแอร์กันตรงนี้นะคะแบ่งปันเรื่องราวข่าวสารนะคะเรื่องราวในชีวิตของเรานะคะมีอะไรเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นสามารถเป็นส่วนหนึ่งแบ่งปันกันได้นะคะ0776415 67นะคะเดี๋ยวนำเรื่องราวมาอัปเดตกันเหมือนเดิมนะคะผ่านทางช่วงเวลาดีๆตรงนี้ใครเดินทางใครขับรถใครขับขี่เน้นย้ำนะคะระมัดระวังนะช่วงนี้เขาก็เตือนเรื่องฝนกันด้วยเดี๋ยวมาอัปเดตให้กับคุณฟังได้ทราบกันผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์นั่นเองนะคะเสียงยังเป็นหวัดอยู่เลยดูแล้วไม่ค่อยจะหายง่ายๆนะคะช่วงนี้ก็ยาวๆกันไปนะคะใช้เสียงทุกวันแล้วก็บวกกับหวัดด้วยบวกกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วยบวกกับตากฝนด้วยก็เป็นธรรมดานะคะที่เราก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นส่วนอื่นก็อย่าให้ไข้ละกันเนาะเสียงมันอาจจะยังไม่กลับมาก็ไม่เป็นไรค่ะส่งต่อเรื่องราวดีๆผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์นะคะเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันสบายๆกับการเดินทางค่ะ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะ DJ พี่นุ่นรายงานตัวอยู่ตรงนี้ค่ะ

0: สำหรับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านนะคะหลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะใช่ไหมคะหายใจก็ไม่ค่อยโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเพราะว่าเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ค่ะอีกทางเลือกนะคะที่จะช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะคุณช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบาจะกลางหรือจะแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิที่มาพร้อมรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็โหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้กระทั่งเวลานอนนะคะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองนะคะระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสนใจสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยราคาโปรโมชั่นต้อนรับนะคะต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทค่ะคุณผู้ฟังแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทนะสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะเอาล่ะนะคะสำหรับช่วงเวลาตรงนี้นะคะผ่านทางรายการออนแอร์แล้วก็แชร์ทุกๆเรื่องราวนะคะในช่วงของอสมทนั่นเองนะคะช่วงนี้บอกข่าวเล่าเรื่องราวนะคะก็ยามเช้าของเรามีอะไรก็แบ่งปันกันเหมือนเดิมนะคะแน่นอนค่ะทุกการเดินทางก็ขอให้ขับรถขับขี่ด้วยความปลอดภัยไม่ประมาทนะคะทุกๆชีวิตเนี่ยนะในการเดินทางเราวัดตัวขับดีแล้วยังถนนหนทางปัจจัยอื่นๆอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยส่งต่อเรื่องราวตรงนี้กัน
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: บอกข่าวเล่าเรื่องนะคะวันนี้ชุมพรมีประกาศเตือนนะคะฉบับที่10นะคะทับ2569เตือนเรื่องฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักอ่าวไทยคลื่นสูงกว่า2เมตรนะคะก็ออกประกาศเตือนค่ะว่าในช่วงของวันนี้จนถึง30สิงหาคมคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองเนี่ยครอบคลุมร้อยละ40-60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งเพราะฉะนั้นฝากเตือนพี่น้องประชาชนค่ะในพื้นที่เสี่ยงขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักลมกระโชกแรงขณะเดียวกันนะคะอ่าวไทยห่างฝั่งจะมีคลื่นสูง2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะเพราะนั้นชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ก็ส่งความเป็นห่วงเป็นใยมาฝากเตือนในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้อย่าลืมนะ 28-30 สิงหาคมนี้ฝากเอาไว้ด้วยค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: วันนี้ให้การเริ่มต้นนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆของการได้เจอกันนะคะเขาบอกว่าในแต่ละวันนะคะช่วงเวลาของการเติบโตชีวิตของคนเราเติบโตเติมเต็มนะคะในแบบฉบับที่เป็นตัวเราพอเราโตขึ้นเราก็จะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่กำลังผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะดีบ้างไม่ดีบ้างสมหวังบ้างผิดหวังบ้างสูญเสียบ้างอะไรเราก็ต้องเจอกันไม่ช่วงเวลาใดก็ช่วงเวลาหนึ่งเวลาเราเจอแล้วเราต้องทำยังไงก็ต้องรับมือด้วยสตินะคะมีสติควบคุมสตินะคะบางครั้งเสียใจไหมเสียใจร้องไห้ไหมร้องไห้ได้ทุกได้ไหมก็ทุกได้แต่ก็ต้องมีระยะเวลาให้กับความทุกข์เช่นกันพอเราเติบโตขึ้นเราจะเข้าใจว่าเราจะทุกได้แค่ไหนแล้วเราจะต้องใช้ชีวิตยังไงเพื่อไปต่อให้ได้นะก็เป็น

กำลังใจในทุกการเริ่มต้นค่ะคุณผู้ฟังค่ะฟังเพลงสบายๆอยู่เป็นเพื่อนกันสำหรับเบรกแรกเลยนะคะกับการเดินทางการทำงานและการเริ่มต้นของทุกคนค่ะ

ช่วงเวลาตรงนี้นะคะแหมกำลังคุยกับพี่หนุ่มอยู่นะคะว่าช่วงนี้เสียงหายเมื่อวานเห็นบอกว่าพี่เชอรี่เสียงไม่มีเลยนะคะดีนะคะกนกพรยังพอมีติดปลายนวมอยู่หน่อยหนึ่งก็เลยได้คุยกับคุณผู้ฟังพอจะรู้เรื่องบ้างนะคะบางช่วงคือมันจะมีช่วงนะที่เสียงหมดเลยก็มีแล้วนุ่นก็สูตรนุ่นอีกนั่นแหละค่ะก็มีคนถามว่าน้องนุ่นทำไมดูแลเสียงยังไงถึงเสียงดีอะไรประมาณนี้นุ่นก็บอกว่านุ่นน่ะยืนพื้นที่มะนาวน้ำผึ้งนะคะแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงแล้วก็ผสมน้ำอุ่นหน่อยๆเพื่อที่จะเจือจางมะนาวเพราะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องกระพุ้งกระเพาะเดี๋ยวมันกัดกระเพาะเราก็เจือจางนิดนึงแล้วก็ดื่มเข้าไปแล้วในชีวิตประจำวันก็พยายามที่จะกินน้ำอุณหภูมิธรรมดาปกตินะคะแล้วแต่บางช่วงที่อาจจะอยากกินชาเขียวอยากกินมัทฉะที่จะเขาก็จะใส่น้ำแข็งให้หน่อยแต่ว่าก็ส่วนน้อยพื้นฐานหลักคือน้ำอุณหภูมิธรรมดานี่แหละค่ะเพื่อไม่ทำลายเสียงเนอะแต่ช่วงเนี้ยมันเป็นหวัดหวัดเนี่ยมันชอบเส้นเสียงแล้วก็ใช้งานเยอะมันก็เลยดูแล้วก็เสียงจะแบบเป็นหวัดประมาณนั้นแต่ว่าร่างกายส่วนอื่นโอเคดีนะคะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีไข้ไม่อะไรทั้งสิ้นเพียงแค่ว่าเสียง

งเดี๋ยวมันจะค่อยๆ คลายขึ้นช่วงนี้ก็อาจจะมีน้ำมูกบ้างมีเสมหะบ้างอะไรประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกความห่วงใยนะคะที่ส่งมาให้ถึงกันคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะคะดูแลตัวเองเยอะๆช่วงนี้หวัดเยอะโควิดแยกไข้หวัดใหญ่เยอะไข้เลือดออกมากมายนะเพราะฉะนั้นเราก็ส่งความห่วงใยนะคะมอบไปถึงกันละกันค่ะเอาแล้วนะคะในช่วงเวลาตรงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงของพี่หนุ่มหมู่สองมอบพี่อิฐพี่แป้นแหลมทรายพี่อิฐพนารายณ์พี่ปรียาป้าแดงนะอำเภอดีเจพี่โอและแฟนรายการทุกๆคนด้วยนะคะสำหรับงานเพลงนี้น้ำตาลก้นแก้วก้านแก้วสุพรรณจัดไปมอบให้กับทุกเสียงทุกสายเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าหลังจากฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะ

0: ก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตซ่ามีสไตล์ได้เมลซีครบซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัชดาเตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะข้อมูลรถรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียน

เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือมีข้อเท็จจริงที่สมควรตรวจสอบเพิ่มเติมขอให้รีบยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเอง

0: ระดับอำเภอหรือจังหวัดทั่วประเทศได้จนถึง31สิงหาคมนี้และยื่นเอกสารเพิ่มเติมถึง20กันยายน2569โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนและผู้ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคม2569อุตุเตือนฝนตกหนัก29สิงหาคมถึง2กันยายนจับตาหลายพื้นที่ฝนตกซ้ำกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับ4โดยระบุว่า29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาครวมทั้งพื้นที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งสาเหตุมาจากร่องมรสุมที่จะเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากอย่างน้อย1วันในช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนครอบคลุม17จังหวัดได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตากหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดขณะที่แนวโน้มฝนช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่เดิมโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกซึ่งบางพื้นที่มีฝนสะสมอยู่แล้วจึงต้องติดตามความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากภรรยาของคริสคอร์เนลผู้ล่วงลับที่ร้องเพลง Black Hole Sun โพสต์คลิปการแสดงของเนเน่วิกกี้คอร์เนลภรรยาของคริสคอร์เนลผู้ล่วงลับโพสต์ IG Story คลิปการแสดงรอบไลฟ์โชว์ของเนเน่รอยัลที่ร้องเพลง Black Hole Sun เพลงร็อกระดับตำนานยุค90ของวง Soundgarden ร้องโดยคริสคอร์เนลซึ่งในค่ำคืนวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากที่เนเน่โชว์ในรอบ Quarter Finals จนได้รับ Golden Buzzer จากกรรมการทำให้เธอผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบบอัตโนมัติโดยในโพสต์ได้แท็กถึงเนเน่และเขียนข้อความซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ใจความว่าเธอไม่เคยได้ยินใครนำเพลงนี้มาร้องได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดนี้มาก่อนเลยยอดเยี่ยมมากจริงๆพร้อมแท็กถึงเนเน่รอยัลมิวสิกโดยระบุว่าจะทำให้สามีของเธอภูมิใจได้อย่างแน่นอนเนเน่คือหญิงสาวที่มีพรสวรรค์อย่างเหลือเชื่อจริงๆว้าวมากแฮชแท็กคริสคอร์เนลตลอดไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์

0: านแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
3: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
4: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบี
5: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
4: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโต

0: สกาแฟเรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: เมดโคเอเนอร์จีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
2: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: Mcot Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ช่วงเวลานะคะพร้อมเดินทางและก็งานเพลงดีๆนะคะพูดไม่ค่อยเก่งเอเบนอร์มอลค่ะพูดไม่เก่งแต่รักหมดใจเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับการแสดงออกของคนเรานะคะการแสดงออกความสม่ำเสมอนะคะหรือการกระทำเนี่ยมันชัดเจนยิ่งกว่าคำพูดใดๆซะอีกบางคนพูดดีสวยหรูดูดีแต่ไม่ทำ มันก็เออนะมันต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ทำลงมือทำแสดงออกดีกว่านะคะมันก็เห็นกันนะว่าความรู้สึกแบบไหนยังไงบางครั้งมันก็แทบไม่ต้องอธิบายเลยนะเป็นกำลังใจส่งต่อความสุขค่ะวันศุกร์แล้วนะเร็วจังเลยวันนี้28แล้วว่าคุณผู้ฟังอีก3วันสิ้นเดือนแล้วค่ะเร็วจังเลยนะคะ

ทำงานเพลงในยุค90นะคะทัศน์ตะโกดทุ่งเพลงนี้ชื่อว่าลื่นนะคะเปรียบเสมือนกับผู้ชายที่มีความเจ้าชู้หรือคนที่เจ้าชู้อาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่นะคะคำกล่าวหาก็มาทางผู้ชายซะเยอะใช่ไหมช่วงเวลาตรงนี้แล้วก็ก่อนนั้นพี่เบิร์ดธงชัยเมกินไตนะคะเราจะยิ้มให้กันนั่นเองค่ะช่วงเวลาของการเดินทางมาอัปเดตเรื่องราวของสุขภาพชวนรู้นะก็ต้องมาดูแลตัวเองเดี๋ยวนี้นุ่นก็แบบว่าแบ่งเวลาให้กับตัวเราบางครั้งชีวิตเรามีเท่านี้จริงๆนะคะถ้าเรา

0: ไม่ดูแลดีไม่รู้ใครจะดูแลเราก็อยากจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่แข็งแรงแล้วก็พยายามเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้าร่างกายให้น้อยที่สุดอย่างเช่นพวกอาหารการกินของมันของทอดลดไปได้เยอะเลยแทบจะไม่ได้ใช้น้ำมันเลยค่ะที่บ้านตอนนี้นะของทอดก็พยายามไม่กินเอาเพียงแค่พอน้อยไม่เยอะเมื่อก่อนมันอาจจะย่อยได้ดีนะคะเดี๋ยวนี้พอเรามีวุฒิภาวะมีประสบการณ์มากขึ้นระบบย่อยมันก็ดูมันจะย่อยไม่เก่งเหมือนเก่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไปตามสถานการณ์ไปตามอายุไปตามอาหารการกินของเราอันนั้นฝากเรื่องนี้เอาไว้ค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: สุขภาพชวนรู้วันนี้จะนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับเนื้อสัตว์นะคะเทคนิคการกินเนื้อสัตว์แบบปลอดภัยห่างไกลโรคกินยังไงล่ะเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีใช่ไหมคะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังควรกินให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 0.8 ถึง 1 กรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันหรือตามคำแนะนำของแพทย์นะคะหรือนักกำหนดอาหารที่ท่านรักษาอยู่โดยเนื้อสัตว์เนี่ยค่ะเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกนะคะสามารถที่จะทานได้ประมาณ30กรัมจะมีโปรตีนประมาณ7กรัมไข่ไก่เบอร์4ถึง5 1ฟองจะมีโปรตีนประมาณ7กรัมทั้งนี้ควรเลือกประเภทเนื้อสัตว์ให้เหมาะสมโดยแนะนำกินเนื้อสัตว์หลากหลายนะคะไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งกินปลาบ้างกินนะไก่กินหมูได้กินไข่อะไรต่างๆก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะคะเพื่อสุขภาพดีเราเลือกได้เราทำในรูปแบบที่ดีได้ค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: กับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยผ่านทางรายการนะคะงานเพลงในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกคนทุกเสียงทุกสายด้วยนะคะพี่สาวละแมขอเพลงสัญญาหน้าไฟมาโอเคนะคะส่งมอบให้กับช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยนะคะผ่านทางรายการและก็สิ่งดีๆผู้สนับสนุนใจดีร่วมเดินทางค่ะ
2: Prince วีระศิลป์โรงพยาบาลในเครือ Prince Group ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปี Prince วิรัติศิลป์สอบถาม Call Center 0775425555 ID Line @วิรัติศิลป์

เพลงดีๆจากผู้สูงวัยเขาชะลุนะคะเพลงนี้ท่าฉลอมชรินันทนาคอนนะคะได้ข่าวว่าฝนตกเยอะโซนเขาชะลุละแมแถวโน้นตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว คือช่วงนี้นะคะก็ประกาศเตือนไง28 29 30ฝนเกณฑ์อยู่ 40-60% นะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฝนฟ้าเนี่ยก็ทำให้เสียงเป็นอย่างนี้ละค่ะของนุ่นนี่2สัปดาห์แล้วนะคะเสียงยังไม่ 100% จะเป็นแบบลักษณะเสียงคนเป็นหวัดไม่รู้ว่านานขนาดไหน

0: าก็นิดนึงอะนะคะเมื่อวานก็ไปออกกำลังกายไปเต้นแอโรบิกที่หนองใหญ่ก็มันมีฝนโปรยๆนะมันก็อย่างนี้แหละค่ะพอเวลาแบบใกล้จะหายใกล้จะหายอะโดนเม็ดฝนบ้างโดนอะไรบ้างธรรมดามันก็จะประมาณนี้เพราะนั้นอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะช่วงเวลาของความสุขส่งต่อเรื่องราวดีๆผ่านทางรายการเดินทางอยู่ตรงไหนขับรถขับขี่อย่าลืมนะไม่ประมาทนะคะเดี๋ยวนี้ต้องเตือนเรื่องนี้ด้วยเรื่องไฟแดงสัญญาณไฟจราจรเดี๋ยวนี้เชื่อไหมนุ่นพรฝั่งสมมติว่านุ่นไฟเขียวนะสมมตินุ่นไฟเขียวเนี่ยนุ่นไม่กล้าออกแบบเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเมื่อก่อนที่พอไฟเขียวเราก็เหยียบคันเร่งเต็มที่ใช่ไหมเพื่อออกตัวใช่ไหมเขาต้องบอกออกให้เร็วแต่เดี๋ยวนี้ออกเร็วไม่ได้นะคะพยายามดูซ้ายดูขวาให้ดีมันมีคนฝ่าไฟแดงแล้วชนหลายๆครั้งแล้วจริงๆมันมีแบบเฮ้ยมันแดงแล้วมันยังฝ่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเคารพกฎจราจรแต่ก็มีหลายคนที่ไม่เคารพกฎเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตัวเราเองด้วยนะคะบาดเจ็บเสียชีวิตโอ้โหเสียเวลาเสียทรัพย์สินอะไรหลายสิ่งหลายอย่างอยากฝากไว้ตรงนี้แล้วก็ฝากเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวการเคารพสัญญาณไฟต่างๆเพื่อความปลอดภัยนะคะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

0: กับงานเพลงของน้าน้อยนะคะสวีเพลงนี้สาวอิสลามอ่ะช่วงนี้ไปหน้าไมค์กันดีกว่านะจ๊ะสองเสียงสองสาย0776415567ค่ะ
1: กระหนกพรออนแอร์ช่วงสองเสียงสองสาย
0: กระหนกพรออนแอร์ช่วงสองเสียงสองสายมาจ้าสายด่วนเพลงแบบได้ฟังทันทีอาสายแรกมาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะคุณน้อง
0: สวัสดีค่ะเสียงใสๆมาแล้วนะจ๊ะปรบมือก่อนปรบมือก่อนสวัสดีค่ะพี่อีท
2: ดีใจมากเลยค่ะกดถึงติดเลย
0: โอ้กดปุ๊บติดปั๊บเห็นไหมทางโล่งโปร่งสบายช่วงนี้สงสัยเขาไปขึ้นมังคุดกันอยู
2: ่ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เป็นเยอะไหมคะมังคุดโอ้เดี๋ยวนี้มังคุดน้อยเนอะเมื่อก่อนเนี่ยมังคุดเยอะๆบ้านเราเดี๋ยวนี้เขาไปปลูกอย่างอื่นหมดแล้วเหรอคะพี่อีทใช่ไหม
2: ใช่ข้าวโพดปลูกทุเรียนกันเยอะ
0: เออทีนี้เดี๋ยวพอทุเรียนถูกโค่นปลูกมังคุดอีก ไม่ไหวนะรอไม่ไหวแล้ว
2: ราคาไม่ดีค่ะ
0: ใช่ไหมคะนั่นแหละพอปลูกอะไรเยอะมันก็ผลผลิตพอมันออกเยอะมันก็ราคาน้อยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ยังเจอปัจจัยอื่นอีกวันนี้พี่อีทอยากฟังเพลง
2: จะเพลงเดิมดีไหมคะ
0: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะเพลงอะไรขุดดินแช่งเหรอคะ
2: จ้า
0: โอเคพี่อีทขอไว้นะคะยังไม่ได้เปิด
2: ขุดแช่งใครนะคะ
0: ไม่ได้แช่งใครแต่ชอบ
2: จ้าคือเนื้อเพลงเขาดีอะค่ะ
0: จ้ามอบให้ใครบ้างพี่อีท
2: มอบไปทุกเสียงทุกสายไม่ว่าจะเป็นคุณหนุ่มสาวสวยน้องแป้นน้องอีทน้องเอ๋น้องอุ้มแล้วก็พี่ทองแล้วก็ป้าแดงน้ำอำเภอแล้วก็คุณเขียวแล้วก็คุณแดงแล้วก็คุณนัทแล้วก็เยอะค่ะคุณนุ่นค่ะ
0: โอเคได
2: ้ชื่ออย่าน้อยใจ
0: ได้ค่ะ
2: ทุกคนค่ะทุกเสียงทุกสายแล้วก็ดีเจด้วย
0: จัดไปได้เลยค่ะได้ค่
2: ะ
0: ขอบคุณค่ะรอฟังนะคะสวัสดีค่ะสายแรกไปแล้วนะคะสายต่อไปมาจ้าสองเสียงสองสายฟังเพลงด่วนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้สาวสวยทั้งสองคนเลยนะคะ
3: วันนี้เอาน้ำตาฟ้าดีนะ
0: น้ำตาฟ้าของสามโทนเหรอคะ
3: ของสามโทนค
0: ่
3: ะ
0: ทำไมคะแถวบ้านฝนตกไหมคะตอนนี้
3: มันก็ตกนิดหน่อย
0: ตกนิดหน่อยฝนตกแบบนี้ทำอะไรดีคะ
3: อยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ได้ทำอะไร
0: ไม่ถ้าเป็นนุ่นจะตอบว่านอนดีกว่า นะวางหมอนผ้าห่มแล้วหลับเลย กำลังง่วงอยู่พอดีเลยนะคะพิเศษให้ใครคะพี่ปิยา
3: ให้พี่หนุ่มให้พี่แขแล้วก็ให้คุณชอยปันดารายด้วย
0: จ้าน
3: ั่นแหละ
0: ทุ
3: กเส
0: ีย
3: งท
0: ุ
3: กสายด
0: ี
3: กว่า
0: โอเคได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้นะขอบคุณมากสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยนะคะส่งเพลงมอบให้กันละกันในช่วงเวลาดีๆตรงนี้สองเสียงสองสายฟังเพลงกันเลยค่ะ
1: กระหนกพรออนแอร์ช่วงสองเสียง

0: กับงานเพลงดีๆนะคะหน้าไมค์ของเรา2เสียง2สายนะคะในช่วงเวลาของรายการตรงนี้ด้วยแบ่งปันเป็นช่วงเวลาของความสุขนะคะกับการเดินทางการทำงานของคุณผู้ฟังด้วยค่ะก็เหมือนกับแชร์สิ่งดีๆกันนะคะช่วงเวลาตรงนี้นะเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวดีๆในช่วงของรายการกันนะคะ
1: บอกกล่าวเล่าด้วยใจจากเสริมสิริฟาร์มาซีครอบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
0: บอกกล่าวเล่าด้วยใจนะคะสำหรับช่วงเวลาตรงนี้นะคะช่วงนี้ก็ปรับสมดุลธาตุกันหน่อยนะคะป้องกันโรคหวัดในช่วงของหน้าฝนและอากาศเย็นขึ้นนะคะวันนี้นำเสนอสมุนไพรเจ้าขิงค่ะขิงนะคะขิงนี้ไม่ใช่แบบว่าเขม่นกันนะเหมือนที่ภาษาเขาใช้ว่าขิงกันไม่ใช่ขิงนี่ล่ะค่ะขิงเป็นแง่งๆนี่แหละนะคะเพิ่มอุณหภูมิร่างกายบรรเทาอาการท้องอืดขับลมลดการติดเชื้อได้นะคะเป็นสมุนไพรที่เขาเรียกว่ารสเผ็ดร้อนช่วยปรับสมดุลธาตุและป้องกันโรคหวัดในช่วงของหน้าฝนเห็นไหมเขาดื่มน้ำขิงมันดีต่อใจแล้วก็เพื่อสุขภาพดีๆของเราโล่งๆโปร่งๆร้อนๆนะคะดีมากละจ้า
1: ครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มมาซี
0: เอาละนะคะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยเสิร์ฟกาแฟกันเลยละกันนะคะสายๆแล้วอยากสุขภาพดีแล้วก็อยากดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพก็กาแฟสูตรย่าหวาน Black Coffee Mix จาก Coffee Farm นะคะกาแฟสูตรย่าหวานใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลเพิ่มพลังคุมน้ำตาลลดไขมันแล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคด้วยถูกไหมเดี๋ยวนี้คนนะไม่ปราศจากน้ำตาลไม่กินน้ำตาลแล้วนะจ๊ะ42ต่อห่อ219บาทค่ะส่วน Black Coffee Mix ไม่มีน้ำตาลเผาผลาญคุมน้ำหนักช่วยเพิ่ม

วลกล้ามเนื้อมีคอลลาเจนช่วยผิวพรรณนะคะชุ่มชื้นชะลอวัย42ต่อห่อ215บาทค่ะสายเข้มก็ต้องกาแฟดำนะคะเข้มๆเลยคุณภาพจาก Coffee Farm กาแฟดำที่คอกาแฟตัวจริงเลิฟมากเลยนะคะหอมลึกไม่ใส่น้ำตาลคุมหุ่นก็ต้องทานกาแฟดำนี่ละจ้ะนะใครสนใจผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดโทร0899672216ค่ะ0775363999ช่องทางไลน์ก็เครื่องหมายแอดไซน์พิมพ์ Coffee Farm หรือเพจกาแฟ Coffee Farm Thailand ก็ได้อร่อยเข้มเต็มรสกาแฟโรบัสต้าแท้กาแฟชุมพรนะคะเอาล่ะค่ะช่วงเวลาดีๆตรงนี้ขอบคุณโรงพยาบาลวิรศิลป์ด้วยอย่าลืมนะคะสายสุขภาพรีเช็คร่างกายกันหน่อยดีไหมนะคะรีเช็คร่างกายกันหน่อยสักนิดนะคะเพื่อชีวิตของเรานะคะจะได้แบบสบายๆบางทีสุขภาพเป็นเรื่องที่เราจะต้องรีเช็คเหมือนกันค่ะไม่ใช่ไปเจอตอนที่มันแบบไม่ไหวแล้วช่วงนี้ฝากความเป็นห่วงโควิด19สายพันธุ์ NB1.8.1 อาการเป็นแบบประมาณว่าไข้หรือไอแต่ว่าสามารถพบได้หลากหลายนะคะตั้งแต่ไข้ตั้งแต่หนาวสั่นตั้งแต่ไอแห้งตั้งแต่เจ็บคอตั้งแต่คัดจมูกปวดเมื่อยอ่อนเพลียได้ทั้งหมดเลยนะคะสิ่งสำคัญค่ะสัญญาณอันตรายมีคนเสียชีวิตด้วยนะใครที่มีอาการรุนแรงใครที่อยู่ในโหมดของผู้ที่เขาเรียกว่านะกลุ่มเสี่ยงผู้สูงวัยผู้มีโรคประจำตัวหญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กต้องอย่าลืมต้องดูแลตัวเองด้วยสอบถามวิรศิลป์ได้ปริ้นวิรศิลป์ call center 0775425555ค่ะเอาล่ะหมดเวลาสำหรับเบรกนี้แล้วนะคะเดี๋ยวนะขอเคลียร์งานเพลงในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะหนึ่งงานเพลงจากพี่หนุ่มขอบคุณนะคะเพลงที่ทุกคนขอให้ด้วยกับคุณพี่อีทพนารายพี่ปริยาและมอบทุกเสียงทุกสายด้วยนะคะสำหรับงานเพลงของนะคะพอดีเบรกแรกเปิดเวอร์ชันผิด อันนี้น่าจะถูกใช่ไหมคะ เดี๋ยวทิ้งท้ายว่าส่งงานเพลงนี้แล้วก็เพลงที่ค้างไว้เดี๋ยวนุ่นเคลียร์ให้ช่วงหน้านะคะ

0: 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกนั่งหัวโต๊ะประชุมสมชเจาะเคาะชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเป็นเลขาธิการสมชคนใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6/2569ที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา10 นาฬิกาโดยวันนี้มีวาระสำคัญคือการเสนอชื่อเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดเลขาสมช.คนปัจจุบันที่ครม.เมื่อวันที่25 สิงหาคมมีมติโยกให้ไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งการประชุมสมช.วันนี้จะมีการเสนอชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกสังกัดกองบัญชาการกองทัพบกกระทรวงกลาโหมให้โอนย้ายมาเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่และตามขั้นตอนหลังจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์เป็นเลขาสมช.คนใหม่จะมีการ

เสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมครม.ต่อไปสองสถาบันใหญ่ย่านปทุมวันยกพวกตีกันเจ็บ4รายตำรวจปทุมวันเข้าระงับเหตุทันควันเมื่อเวลา 7:50 นที่ผ่านมาศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุสน.ปทุมวันได้รับรายงานมีกลุ่มวัยรุ่นซึ่ง

0: ายพร้อมประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพและอาสาสมัครมูลนิธิเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุ4รายมีบาดแผลจากการถูกทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่กู้ชีพทำการปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ปทุมวันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้ง8รายไปยังสถานีตำรวจเพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไฟป่าแอลจีเรียดับแล้ว12รายจากเหตุไฟป่าที่โหมกระหน่ำหลายจังหวัดของแอลจีเรียท่ามกลางคลื่นความร้อนรุนแรงที่เข้าปกคลุมแอฟริกาเหนือส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว12รายประกอบด้วย5รายในจังหวัดซีเชล4รายในจังหวัดเบจาย่าและ3รายในจังหวัดตีซีอูซูนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บไฟไหม้54คนในจำนวนนี้6คนอาการสาหัสซึ่งกำลังรักษาตัวอยู่แผนกผู้ป่วยหนักด้านหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแอลจีเรียบันทึกการเกิดไฟป่าได้ถึง154จุดทั่วประเทศเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแค่เฉพาะในจังหวัดเบจาย่าพบไฟป่าถึง36จุดแต่ตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว18จุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เซียง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตก็ซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้กซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
8: มาแล้ว

0: เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
2: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ดทั้งใจรักไม่ไหวแล้วนะคะส่งต่อช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะก็ช่วงเวลาของดีๆนะที่เราได้เจอกันเดี๋ยวกำลังดูเพลงที่ค้างเอาไว้นะคะของพี่อิทนะคะพี่อิท

ให้ทำดีให้ตายยังบอกได้เลือกเขาใช่ เดี๋ยวแป๊บนึงนะหาลายมือตัวเองไงทำดีให้ตายมันก็จะน่าขึ้นแล้วนะคะมอบทุกเสียงทุกสายจากพี่อิทแหลมทรายนะคะอ๋อนี่ไงทำดีให้ตายอ้ายก็เลือกเขาจ้าธรรมดาเป็นเรื่องปกติของชีวิตคนเรานะคะไม่มันเพลงนะดิฉันก็พูดเข้าเพลงได้เรื่อยนะคะงานเพลงดีๆของจินตราภูลาเพลงที่คุณฟังเลือกมาและอยากฟังก็จัดไปนะคะมอบให้กับคุณฟังทุกคนด้วยเคลียร์เพลงกันก่อนในช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยกนกพรออนแอร์ค่ะ

0: ้ย
1: ในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่แบ่งปันความสุขนะคะผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะ

ฟังค่ะมีอะไรที่เกิดขึ้นมากมายในการใช้ชีวิตนะคะบางครั้งเราก็ต้องบอกว่ามีสิ่งต่างๆนะคะผ่านทางช่วงเวลาที่เรานะเจอเหตุการณ์ที่มันอาจจะยากนะคะเรื่องยากๆในชีวิตเราอะเจอกันมาแล้วความยากมันก็เป็นความท้าทายความท้าทายก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าอันนี้สิ่งที่เราทำมามันใช่หรือไม่ใช่มันก็เรียนรู้กันไปค่ะตราบใดที่เรื่องมันยังมีให้เราต้องแก้เนี่ยแปลว่าเราก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะใช้สติแก้ไขกันไปส่งต่อเรื่องราวเป็นช่วงของความสุขที่มอบให้กับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะในการเดินทางและในการทำงานของทุกคนด้วยค่ะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์เขาบอกว่าความยากในการใช้ชีวิตเนี่ยมันทำให้เราได้เรียนรู้นะคะที่จะพบกับความสุขเพราะว่าความสุขของคนเราเนี่ยนะคะใครบอกว่าไม่สำคัญต่อให้เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบข้างนะคะมันก็ทำให้เราได้ยิ้มได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมจริงจังกับความสุขเราด้วยนะคะจัดเวลาไปทำในสิ่งที่เราชอบจัดเวลาทำในสิ่งที่ดีส่งมอบความสุขกันตรงนี้ด้วยในช่วงของรายการอสมท.ชุมพรค่ะ

ก็แบ่งปันความสุขให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะสำหรับคำพูดของเธอนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เราเสิร์ฟต่อส่งต่อนะคะช่วงเวลาดีๆที่

ที่แบ่งปันกันได้ค่ะนำเรื่องราวนะคะใครที่ช่วงนี้เบื่ออาหารนะคะไม่รู้ว่าเอ๊ะจะทานอะไรนะคะวันนี้นำเสนอค่ะเปลี่ยนมื้ออาหารเดิมๆที่จำเจพบกับเมนูแปลกใหม่ที่ตื่นเต้นนะคะเพราะว่า CPK ชุมพรทะเลคลั่งเนี่ยเสิร์ฟนะคะอาหารด้วยกลิ่นไอทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับค่ะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนชาวประมงผสมผสานนะคะวัตถุดิบนำเข้าด้วยเกรดพรีเมียมเลยสดใหม่ค่ะสะใจทุกเมนูนะคะมีเมนูมากมายให้คุณได้เลือกเลยนะคะที่จอดรถก็สะดวกสบายตั้งอยู่แถวถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ค่ะนะเข้าซอยเดอะพิซซ่าคอมพานี30เมตรนะคะติดกับร้านโมโมโยไอศกรีมตรงข้ามกับร้าน DIY แล้วก็พบกันได้ความอร่อยแบบนี้ที่แปลกใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะบริหารงานโดยคุณเดียพกากรองนนทศักดิ์นะคะคุณสันศรีพัฒน์ค่ะสอบถามจองโต๊ะกันนะคะ0966349935 0966349935ฝากเอาไว้ด้วยนะคะและอย่าลืมค่ะใครที่มองหาช่องทางการนะคะโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะอย่าลืมค่ะ Mcord Radio Network นะคะเปิดให้เช่าเวลาค่ะอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มคุณผู้ฟังทุกวันค่ะสื่อสารตรงกลุ่มเป้าหมายนะคะใครสนใจสอบถามแพ็คเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวนุ่นทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงของพี่เขียวที่ค้างไว้นะคะรักกลางจันโอเครักกลางจันนะคะสำหรับงานเพลงตรงนี้ที่ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยค่ะก็มอบเป็นอีกหนึ่งความสุขนะคะให้กับคุณฟังทุกคุณฟังทุกคนนะคะไปละค่ะพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วนะคะเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวติดตามรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีไม่แน่ใจพี่เชอรี่มาได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าทราบว่าเสียงนี่หมดเลยค่ะเสียงหายหมดเลยขอบคุณนะคะช่วงเวลาพิเศษตรงนี้ด้วยเจอกันนะคะเจอกันขอทุกคนโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่นะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: รสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
6: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
8: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะ

0: ายหืมหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศสัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มัทุราวิภาทวัฒน์ค่ะต่อจากกนกพรออนแอร์นะคะก็มาพบปะกันบ้างพร้อมกับงานเพลงโอ้โหสัญญาณปุ่นเนี่ยมาแต่ไกลเลยนะคะเห็นเขียวๆมาแต่ไกลเขียวคาราบาวนั่นเองนะคะก็เป็นอดีตสมาชิกผู้ก่อตั้งวงคาราบาวด้วยมีน้าแอดนี่แหละคาราบาวที่แต่งคำร้องทำนองเพลงนี้ให้นะคะก็ไพเราะเพราะว่าคุณผู้ฟังสื่อสารมานะคะจากหนุ่มบางลึกค่ะบางลึกหนึ่งนะคะนะก็สื่อสารให้ในช่วงนี้มาพร้อมกับความเย็นนะของแป้งเย็นเพศัตว์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังแป้งเย็นเพศัตว์ของเราเนี่ยหอมยั่วใจไม่เหมือนใครถ้าอยากรู้ว่าเวลาที่หนุ่มๆในวงเล็บสาวๆด้วยนะคะได้กลิ่นหอมๆยั่วๆจะมีอาการเป็นยังไงไปซื้อแป้งเย็นเพศัตว์มาใช้แนะนำให้ลองใช้ดูทุกกลิ่นเลยว่ากลิ่นไหนจะหอมยั่วยวนใจได้มากกว่ากันนะให้เลือกค่ะ3กลิ่น3สีแป้งเย็นเพศัตว์สีชมพูมาดามนะคะก็หอมแบบยั่วยวนใจสีฟ้าคาเมลราหอมแบบเร้นรับน่าค้นหาแล้วก็แป้งเย็นเพศัตว์สีเขียวเพรนเซสวันนี้ปะมาจะหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายหรือเปล่าเนี่ยจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนนะคะเป็นสโลแกนเลยว่าติดหนึบติดหนึบแกไม่ออกแต่อย่างที่บอกอะเนาะในวงเล็บเข้าใจกันนะคะสวัสดีค่ะฝากเพลงอวยพรข้างรั้ว AI นี่เป็นผู้ขับร้องนะ AI ครองโลกแล้วจากพี่อิทรักขาวนะแหลมทรายค่ะแล้วก็คนนี้พี่เล้งไว้แต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นผู้หญิงเชอรี่ก็อยากฟังผู้หญิงแต่ว่าพี่นัทบอกว่าของานเพลงใหม่ๆเพลงนี้แหละนะคะมีดวงใจปรางทิพย์สื่อสารมาจากพี่อิทพนารายคนสวยคนเสียงไพเราะของเรานะคะแล้วก็ที่รับไม่ทันก็นี่แหละค่ะเดี๋ยวไปฟังกันสักหนึ่งงานเพลงก่อนนะคะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ใช่สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะมีงานเพลงเข้ามาอีกนะพี่แป้นแหลมทรายนะสร้างฝันด้วยกันบ่อมนแคนกันคูนอีกเพลงหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ที่โทรมาตะกี้นะคะน่าจะไม่ทันนะทันหรือไม่ทันเดี๋ยวจะรีบพูดให้นะคะน้องมะปรางด้วยทักมาบอกฟังร่วมกันก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะขอบคุณมากเลยที่ท่าแซะก็ด้วยนะคะสรุปฟังรวมนะคะมาฟังนี้ก่อนฟังรวมๆเรื่องสบู่เภสัชก่อนนะคะอ่ะสาวๆบ้านไหนอาบน้ำนานบ้างยกมือขึ้นนะคะเชื่อว่ายกมือกันมีความสุขนะได้ใช้เวลาตัวดูแลตัวเองนะคะในช่วงแบบนี้นะคะก็ได้ผลิตภัณฑ์ดีๆมาดูแลความสะอาดผิวอย่างสบู่เภสัชทั้ง2กลิ่นเลยสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวแล้วก็มิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้นะคะฝากเอาไว้ด้วยนะ2กลิ่นของเรานี่แหละบ้านนี้ให้หอมไกลไปถึงบ้านโน้นเชื่อไม่เชื่อก็ต้องลองไปพิสูจน์นะบอกว่าเดือนแห่งวันแม่เนี่ยจัดเป็นเซตให้คุณแม่เลยนะคะแล้วก็เอาทั้งแป้งทั้งสบู่นะฮะเอาให้อลังการเลยนะคะยังไม่หมดเดือนยังเป็นได้อยู่นะคะก็ลองดูนะคะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆนะถ้าไม่มีอะไรให้ทั้งเดือนเนี่ยคุณแม่ก็ร่ำร้องเลยนะไม่ใช่ร่ำร้องแต่ ATM นะคะเดี๋ยวรีบให้ฟังงานเพลงกันก่อนแล้วค่อยเข้ามาพบกันนะคะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

นะถ้าเปรียบเทียบนะลูกคือดวงใจแก้วตาดวงใจของคุณแม่นะเดือนแห่งวันแม่เป็นพลังใจสำคัญและเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณแม่ที่คอยเติมความสุขและแรงขับเคลื่อนให้ก้าวเดินต่อไปในทุกๆวันนะคะเพราะฉะนั้นลูกคือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดความสุขและรอยยิ้มพลังในการต่อสู้ทุกวันสู้ๆค่ะคุณแม่ทุกท่านแล้วก็มอบไปถึงคุณลูกด้วยนะคะแป้งเย็นเพศัตว์นี่แหละมอบได้นะสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาและสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจค่ะงั้นเพลงไหนไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะคะฝากไปถึงพี่แป้นด้วยนะแล้วก็รวมๆฟังไปก่อนพี่อะไรนะที่อยู่ที่พะโต้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวลากันไปก่อนนะคะพบกันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรับสมชเจาะเคาะชื่อเลขาคนใหม่แทนชัดชัยบางชวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้เมื่อนายกรัฐมนตรีมาถึงผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายกรัฐมนตรีว่าการประชุมสมช.วันนี้จะเคาะรายชื่อเลขาธิการสมช.เลยหรือไม่แต่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบเพียงแค่พยักหน้ารับก่อนจะขึ้นไปประชุมสำหรับวาระการประชุมวันนี้คาดว่าจะมีการเสนอชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกนั่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเนื่องจากนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันจะครบกำหนดเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาจึงมีมติโยกให้ไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยตามขั้นตอนหลังจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่แล้วจะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมครม.ต่อไปนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าที่ประชุมจะมีการหารือสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากปัจจุบันเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นบ่อยครั้งและอาจมีการพิจารณาปรับรูปแบบการพูดคุยหลังจากทางฝ่ายมาเลเซียยังไม่ส่งรายชื่อผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยกลับมารัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา 700-1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า

จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที่ทางตอนบนของประเทศส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการทำงานเชิงรุกรับมือสถานการณ์น้ำ

0: 2อำเภอเมืองนครสวรรค์จะเพิ่มมาอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างไรก็ตามจะมีพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรุทธพลยันไม่กลั่นแกล้งหลัง DSI เรียกสสภูเก็ตพรรคประชาชนแจ้งคดีถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์นอมินีต่างชาติพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีกระแสข่าวกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกนายสมชาติเตชถาวรเจริญสสภูเก็ตพรรคประชาชนเพื่อตรวจสอบการเป็นนอมินีถือหุ้นแทนต่างชาติในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตว่าให้ความยุติธรรมและให้มาชี้แจงซึ่งทาง DSI ได้ตั้งเป็นสำนวนการสอบสวนมาพอสมควรทางเจ้าหน้าที่ได้เก็บเอกสารพยานหลักฐานมาก่อนที่จะเป็นข่าวโดยส่วนมากจะเป็นพยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ส่วนเรื่องพยานบุคคลมีไม่มากเป็นเรื่องของเอกสารและบัญชีต่างๆส่วนเรื่องนี้ DSI เจอหลักฐานเองหรือมีใครมาร้องเรียนพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าไม่แน่ใจในรายละเอียดแต่เคยเห็นสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตนำเสนอข่าวเรื่องนี้อยู่แล้วซึ่งไม่แน่ใจว่าในส่วนนี้มีการนำมาร้องเรียนไปยัง DSI หรือไม่ส่วนที่มีหลายฝ่ายมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองเพราะเป็นช่วงที่พรรคประชาชนกำลังตรวจสอบการหัวสวพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าต้องแยกแยะเพราะเป็นการกระทำความผิดซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วหากเป็นส.ส.ทำผิดตนมองว่าเสียหายกับประเทศส่วนเรื่องกฎหมายเอกสิทธิ์คุ้มครองในช่วงสมัยประชุมสภาก็ค่อยว่ากันไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: เริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน MCOT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

รากฐานที่นับว่าสำคัญคือรากฐานทางจิตใจอันได้แก่ความหนักแน่นมั่นคงในความสุจริตธรรมอย่างหนึ่งในความมุ่งมั่นที่จะประกอบกิจการงานให้ดีจนสำเร็จอีกอย่างหนึ่งเหตุใดจึงต้องมีความสุจริตและความมุ่งมั่นก็เพราะความสุจริตนั้นย่อมกีดกั้นบุคคลออกจากความชั่วและความเสื่อมเสียทั้งหมดได้จึงช่วยให้บุคคลมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถแต่ในทางที่ถูกที่เจริญแต่เพียงทางเดียวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะคุณฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะอบจ.พบประชาชนวันนี้วันศุกร์ที่29สิงหาคม2569แล้วนะคะแป๊บเดียวเองนะคะจะสิ้นเดือนสิงหาแล้วนะสัปดาห์หน้าถ้ามาก็เจอกันเดือนใหม่กันยายนได้เรียกว่าปลายปีงบประมาณนะคะในระบบราชการเป็นยังไงบ้างคะ1ปีที่ผ่านมาท่านได้ทำทุกอย่างตามแผนงานที่ท่านวางไว้หรือเปล่านะคะก็ส่งกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราค่ะเดี๋ยวไปดูกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าวันนี้จริงๆแล้วภารกิจในส่วนของผู้บริหารมีอะไรบ้างก็ค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะเปิดดูก่อนนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะภารกิจงานนะคะของท่านผู้บริหารเนี่ยเรียกได้ว่าก็ยังคงมีในเรื่องของโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรรพสต.นะคะที่โรงแรมมรกตค่ะแล้วก็วันนี้มีโครงการนะคะเที่ยวทุ่งตะโกหาดลับหัวหินแอดอ่าวมะม่วงค่ะที่อำเภอทุ่งตะโกค่ะก็จะมีพิธีเปิดในเวลา18นาฬิกานะคะโดยท่านสสสุพลจุนสายค่ะท่านลูกช้างนะคะก็ให้เกียรติที่จะไปเปิดงานด้วยนะคะในช่วงเย็นค่ะ18นาฬิกาแล้วก็วันนี้วันเดียวกันเลยนะคะใจตรงกันแต่ว่าเปิดก่อนก็คือ17นาฬิกาค่ะเป็นงานของทางทททนะคะกับพิธีเปิดFeel All The Feeling นะคะที่หาดทุ่งวัวแล่นนะคะตำบลสะพรีค่ะแล้วก็จะมีอีกงานหนึ่งมั้งคะรู้สึกว่าแถวชุมพรมั้งโอ้โหเรียกได้ว่าสัปดาห์นี้นักท่องเที่ยวหรือว่าพวกเรานะคะหาที่

ที่ยวได้ฉ่ำๆเลยนะคะ3หาดอันนี้เฉพาะ3หาดที่มีงานนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าไล่ลงไปแถวหลังสวนตลาดนัดเขาก็มีวันเสาร์อีกโอ้โหเพราะฉะนั้นงานเยอะจริงๆปังมีพอใช้ไหมคะเนี่ย แล้วก็วันนี้นะคะยังคงมีงานอย่างที่บอกนะคะว่าเขามีโครงการบาทเดียวเที่ยวชุมโคนะคะของทางเทศบาลตำบลชุมโคค่ะก็มีการขอยืมนะคะรถรางเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมบัตรเดียวเที่ยวชุมโคด้วยนอกจากนี้มีการต้อนรับคณะศึกษาดูงานนะคะจากโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองสพฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะนำน้องๆลูกนักเรียนนะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3จำนวน98คนแล้วก็รวมคุณครูอีก23คนนะคะเข้าศึกษาดูงานค่ะแล้วก็ในช่วงเวลาตรงกันตรงนี้เลยนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์จังหวัดกระบี่ค่ะก็นำคณะผู้นำชุมชนจำนวน80คนเข้าศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำรินะคะแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นของโรงเรียนวัดรัตนารามค่ะอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็จะนำลูกๆนักเรียนชั้นประถมเข้าศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริอีก123ชีวิตด้วยกันนะคะก็ยังคงเปิดให้ทำการต่อเนื่องนะคะสำหรับการเข้ามาเรียนรู้ศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริหรือว่าแก้มลิงหนองใหญ่ตอนนี้เรียกได้ว่าท่านนายกนครอุสิตนะคะนายกโต้งเนี่ยท่านมุ่งมั่นทำจริงค่ะตอนนี้ปรับพื้นที่ได้อย่างสวยงามนะคะรวมไปถึงด้านหลังลิงพ่นน้ำเนี่ยก็เกลี่ยแล้วก็ภารกิจกองช่างนะคะอย่างที่เราได้นำเสนอกันทุกๆวันพฤหัสเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการปรับปรุงพื้นที่ทั้งบริเวณสนามฟุตบอลก็ดีหรือว่าที่เคยเดิมเป็นที่รกร้างด้านหลังตรงลิงพ่นน้ำตอนนี้ก็คือว่าเรียบเตียนใครไปวิ่งออกงานนี่สบายมากเลยนะคะก็คือว่าสามารถมองเห็นก็มีความรู้สึกว่าชีวิตมันปลอดภัยขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเราวิ่งทีนึงก็จะแบบลุ้นใช่ไหมคะว่าเฮ้ยเดี๋ยวโค้งหน้าจะมีใครซุ่มอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้เรียกได้ว่าไปออกกำลังกายกันได้แบบสบายใจนะคะแล้วก็สูดอากาศได้เต็มปอดเพราะว่าอากาศดีจริงๆมันมีบึงน้ำขนาดใหญ่ไงเวลาลมพัดมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเราก็จะได้อากาศที่ดีนะคะเป็นอากาศเป็นโอโซนเป็นออกซิเจนที่ดีที่จะมอบให้กับเรานะคะก็เรียนเชิญนะคะสำหรับใครที่เย็นๆยังไม่รู้ว่าจะไปออกกำลังกายที่ไหนนะคะก็เรียนเชิญได้ที่หนองใหญ่นะคะเพราะว่าถ้าในเมืองเนี่ยบริเวณสนามกีฬาจังหวัดชุมพรน่ะบางทีมันอาจจะหาที่จอดรถยากแต่ว่าหลายท่านก็บอกสะดวกเพราะว่าพอเลิกงานปุ๊บแล้วก็อาจจะแว้นมอเตอร์ไซค์ไปจอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันแล้วแต่สะดวกเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระมัดระวังให้ดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้ถ้าเราติดตามข่าวสารจะเห็นได้ว่าการเผลอจอดรถแค่แป๊บเดียวคำว่าแป๊บเดียวเนี่ยเรียกได้ว่าทำสามารถทำให้ทรัพย์สินของท่านสูญหายได้ไปในหลายๆพื้นที่แล้วนะคะจังหวัดชุมพรเนี่ยยังไม่แน่ใจว่ามีคดีหรือว่ามีเคสบ้างหรือเปล่านะคะแต่ว่าเท่าที่เราติดตามข่าวสารดูจากข่าวสื่อต่างๆเราก็จะเห็นว่าบางเคสเนี่ยเขาบอกว่าเสียบกุญแจคาไว้ไงพอเสียบไว้แป๊บนึงแล้วก็ลงไปร้านชำซึ่งก็เป็นร้านชำในหมู่บ้านนั่นแหละแป๊บเดียวออกมาอีกทีนึงไม่เหลือแล้วนะคะรถหายไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นะคะต้องตระหนักให้ดีเลยว่าเราอาจจะกำลังเป็นที่หมายปองอยู่ก็ได้เราอาจจะกำลังเป็นเหยื่อของใครบางคนอยู่ก็ได้คือเตือนตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่อะไรคือบางทีเหมือนขับรถไปไงพอจอดปุ๊บก็จอดหน้าร้านอย่างเงี้ยแล้วก็แค่จะลงไปเอาข้าวก็กุญแจทั้งสตาร์ทไว้ให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่พอเดินยังไม่ทันพ้นหน้ารถเลยนะคะก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยอย่าเลยอย่าเลยอะไรเงี้ยนะคะต้องเตือนตัวเองจริงๆนะคะเพราะว่าการดูข่าวสารในยุคปัจจุบันเนี่ยพอดูแล้วมันต้องเอามาเตือนตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าไม่เตือนตัวเองนี่แย่เลยนะคะพอรถหายไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะไปตามที่ไหนมันลำบากมากๆเลยนะคะก็ฝากเตือนเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับหลายๆคนค่ะทีนี้เข้ามาถึงเรื่องงานของเราดีกว่าในช่วงวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเราจะมีงานของอบจ.ชุมพรนะคะก็คือโคร
ครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของทุ่งตะโกหาดลับหัวหินนะคะ

แอดอ่าวมะม่วงนั่นเองนะคะวันนี้พิธีเปิดเนี่ยจะ18 นาฬิกาก็คือ18:00 น.นะคะแล้วก็กิจกรรมเนี่ยจะเริ่มจริงๆเริ่มตั้งแต่ประมาณ15:00 น.เป็นต้นไปเนี่ยจะมีกิจกรรมสาธิตของดีเมนูรสชาติที่หายไปของชาวทุ่งตะโกจะเป็นอะไรนะคะแหมไม่บอกดีกว่าเพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ไปกันนะคะใครที่สัญจรอยู่ตอนนี้หรือว่าฟังวิทยุอยู่ทางFM 100นะคะสทชุมพรหรือว่าโซนล่างเนี่ยทุ่งตะโกอาจจะต้องฟังอสมทหลังสวน 104.75 นะคะวันนี้ค่ะท่านลองเข้าไปดูถ้าขับรถสายในที่เส้นเลียบทะเลนะคะโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วงจะมีซอยข้างๆนะคะเราก็จะมีป้ายติดเอาไว้ที่หน้าแบบหน้าซอยว่าเส้นทางเข้าหาดลับหัวหินเข้าไปประมาณ500 เมตรค่ะหรือไม่อย่างนั้นก็คือจอดรถบริเวณที่โรงเรียนด้านหน้าเลยนะคะจอดรถแล้วก็จะมีซาริงของชุมชนให้บริการแล้วแต่จะหยอดสินน้ำใจเลยคนละ5 บาทหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะเป็นรายได้ที่คนในชุมชนเขาจะมารวมพลังกันแล้วก็นำรถซาริงมาบริการให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะก็นำท่านไปส่งด้านในเพราะฉะนั้นเราก็จะสบายใจแล้วว่ารถเราก็จอดในบริเวณเรียบร้อยไม่ต้องกลัวว่าไปจอดข้างถนนเดี๋ยวโดนเฉี่ยวชนอะไรเงี้ยไม่เลยนะคะก็มีการเตรียมสถานที่จอดรถไว้เรียบร้อยติดตั้งไฟประดับเสาไฟส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นทั้งในบริเวณที่จอดรถแล้วก็บริเวณที่จะเดินมาขึ้นรถซาเล้งนะคะพอเข้าไปประมาณ500 เมตรค่ะด้านในนะคะก็จะมีร้านค้าจากชุมชนซึ่งปีนี้นะคะต้องนำเรียนว่าขอบพระคุณผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นโดยเฉพาะนะคะท่านสจ.สุวัสดิ์สุสวัสดิ์หรือว่าท่านสจ.จูแล้วก็ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วงท่านผอ.เล็กนะคะแล้วก็ยังมีอีกท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นั้นทั้งหมู่3หมู่5ขอบพระคุณมากๆจริงนะคะเพราะว่าถือได้ว่าท่านเนี่ยทำงานร่วมกับอบจ.ก็จริงอบจ.เนี่ยเราเป็นแค่พี่เลี้ยงนะคะเราเป็นแค่พี่เลี้ยงเพราะว่าเราทำงานกับชุมชนเนี่ยเราจะให้ชุมชนเนี่ยเป็นหลักในการทำงานก็คือว่ามีการประชุมร่วมกันรับฟังการแสดงความคิดเห็นออกมาว่าชุมชนต้องการอะไรอยากจะทำอะไรแล้วอบจ.เนี่ยจะเป็นพี่เลี้ยงในการผลักดันสนับสนุนให้นะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยภาพงานที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นของลักษณะความต้องการของชุมชนล้วนๆเลยนะคะเมื่อเข้าไปแล้วท่านจะเจอกับร้านค้าจากชุมชนประมาณ40 กว่าร้านนะคะซึ่งแต่ละร้านเนี่ยก็จะมีเมนูที่หลากหลายทั้งเป็นเมนูที่รสชาติที่หายไปหรือว่าเป็นอาหารที่ว่าเขาเพิ่งได้รับรางวัลจากทางกระทรวงวัฒนธรรมก็มีนะคะเมนูมะพร้าวคลุกอันนี้บอกได้แล้วก็ยังมีขนมโบราณที่ผู้เฒ่าผู้แก่นะคะท่านก็มีความสุขกับการที่ได้มาทำขนมแล้วก็เห็นได้ขายขนมได้เงินนิดๆหน่อยๆอันนั้นก็เป็นความสุขแล้วนะคะแล้วก็ยังมีอาหารซีฟู้ดอีกเยอะแยะเลยแล้วก็ต้องขอบพระคุณท่านสจ.จูอีกนะคะท่านบอกว่าท่านสนับสนุนหอยแมลงภู่ซึ่งก็จะเอาอาจจะเอามานึ่งหรืออาจจะมาปิ้งแล้วแต่เลยท่านสั่งมาให้ประมาณเมื่อวานจำไม่ได้ว่าระหว่าง30-50 กิโลเนี่ยนะคะท่านบอกเดี๋ยวท่านสั่งมาให้แล้วก็วันนี้พิธีเปิดใครที่ไปร่วมงานเนี่ยรับประทานฟรีเลยท่านก็สั่งหอยแมลงภู่สดๆมาแล้วก็นึ่งให้ทานณตรงบริเวณงานได้เลยนะคะก็เรียนเชิญนะคะนอกจากนี้หรอคะภายในกิจกรรมเนี่ยตั้งแต่บ่าย 3 กว่าเป็นต้นไปนะคะอย่างที่บอกว่าเราจะมีกิจกรรมสาธิตเมนูรสชาติที่หายไปเราจะได้เห็นการรวมพลังของพี่น้องชาวทุ่งตะโกชาวปากตะโกชาวอ่าวมะม่วงในแต่ละหมู่บ้านนะคะเขาจะรวมพลกันมาแล้วก็เป็นทีมเพื่อแข่งขันทำขนมทำอาหารโดยจะเริ่มต้นได้ว่าตั้งแต่ขูดมะพร้าวเลยมั้งรู้สึกว่านะคะถ้าจำไม่ผิดสนุกแน่ๆค่ะเหมือนปีที่แล้วมีการแข่งขูดมะพร้าวในเรื่องของทีมแล้วก็ความเร็วเอามาชั่งกิโลกันนะคะแต่ว่าปีนี้ก็จะเสริมขึ้นไปโดยทำให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดสามารถเป็นอาหารหรือเป็นขนมที่นักท่องเที่ยวแล้วก็แขกที่จะไปร่วมงานในช่วงเย็นเนี่ยได้รับประทานได้เลยนะคะก็เรียกได้ว่ามีกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็บรรยากาศของงานนะคะบริเวณหาดลับหัวหินเนี่ยเป็นลักษณะของพื้นที่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะว่ามัน

เป็นหาดลับจริงๆค่ะขับรถเข้าไป500เมตรนะคะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะสุดด้วยทะเลละไปไม่สามารถไปต่อได้แล้วก็มันจะเป็นลักษณะของมีต้นสารพีทะเลต้นสารพีทะเลประมาณ 3-4 ต้นต้นใหญ่มากนะคะอายุประมาณ300กว่าปีแล้วสวยมากๆเลยอ่ะคือแค่เราไปเห็นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันประทับใจเห็นแล้วมันก็ชื่นใจอะไรเงี้ยนะคะแบบว่าเพราะบรรยากาศเราอิ่มใจกับบรรยากาศที่เราเห็นแล้วก็พอมองไปเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของหาดหินแต่อันนี้ต้องนำเรียนนิดนึงเพราะว่าชื่อหาดเขาบอกอยู่แล้วว่าเป็นหาดลับหัวหินนะคะเพราะฉะนั้นหินเยอะมากก็ต้องระวังนะคะใส่รองเท้าไปดีๆผ้าใบก็ได้หรือว่ารองเท้าที่มันหุ้มดีๆอย่าเดินเท้าเปล่านะคะอันนี้เตือนเลยเพราะว่าหินมันค่อนข้างจะคมมากปีที่แล้วนี่มีน้องๆลงไปเล่นแล้วก็โดนบาดไป2คนเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้หวังว่าจะไม่มีนะคะก็ฝากท่านผู้ปกครองด้วยแถมคนที่โดนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเจ้าถิ่นด้วยนะคะเป็นเจ้าบ้านแถวนั้นด้วยปกติไม่เป็นไรไงแต่ว่าวันนั้นวันงานนี่โอ้โหเล่นเอานักท่องเที่ยวเราแบบว่าซีดกันไปเลยนะคะพอเห็นปุ๊บเราก็กลัวเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะคะใครที่ไปเนี่ยใส่รองเท้าดีๆนะคะรองเท้าผ้าใบก็ได้ป้องกันค่ะถ้าจะเดินเนี่ยจริงๆมันมีบริเวณที่เป็นหาดทรายส่วนหินมันก็มีแล้วเราก็จะมีได้เห็นพี่ๆหลายท่านก็จะไปแบบเจาะๆๆๆๆหาแบบว่าหอยสดๆเลยนะคะแล้วก็ได้รับประทานสดๆด้วยแบ่งซื้อแบ่งอะไรได้เลยนะตรงนั้นนะคะก็จะเป็นลักษณะของบรรยากาศแบบวิถีของชาวบ้านที่แท้จริงเป็นวิถีที่เขาทำแบบเนี้ยของเขาอยู่แล้วไม่ได้มีการจัดตั้งใดๆนะคะเพียงถ้าจะมีก็มีเพียงแค่40ร้านค้าของชุมชนที่จะมาออกงานเท่านั้นงานจะมีเพียงแค่2วันนะคะก็คือวันเนี้ยวันแรกวันเปิดโดย 18:00 นท่านสสลูกช้างท่านสสสุพลจุนใสก็จะเป็นประธานเปิดให้นะคะหลังจากนั้นก็จะมีพอท่านเปิดเสร็จปุ๊บก็เชิญท่านร่วมกิจกรรมเห็นบอกว่าจะให้ท่านเนี่ยช่วยปล่อยลูกปูคืนสู่ธรรมชาติไม่แน่ใจว่ากี่ล้านชีวิตนะตอนนี้เขาแบบว่าใส่ถังออกซิเจนไว้อยากจะเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในท้องทะเลนะคะหลังจากปล่อยกิจกรรมลูกปูเสร็จแล้วเนี่ยก็น่าจะเดินชิมอาหารตามร้านต่างๆนะคะพบปะกับพี่น้องประชาชนและหลังจากนั้นก็จะเป็นการแสดงเรียกได้ว่าที่นี่เนี่ยเขาแบบซุ่มมากนะคะในเรื่องของการแสดงศิลปวัฒนธรรมมีการซ้อมทั้งกลุ่มของแม่สตรีกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มน้องๆจากโรงเรียนต่างๆที่เขาคิดการแสดงออกมาได้แบบครีเอทมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่น่าจับตาดูค่ะพอเสร็จสิ้นจากการแสดงทั้งหมดเนี่ยวงดนตรีวงบูรพาก็จะเล่นแบบว่ายาวไปเลยนะคะจนถึงประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนไม่เลิกถ้าฝนไม่ไล่บอกไว้ก่อนเลยเนาะแต่ว่าจริงๆก็แอบหนักใจเล็กๆนะคะเพราะว่าที่สวทตอนนี้คือมืดมากเลยไม่แน่ใจว่าฟ้าฝนตามแนวตะเข็บของชุมพรของเราเนี่ยตอนนี้ตกที่ไหนกันบ้างแล้วนะคะช่วยส่งข่าวออกมาบอกบ้างนะคะในโซนของหาดทุ่งวอลเลนของท่านผอ.ปูจากทท.เมื่อวานก็เรียกได้ว่าท่านมีการไหว้เสด็จเตี่ยกันอย่าผักมาทางนี้นะคะผอ.ปูค่ะถ้ายังไงก็เอาข้ามฝั่งไปลงตามสวนตามอะไรแถวท่าแซะอะไรก่อนก็ได้นะคะทางทะเลเนี่ยขอเลย 2-3 วันช่วงนี้นะคะทางฝั่งทะเลอย่าเพิ่งเพราะว่าเรามีงานช่วงนี้พอดีเลยนะคะก็ต้องคือจริงๆเราก็ไม่ทราบว่าในช่วงนี้มันจะมีไงเราก็รีบจัดแล้วเนาะเพราะปกติเนี่ยมันก็จะมาปลายตุลาจนถึงตุลาพฤศจิกาธันวาไปใช่ไหมคะที่เราจะเลี่ยงเราไม่ค่อยจัดงานกันเพราะเรากลัวฝนนี่แหละค่ะแต่บังเอิญแหมปีนี้มากันซะเร็วชนะเพราะฉะนั้นหลายคนค่ะดิฉันได้ยินคำนี้บ่อยมากเขาบอกว่าธรรมชาติกำลังเรียกร้องและธรรมชาติกำลังเอาคืนเพราะฉะนั้นเรามาระวังกันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าธรรมชาติก็เอาคืนเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะต่อสู้หรือไปทำอะไรกับเขาได้เลยอย่างเช่นถ้าท่านได้เห็นข่าวที่ชายแดนระหว่างเนปาลกับทิเบตใช่ไหมคะเป็นอะไรที่น่าตกใจมากบางคนบอกว่าเห็นแล้วเหมือนนึกว่าหนังคือว่านึกว่าเป็นหนังนะคะเมื่อกี้จริงๆแล้วยุ้ยเห็นฟีดข่าวมันขึ้นนะคะก็ตกใจเหมือนกันเขาบอกว่าคือมันเป็นแบบว่าเหมือนกับอะไรอะตรงยอดเขาน้ำแข็งเนี่ยที่มันหักลงมาเนี่ยท
้าเทียบกับความสูงของตึกประมาณ2

200ชั้นโอ้โหมันแบบมันใหญ่มากมันมโหฬารเลยนะคะแล้วปริมาณขนาดของตรงก้อนน้ำแข็งอะเท่ากับความสูง200ชั้นอะคือพอตกลงมาแล้วมันเลยกลายเป็นสึนามิในช่องแคบระหว่างแนวต่อของเนปาลกับทิเบตตรงนั้นแล้วก็มันก็กลายเป็นมวลน้ำมหาศาลที่ทะลักเข้ามาแล้วก็เป็นไปดังภาพที่เราเห็นตอนนี้ผู้สูญหายยังอีกประมาณพันกว่าคนนะคะที่เขาบอกว่ายังสูญหายอยู่เราก็ได้แต่ภาวนาเนาะเพราะว่าเราก็ภาวนาแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้รอดจากเหตุการณ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจไปให้เพื่อนเราด้วยไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีเหตุและผลเป็นไปตามสิ่งที่มนุษย์อย่างเราเนี่ยแหละทำเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาดูบ้านเราบ้างชุมพรของเราตอนนี้ใครที่เป็นเจ้าของพื้นที่จะรู้ดีที่สุดนะคะในแต่ละพื้นที่ของท่านว่าเขาภูเขาเดิมที่มันเคยมีต้นไม้ใหญ่อบอุ้มรากที่เคยชอนชัยยึดดินยึดอะไรเอาไว้ให้หรือชะลอแม้แต่น้ำฝนไม่ให้ไหลแรงยังคงมีอยู่หรือไม่ป่าต้นน้ำชุมพรยังคงมีอยู่หรือไม่คนในเมืองไม่มีโอกาสรู้ค่ะท่านซึ่งเป็นเจ้าของบ้านรู้ดีที่สุดว่าณปัจจุบันป่าต้นน้ำกลายเป็นสวนทุเรียนกลายเป็นสวนพริกหรือยังคงเป็นป่าต้นน้ำอยู่ท่านเท่านั้นที่จะตอบได้นะคะก็ฝากความหวังตรงนี้เอาไว้ให้กับเจ้าของบ้านจากทุกๆยอดเขาด้วยแล้วกันนะคะให้ช่วยกันปกปักรักษาและดูแลค่ะเราไม่อยากให้เกิดภาพแบบข่าวที่เกิดขึ้นนะคะว่านั่นไงว่าแล้วเมื่อวันนี้ต้องมาถึงเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะคะฝากดูแลด้วยจริงๆค่ะ11นาฬิกา31นาทีค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับอบจ.พบประชาชนค่ะ

ท่านในพื้นที่ตำบลละแม่เฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ขั้นตอนการเลือกตั้ง1ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง2ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ3รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

11:35 น.ค่ะคุณฟังยงอยู่กับยุ้ยนะคะสกาวรัตน์สุวรรณค่ะอบจ.พบประชาชนเจอกันวันนี้วันศุกร์ศุกร์สัปดาห์นะคะก็หวังว่าวันศุกร์นี้หลายคนคงจะพักผ่อนให้เต็มที่นะคะด้วยการชาร์จแบตให้กับตัวเองทั้งเสาร์และอาทิตย์นะคะเรามีกิจกรรมมีงานเยอะแยะเลยนะคะในจังหวัดชุมพรที่จะให้ท่านได้ไปผ่อนคลายหรือว่าได้ไปเที่ยวพักผ่อนกันในช่วงสิ้นเดือนแต่ยังไม่เหมือนสิ้นใจบางคนบอกว่าพี่ยุ้ยสิ้นเดือนก็คือสิ้นใจละค่ะเงินเข้าปุ๊บก็ออกปั๊บใจเย็นนะคะเอาล่ะมาถึงเรื่องของเราดีกว่านะคะวันนี้ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเรานะคะต้องร่วมแสดงความยินดีนะคะให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเรานะคะท่านแรกเลยนะคะท่านผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะท่านผอ.สายฝนรัตมานนะคะได้เรียกว่าไปรับรางวัลประกาศยกย่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยนะคะเข้ารับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรนะคะในฐานะผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมดีเด่นประจำปี2519นะคะซึ่งรับกันเมื่อวานนี้ค่ะที่โรงแรม Star Convention จังหวัดระยองนะคะ เป็นพิธีมอบรางวัลการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่15นะคะ Next Gen Education ค่ะเป็นการบูรณาการทุกศาสตร์ผ่านพื้นที่วรรณกรรมนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีลูกๆนะคะเรียกว่าได้รางวัลกันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะอย่างเช่นนะคะนิดนึงขออนุญาตอ่านเพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับวงตระกูลน้องๆแล้วก็เพื่อแสดงความยินดีด้วยนะคะเป็นเดี๋ยวนะคะท่านแรกเลยรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ2เกี่ยวกับการแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัยระดับชั้นประถมศึกษานะคะก็จะมีน้องเด็กหญิงพิมพ์ยาดาพูนเขาลา

อันเด็กหญิงกัลยาดาชัยแสงแล้วก็เด็กหญิงกมลรัตน์เจริญฤทธิ์ค่ะอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะจากโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลค่ะรางวัลต่อไปนะคะเป็นโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลเช่นกันค่ะมีน้องๆได้รับรางวัลเหรียญทองชุมเชยอันดับ1แข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัยชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3นะคะประกอบด้วยนายธีรดลพูนจันทร์เด็กชายอุดมศักดิ์แสนสบายและเด็กชายนโมชยวงศ์นะคะยินดีด้วยค่ะต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นรางวัลเหรียญทองแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตองระดับม.1ถึงม.3นะคะโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลค่ะขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญญนกธัญชนกหยิบป้อมเด็กชายนันทกิจแก้วขาวและเด็กหญิงเสาวนีไม่ได้ใส่นามสกุลมานะคะยินดีด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นรางวัลเหรียญทองค่ะแข่งขันคัดลายมือภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6นะคะได้แก่นางสาววิชยาดารอดเกลี้ยงนะคะจากโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นรางวัลเหรียญเงินนะคะแข่งขันโครงการภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ค่ะก็จะมีเด็กหญิงณัฐนิชาเพิ่มผลเด็กหญิงณัฐพรสังด้วงและเด็กชายธัญธรเกศแก้วค่ะโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลเช่นกันแล้วก็มีรางวัลเหรียญทองแดงนะคะแข่งขันโครงการงานอาชีพระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ค่ะก็ได้แก่เด็กหญิงนิพาดาพ่อกว้างเด็กหญิงทิติวันรักจันทร์และเด็กหญิงกิตติมาชูแสงจันทร์นะคะโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลเช่นกันค่ะต่อไปจะเป็นก็จะเป็นการเรียกว่าเข้าร่วมการแข่งขันนะคะคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นวิชาภาษาไทยก็จะเป็นน้องเด็กหญิงพัชราพรบุตรพลอยค่ะจากโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลเช่นกันแล้วก็จะมีเด็กหญิงกัญญาภักเข้มเขียวค่ะเข้าร่วมการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นวิชาคณิตศาสตร์ระดับม.2โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลนะคะเช่นกันค่ะมีอีกไหมคะมีอีกก็จะมีเข้าร่วมการแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาปีที่2นะคะยินดีกับนักเรียนคนเก่งค่ะน้องอภิวิทย์ภักดีพินโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลสังกัดอบจ.ชุมพรนะคะแล้วก็ยังมีคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะระดับมัธยมศึกษาปีที่5นะคะนางสาวเกศรเอ็มโอดค่ะโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลเช่นกันนะคะหมดแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะจากโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลค่ะสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรไปสร้างชื่อคว้ารางวัลกันมาเยอะมากๆเลยนะคะทีนี้มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะก็คืองานที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่9ถึง13กันยายนนะคะงานประเพณีแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานนะคะที่คลองหัววังพนังตักหรือว่าคลองในหลวงนั่นเองเขาบอกว่าสนามนี้เป็นสนามแรกนะคะเป็นสนามซ้อมเป็นสนามซ้อมเพราะว่าสนามแม่เนี่ยต้องยกให้ทางหลังสวนเขานะคะอันนั้นเป็นได้ด้วยเป็นตำนานเป็นอันซีนของประเทศไทยนะคะก็ต้องยกให้พี่เขาแต่ว่าสนามนี้คลองในหลวงนะคะ9ถึง13ค่ะก็จะมีตอนนี้กำลังรับสมัครอยู่นะคะสำหรับเรือยาวนะคะตั้งแต่8ฝีพาย16ฝีพายทั่วไปแล้วก็32ฝีพายประชาชนในจังหวัดชุมพรและ32ฝีพายประเภทผู้นำนะคะเพราะฉะนั้นก็สมัครได้ค่ะที่สำนักงานเลขานุการอบจ.นะคะหมายเลขโทรศัพท์077-507-140อันนี้ประเภทเรือยาวนะคะแล้วก็ยังมีการประกวดกองเชียร์มีการชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติแล้วก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้ด้วยนะคะไปดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นวันที่9เขาจะมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งสำหรับผู้สูงอายุโอ้โหเรียกได้ว่าให้ท่านเปิดเวทีเลยสำหรับผู้สูงอายุนะคะวันแรกวันที่9เลยค่ะที่ลานพัฒนธรรมนะคะส่วนวันที่10ใครที่ชื่นชอบพี่เอกนะคะพี่เอกชัยศรีวิชัยมาอีกแล้วนะคะปีนี้ก็อย่าลืมเตรียมเสือเตรียมศาสตร์เตรียมมาลัยอะไรมารอรับพี่เอกได้เลยนะคะรับรองว่าพี่เอกจัดเต็มอีกแน่นอน

่วนวันที่11กันยายนก็จะเป็นประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนะคะสำหรับเยาวชนแล้วก็วันที่12ประกวดดนตรีเยาวชนค่ะแล้ววันสุดท้ายวันที่13เนี่ยก็จะเป็นการถ่ายทอดสดการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานนั่นเองนะคะก็อยากจะฝากตรงนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นกระแสมากเลยสำหรับน้องเนเน่รอยัลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้เกิดขึ้นไงจะมีเนเน่2เนเน่3หรือจะเป็นน้องไหนๆก็ตามในจังหวัดชุมพรของเรานะคะอยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันสนับสนุนคือดิฉันเองเนี่ยจะเห็นว่ามีหลายๆที่ก็พยายามจะเปิดลานวัฒนธรรมหรือเปิดเวทีให้กับเด็กแม้แต่ที่ตลาดนัดรถไฟใช่ไหมคะก็จะมีการให้น้องๆเนี่ยได้มาเปิดหมวกการได้มาเปิดหมวกเนี่ยนะคะอย่างน้อยที่สุดเลยน้องๆเขาได้ฝึกมีเวทีสำหรับการฝึกในการร้องในการเล่นดนตรีนะคะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเราอย่าเพิ่งเดินผ่านน้องเขาเลยนะคะหยุดฟังสักนิดนึงตบมือมันคือกำลังใจที่ยอดเยี่ยมมากนะคะแล้วมันสามารถที่จะสร้างเด็กที่มีคุณภาพได้อย่างน้องเน่เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเขาต้องให้กำลังใจครอบครัวคุณพ่อนี่คือเก่งมากคุณพ่อเก่งมากจริงๆนะคะคือยอมทิ้งทุกอย่างขายทุกอย่างเพื่อสนับสนุนลูกพอเห็นลูกมีแววปุ๊บส่งต่อเลยเชื่อว่าทุกคนคงไปอ่านประวัติรู้ประวัติน้องเน่กันหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่คือเส้นทางแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแน่นอนที่สุดนะคะแต่ว่าคนชุมพรบ้านเราเนี่ยยังอาจจะได้เปรียบในหลายๆเรื่องนะคะที่มีความพร้อมของครอบครัวแต่ถ้าครอบครัวไหนที่เด็กมีแววแต่ครอบครัวไม่พร้อมลูกก็อย่าละทิ้งความฝันนะคะถ้ามีโอกาสลูกต้องเรียกว่าต้องคว้าไว้เลยนะคะโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยมีชุมนุมชุมชนมีอะไรสังคมเราต้องแสวงหาความรู้สั่งสมประสบการณ์เข้าไปเลยค่ะโดดเข้าไปเลยมันมีเยอะแยะมากไม่ว่าจะเป็นชุมนุมชุมสมัยนี้ยังเรียกชุมนุมไหมอ่ะสมัยนี้เรียกชุมนุมอ่ะใช่ไหมคะเกี่ยวกับพวกดนตรีก็จะมีดนตรีไทยดนตรีสากลนาฏศิลป์กีฬาโสตทัศนศึกษาถ่ายภาพชมรมถ่ายภาพหรือจิตอาสาอะไรเยอะแยะมากมายนะคะในยุคนี้น้องๆสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้หรือแม้แต่ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขามีประโยชน์มากถ้าเราใช้ไปในทางที่ถูกต้องนะคะใช้ไปในการพัฒนาตนเองหรือในการฝึกภาษาบางคนบอกว่าที่บ้านไม่มีตังค์เรียนพิเศษไม่ได้แบบไม่มีต้องใช้เวลาไปกับการช่วยครอบครัวหรือช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายของหาเงินแต่ลูกหาเวลาว่างของลูกมันอยู่ในนี้เลยนะคะทุกสิ่งอย่างเนี่ยเราสามารถเรียนทุกอย่างได้ในนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราเท่านั้นเองที่จะกำหนดชะตาชีวิตหรือว่าขีดเส้นตนเองไปทางไหนถ้าเราความมีถ้าตัวเราเองเนี่ยมีความมุ่งมั่นมีความพยายามมีความมานะพอรับรองว่าชัยชนะเส้นชัยรอที่จะตบมืออยู่ข้างหน้าสำหรับทุกคนอย่างแน่นอนถ้าเราไม่ล้มเลิกซะก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความฝันที่งดงามแล้วก็ทำให้ได้ด้วยอย่าฝันอย่างเดียวบางคนฝันอย่างเดียวไงฝันนอนฝันเห็นหน้าเป็นหน้าตัวเองแต่ไม่ลงมือทำเพราะอะไรพ่อหมอบอกว่าดวงดีจะได้เป็นโน่นนี่นั่นแล้วก็ไม่ลงมือทำเชื่อแต่คำทำนายแต่ไม่ทำเมื่อไหร่จะประสบความสำเร็จล่ะคะเพราะฉะนั้นลงมือทำนะคะเป็นกำลังใจให้จริงๆค่ะส่วนอีกหนึ่งงานค่ะจะฝากไว้ทิ้งท้ายก่อนเลยนะคะวันนี้ต้องขออภัยด้วยอาจจะให้ฟังเพลงเอาไว้ขั้นกับสปอตของอบจ.ซึ่งตอนนี้มีเยอะมากทั้งสปอตการเลือกตั้งสอบจ.ที่ละแมแทนตำแหน่งที่ว่างลงนะคะแล้วก็ยังมีสปอตของงานแข่งเรืออบจ.แล้วก็ยังมีสปอตเกี่ยวกับ1669แล้วก็เกี่ยวกับการ อุปกรณ์กายยืมคืนนะคะที่ท่านนายกเน้นก็คือว่าถ้าครอบครัวไหนมีความจำเป็นที่จะต้องใช้วีลแชร์รถเข็นเตียง เป็นแบบเตียงที่ปรับได้นะคะหรือว่าถังออกซิเจนไม้เท้าอะไรพวกนี้ค่ะสามารถติดต่อได้นะคะที่รพสต.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรหรือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านติดต่อที่รพสต.ในเขตพื้นที่ของท่านอย่างเช่นบ้านยูอยู่บางหมากเนี้ยยูก็ต้องไปติดต่อที่รพสต.บางหมากก่อนว่ามีอุปกรณ์เหล่านี้ให้ยืมใช้ไหมไปติดต่อก่อน

0: ท่านก็ลองไปดูนะคะที่รปสตในเขตพื้นที่ของท่านว่ามีอุปกรณ์อะไรให้สามารถช่วยผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุคนป่วยติดเตียงที่บ้านได้ใช้บ้างนะคะถ้ารปสตในเขตพื้นที่ของท่านไม่มีเขาก็จะมีการประสานมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเองเราก็จะทำการเช็คในแต่ละเขตของเราว่ามีตรงไหนสามารถยืมกันก่อนได้บ้างนะคะท้องถิ่นเราทำงานร่วมกันค่ะจับมืออย่างเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นองค์อบจก็ดีเทศบาลหรือแม้แต่อบตก็ดีนะคะเราทำงานร่วมกันหมดเพราะฉะนั้นก็อย่าปล่อยผ่านนะคะใครที่ได้ฟังเสียงตรงนี้แล้วช่วยแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้กับหลายๆท่านด้วยต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะสังคมมันจะน่าอยู่ก็เพราะว่าพวกเราไม่นิ่งดูดายแต่ว่าพวกเราช่วยใส่ใจเอาใจลงไปใส่ค่ะว่าถ้าเกิดว่าบ้านนั้นอ่ะเขาเป็นญาติเราเป็นพ่อแม่เราหรือเป็นปู่ย่าตายายเราจะปล่อยผ่านไหมเพราะฉะนั้นช่วยกันดูแลนะคะเพื่อให้คนเหล่านั้นเนี่ยอย่างน้อยเขาได้มีความสุขจะเป็นช่วงท้ายในบั้นปลายชีวิตหรืออย่างไรก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้รายการอบจ.พบประชาชนค่ะดิฉันสกาวรัตน์สุวรรณนะคะพร้อมทั้งคุณอำนาจจันทร์ประนดลาคุณผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวให้ฟังเพลงเพราะๆช่ำๆแล้วสัปดาห์หน้ามาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: น้ำเต็มท้องหล่นน้องฟองลี
2: เตรียมพบกับงานประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

ันในพื้นที่ตำบลละแมเฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ขั้นตอนการเลือกตั้ง1ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง2ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ3รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

0: แล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆ มาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
4: เงินกู้ผิดกฎหมายอึ้งพบตัวสวยเพียบแกะรอยคนร้ายปาระเบิดชิงทองกว่า5ล้านบาทห้างดังอรัญญประเทศพบเสื้อหมวกวิกผมถูกเผาทิ้งข้างทางประสานทหารตรวจเข้มแนวชายแดนตีกันแต่เช้าสองสถาบันใหญ่ย่านปทุมวันยกพวกเปิดศึกกลางสยามเจ็บ4คนตำรวจตะคุบตัวได้รวบยกแก๊งเปิดแล้ว M82 ทดลองวิ่งฟรีตลอดสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วแก้รถติดพระราม2ลงภาคใต้กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: ต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวพักเที่ยงกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้ก็มาพบกันในวันที
6: ่อะไร28 สิงหาคม
5: หรือวัน
6: ศุกร์แล้วนะคะ
5: วันศุกร์แล้วนะคะก็อยู่กับคุณสัสสิธรกวางคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะวันนี้เรื่องที่น่าจับตาเรื่องของการตั้งประธานเรื่องที่นายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะเรื่องของการแต่งตั้งแล้วก็เคาะชื่อเลขาสมช.คนใหม่นะคะล่าสุดค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ได้ไปเป็นประธานเมื่อเช้าผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามค่ะว่าการประชุมสมช.เนี่ยจะมีการเคาะรายชื่อเลขาสมช.

คนใหม่เลยหรือไม่นะคะแต่นายกก็ไม่ได้ตอบเพียงแค่พยักหน้ารับก่อนจะขึ้นไปประชุมค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะชื่อก็ออกมาแล้วค่ะสำหรับรายชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกนะคะที่นั่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคน

0: การในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ด้วยเนื่องจากปัจจุบันเกิดเหตุไม่สงบบ่อยครั้งตรงนี้ก็อาจจะมีการพิจารณาเรื่องของการปรับรูปแบบการพูดคุยหลังจากที่ฝ่ายมาเลเซียตอนนี้ก็ยังไม่ได้ส่งรายชื่อผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยกลับมาเลยค่ะ
1: ค่ะอีกเรื่องนึงเรื่องของสภาพอากาศนะคะเนื่องจากเดี๋ยวนี้เวลาเกิดฝนตกเกิดน้ำท่วมดินถล่มนี่รุนแรงมากๆดังนั้นคำเตือนนะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จำเป็นจะต้องให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากเลยทางสธนช.เองวันนี้ออกมาเป็นประกาศเลยนะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เขาออกประกาศฉบับที่1ค่ะแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่ง29สิงหาคมถึง2กันยายนนะคะยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญมีฝนหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกด้านตะวันออกของภาคค่ะซึ่งพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าดินถล่มแล้วก็ดินคลองถล่มก็หลายพื้นที่ทีเดียวนะคะมีทั้งภาคเหนือ9จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5จังหวัดภาคตะวันตกและภาคตะวันออก3จังหวัดนะคะกาญจนบุรีจันทบุรีและตราดด้วยแล้วก็ให้เตรียมเฝ้าระวังแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาล้นตลิ่งดังต่อไปนี้ค่ะก็คือแม่น้ำยวมแม่น้ำกกแม่น้ำน่านแม่น้ำเมยแม่น้ำยมแม่น้ำแควน้อยลำน้ำเฟียลำน้ำยังค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องคอยติดตามนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนสะสมเกินกว่า90มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงหรือพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำพื้นที่เหล่านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแล้วก็ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ค่ะส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็มีการออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นฉบับที่4นะคะ29สิงหาถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกของภาคและด้านตะวันออกของภาคนะคะแล้วก็พื้นที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยค่ะซึ่งพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากอย่างน้อย1วันในช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนครอบคลุม17จังหวัดก็ได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตากหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดนะคะขณะที่แนวโน้มฝน29สิงหาถึง2กันยาก็ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่เดิมโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและก็น่านรวมถึงภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกซึ่งบางพื้นที่มีฝนสะสมอยู่เดิมแล้วนะคะการที่ฝนตกลงมาเพิ่มก็เสี่ยงต่อเรื่องของดินโคลนถล่มค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะไปติดตามเรื่องของการล่อซื้อไอติมนะคะจากหนุ่มอินเดียที่ตอนนี้นะคะก็มาทำผิดกฎหมายในประเทศไทยเรื่องของการเก็บส่วยปล่อยกู้นะคะแต่ว่ามีการขายไอติมบังหน้ารวมไปถึงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านี่เองนะคะเรื่องของสองสถาบันย่านปทุมวันตีกันแหลกเลยนะคะมีผู้บาดเจ็บด้วยติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
3: อร่อยมากละลายในปาก
2: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องป่วยอ่ะเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
2: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ MCOT Radio Network

0: เรดิโอเน็ตเวิร์คพลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: จากกรณีกลุ่มไทยไม่ทนนะคะโดยเต้อาชีวะค่ะที่ไปล่อซื้อไอติมหรือไอศกรีมนะคะแล้วก็มีการประสานตำรวจบางพลีตรวจสอบชายชาวอินเดีย4คนค่ะซึ่งมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทำงานการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือเปล่าตรงนี้ก็เลยต้องไปตรวจสอบข้อมูลมีผู้เสียหายเขาอ้างว่าชาวอินเดียปล่อยเงินกู้นอกระบบคิดดอกเบี้ยสูงเลี้ยวเลยในการเรียกเก็บเงินรายวันด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยไปขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องจากการตรวจสอบในครั้งนี้โดยนายอัครวุฒิบุรณพลหรือเต้อาชีวะพร้อมกลุ่มไทยไม่ทนลงพื้นที่ไปติดตามข้อมูลชาวต่างชาตินะคะสัญชาติอินเดียขี่จักรยานยนต์เร่ขายไอศกรีมในพื้นที่อำเภอบางพลีสมุทรปราการแล้วก็เลยประสานเจ้าหน้าที่กอรมน.จังหวัดสมุทรปราการตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.บางพลีไปตรวจสอบที่ชุมชนหมู่ที่3ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบชายชาวอินเดียมีพฤติการขี่จักรยานยนต์เร่ขายไอศกรีมจึงเชิญตัวมาตรวจสอบเอกสารสถานะการเข้าเมืองก่อนพบว่ากระทำความผิดรวม4คนด้วยกันค่ะก็เลยดำเนินการจับกุมควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในการจับกุมครั้งนี้นะคะก็มีชายชาวอินเดียวัย17ปีถูกกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะได้รับในการประกอบอาชีพรับจ้างและอีกคนอายุ24ปีสัญชาติอินเดียเช่นกันนะคะถูกกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้นะคะแล้วก็ประกอบอาชีพรับจ้างทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกคนอายุ26ปีสัญชาติเดียวกันค่ะก็ถูกข้อหาเดียวกันเลยนะคะทั้งนี้นะคะคนนี้อยู่ในราชอาณาจักรเกินที่กฎหมายกำหนดนะคะโอเวอร์สเตย์ด้วยส่วนคนที่4อายุ32ปีสัญชาติเดียวกันค่ะก็ข้อหาในลักษณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางทำบันทึกเอกสารจับกลุ่มนะคะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบไปพบข้อมูลการร้องเรียนกลุ่มชาวต่างชาติบางรายที่มีพฤติการเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้นอกระบบนะคะมีผู้เสียหายคนหนึ่งให้ข้อมูลว่ากู้มา 5,000 ก่อนภาระหนี้จะเพิ่มเป็น 20,000 ก็ส่งเงินนะคะไม่ทันนะคะทำให้ถูกข่มขู่มากมายเงินกู้ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเรียกเก็บรายวันเงินต้น 5,000 กำหนดส่งวันละ200บาทเป็นเวลา30วันหากส่งไม่ได้ตามกำหนดนะคะก็จะเรียกว่าล้มหรือเริ่มรอบการชำระใหม่นะคะก็ทบต้นทบดอกไปเลยทำให้มียอดหนี้สะสมเพิ่มมากขึ้นผู้เสียหายอ้างว่าถูกกดดันให้นำเงินมาชำระหนี้ไม่สามารถชำระได้ต้องนำเงินแหล่งอื่นมาหมุนเวียนโดยอัตราดอกเบี้ยสูงถึงสูงสุดเนี่ยถึงร้อยละ30พร้อมอ้างว่าเคยได้รับคำพูดในลักษณะไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเนื่องจากว่ามีการจ่ายให้เจ้าหน้าที่เป็นรายเดือนนะคะประเด็นดังกล่าวนะก็เป็นข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของผู้เสียหายโดยเต้อาชีวะบอกว่าการลงพื้นที่นะคะก็หลังได้รับการร้องเรียนเข้ามามากค่ะทางกลุ่มไทยไม่ทนก็จะติดตามผลการสอบสวนการขยายผลของตำรวจต่อไปแต่ในเบื้องต้นตำรวจสภ.บางพลีก็ดำเนินคดีกับชาวอินเดียทั้ง4รายตามข้อกล่าวหาแล้วค่ะ
2: เมื่อช่วงเช้านะคะประมาณ 7:50 นาทีค่ะทางสน.ปทุมวันเขาได้รับรายงานเหตุกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันค่ะทำร้ายร่างกายกันอย่างรุนแรงค่ะเหตุเกิดกลางเมืองเลยค่ะกลางสกายวอล์กแขวงปทุมวันเขตปทุมวันประชาชนที่อยู่ระหว่างการเดินทางนะคะที่จะไปทำงานกันก็ตื่นตระหนกค่ะหลังรับแจ้งสายตรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนตำรวจสน.ปทุมวันก็รุดเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนค่ะก็ไปเจอกลุ่มผู้ก่อเหตุกำลังทำร้ายร่างกายกันจึงเข้าระงับเหตุแล้วก็ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ทั้งหมด8คนค่ะประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิเข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุมี4คนมีบาดแผลจากการถูกทำร้ายนะคะก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ส่งรักษาโรงพยาบาลหัวเฉียวทางตำรวจสน.ปทุมวันคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้ง8คนไปยังโรงพักนะคะเพื่อสอบสวนอย่างละเอียดแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ค่ะมาที่เรื่องโกงสอบท้องถิ่นนะคะยังไม่จบนะคะจากกรณีการจับกุมอันนี้มีการเพิ่มเข้ามาที่ไปจับกุมนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยแล้วก็นางนวพรปรือปรังเจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษสองคนนี้เป็นผู้ต้องหาคดีทุจริตเรียกรับเงินวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะ ข่าวนี้นะคะหลังจากการมีการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหา2รายปฏิเสธข้อกล่าวหาในฐานความผิดเป็นคนกลางเรียกรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143นะคะทั้งนี้จากการแนวทางการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง2รายมีพฤติการเดินสายนะคะหาผู้ที่บรรจุสอบข้าราชการท้องถิ่นมีการเรียกรับเงินเป็นค่าตอบแทนโดยเฉพาะนางนวพรที่ถือเป็นตัวกลางสำคัญนะคะเป็นนายหน้าหาคนแต่ปรากฏว่าได้ไปหาคนมาสอบเกินโควต้าที่กำหนดก็ทำให้มีผู้สมัครสอบไม่ผ่านกว่า40คนในจำนวนนี้มีผู้เสียหายมาแจ้งความกับตำรวจบก.ปปป.ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นนะคะผู้สมัครสอบไม่ได้บรรจุตามตกลงกลุ่มนายหน้ากลับปฏิเสธคืนเงินก็เลยเป็นปัญหาค่ะโดยพอไม่คืนเงินเนี่ยก็อ้างว่าอยู่ระหว่างวิ่งเต้นจัดหาตำแหน่งว่างในพื้นที่อื่นทดแทนให้ด้วยบางรายเนี่ยขอลงบรรจุในพื้นที่ภาคเหนือกลับถูกเจรจาย้ายไปรับตำแหน่งพื้นที่ภาคใต้แทนซึ่งผู้เสียหายจำใจต้องยินยอมเพราะว่าเกรงว่าจะสูญเงินฟรีนอกจากนี้ยังพบเบาะแสเครือข่ายดังกล่าวขยายวงกว้างไปสร้างความเสียหายจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยลักษณะของการเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้ามีการเบี้ยวสัญญาก่อนจะเกิดเหตุทะเลาะวิวาทจนถึงเกือบขั้นใช้อาวุธปืนยิงกันนะคะแต่ว่ามีการเจรจาจบก่อนค่ะทั้งนี้นอกจากการตรวจสอบผู้เข้าสอบกว่า 5,900 กว่ารายที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับการทุจริตท้องถิ่นยังพบผู้เสียหายอีกหลายรายที่จ่ายสินบนแล้วก็ได้รับการแก้ไขคำตอบในกระดาษคำตอบข้อสอบแล้วก็ยังไม่มีชื่อสอบติดด้วยนะคะเนื่องจากมีการตัดโควต้าตำแหน่งตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างแกะรอยเส้นเงินของนางนวพรที่มีการโอนไปยังบุคคลอื่นอยู่ค่ะ
2: ค่ะมาดูทางรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์ดินประพันธ์ค่ะวันนี้โพสต์เฟซบุ๊กนะคะถึงกรอบเวลาดำเนินการทางวินัยในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ค่ะโดยระบุว่าที่ดำเนินการทางวินัยนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิและชื่อเสียงของข้าราชการผู้ถูกดำเนินการทางวินัยและกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัดประกอบมาตรา103 104และพระราชบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน2551ซึ่งบัญญัติให้กพ.มีหน้าที่พิจารณาเรื่องการดำเนินการทางวินัยที่มีการรายงานมายังกพ.ซึ่งทางกพ.ก็มอบหมายให้อกพ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและจริยธรรมทำการแทนกพ.ในการพิจารณาตรวจสอบดำเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายใน60วันค่ะและให้สำนักงานกพ.กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบเวลาสำหรับเรื่องใดที่สำนักงานกพ.ได้รับรายงานและยังทำไม่แล้วเสร็จในกรอบเวลาดังกล่าวก็ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะโดยต้องไม่กระทบต่อการอำนวยความเป็นธรรมแก่ข้าราชการผู้ถูกดำเนินการทางวินัยและต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต้นสังกัดค่ะแล้วก็ระบุด้วยว่าเมื่อมีรายงานมาแล้วต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน60วันเท่านั้นนะคะคล้ายกับว่าเวลาดำเนินคดีต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจนเพราะความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋น1สูปเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกครับที่ช็อปมา
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะยืนยันนะคะกรณีที่ DSI เรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนชี้แจงเรื่องของการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์ว่าเป็นนอมินีต่างชาตินะคะกรณีนี้นะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการกลั่นแกล้งแต่อย่างใดสำหรับการออกหมายเรียกนายสมชาติเตถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเป็นการตรวจสอบการเป็นนอมินีหรือว่าถือหุ้นแทนต่างชาติในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งก็ได้ความเป็นธรรมแล้วก็ได้ให้ท่านมาชี้แจงในทาง DSI ส่วนของ DSI ตั้งเป็นสำนวนการสอบสวนมาพอสมควรแล้วเจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานเอกสารพยานก่อนที่จะเป็นข่าวส่วนมากก็จะเป็นหลัก

0: ฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะส่วนเรื่องพยานบุคคลก็มีไม่มากค่ะเป็นเรื่องของเอกสารบัญชีต่างๆเรื่องนี้ DSI เจอหลักฐานเองหรือมีใครมาร้องเรียนหรือเปล่าได้มีการสอบถามรัฐมนตรียุติธรรมไปค่ะซึ่งรัฐมนตรีบอกว่าไม่แน่ใจในรายละเอียดแต่ก็เคยเห็นสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตนำเสนอข่าวเรื่องนี้มาก่อนแล้วไม่แน่ใจว่าส่วนนี้มีการร้องเรียนมาหรือเปล่านะคะส่วนที่จะมีหลายฝ่ายมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองเพราะว่าเป็นช่วงที่พรรคประชาชนกำลังตรวจสอบการหัวสว.พลตำรวจโทรุตพลบอกว่าอันนี้ต้องแยกแยะเพราะเป็นการกระทำผิดซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลหากเป็นส.ส.ทำผิดก็มองว่ามีความเสียหายกับประเทศส่วนเรื่องกฎหมายเอกสิทธิ์คุ้มครองในช่วงสมัยประชุมสภาตรงนี้ก็ว่ากันไปนอกจากนี้รัฐมนตรียุติธรรมถึงยังพูดถึงเรื่องของครอบครัวทนายอั๋นนะคะกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออกมาคัดค้านกรณีการพาดพิงประวัติการต้องโทษของบุคคลในครอบครัวของนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นบุรีรัมย์ซึ่งการตรวจสอบคดีเขากระโดงนะคะเป็นการลดทอนความชอบธรรมในการตรวจสอบพลตำรวจโทรุตพลบอกว่าตนในฐานะรัฐมนตรียุติธรรมเคารพสิทธิเสรีภาพคำนึงถึงผลกระทบของผู้ต้องขังแล้วก็ผู้ที่เคยต้องโทษแต่ตนก็อยากให้มองในภาพรวมวันที่พูดคุยก่อนหน้านี้มีคุยอะไรกันบ้างแล้วก็อยากให้มองบริบทในภาพรวมที่จะมาถึงการใช้ประโยคนั้นเพียงประโยคเดียวมีเหตุมีผลอย่างไรก็อยากจะให้สื่อมวลชนได้คิดวิเคราะห์กันยืนยันว่าตนนั้นไม่ได้สนับสนุนการตีตราเพราะว่าดูจากโครงการต่างๆของกระทรวงก็เข้าไปช่วยแล้วก็ดูแลผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษมาอย่างมากมายนะคะทั้งนี้นะคะก็ยืนยันว่าการที่พูดไปไม่ได้เป็นการลดทอนครอบครัวของทนายอั๋นแต่อย่างใดค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนัก

0: ค่ะก็มาดูเรื่องของมอเตอร์เวย์อีกสายหนึ่งนะคะมอเตอร์เวย์ M82 ค่ะกรมทางหลวงเปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ M82 ตลอดสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วค่ะเริ่มวันนี้นะคะศุกร์ที่28 สิงหาคม10 นาฬิกาเป็นต้นไปขึ้นลงได้4 แห่งยกเว้นด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาครก็หวังว่าเส้นทางนี้จะแก้ปัญหารถติดบนถนนพระราม2มุ่งสู่ภาคใต้กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าก็ถือว่าใกล้จะปิดตำนานถนน7 ชั่วโคตรแล้วค่ะเพราะว่าสร้างไปแล้วถึง 98% วันนี้กรมทางหลวงก็เปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 เพิ่มเติมช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะคะไม่เก็บค่าผ่านทางค่ะซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยสั่งให้กรมทางหลวงเร่งรัดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือ M82 เนี่ยนะคะให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อสามารถที่จะทำให้การเดินทางมุ่งสู่ภาคใต้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วตามนโยบายควิกวินของกระทรวงคมนาคมทางกรมทางหลวงก็เร่งรัดงานตามนโยบายดังกล่าวจนคืบหน้าไปถึง 98% ค่ะมีความพร้อมทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทุกวันนะคะตั้งแต่วันนี้คือ10นาฬิกาเป็นต้นไปคือตลอด24ชั่วโมงก็ไม่เก็บค่าผ่านทางเลยนะคะโดยตลอดค่ะพิธีวันนี้มีพิธีเปิดนะคะคุณพิพัฒน์ก็เป็นประธานค่ะก็หวังใจว่าเส้นทางนี้จะช่วยแก้ปัญหารถติดบนถนนพระราม2มุ่งหน้าสู่ภาคสำหรับมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วจะเปิดให้ใช้ทางขึ้นลง4 แห่งก็คือด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วนะคะส่วนด่านสมุทรสาคร1ด่านสมุทรสาคร2นั้นยังไม่เปิดค่ะเพราะว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้างก็จะแล้ว เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นะคะส่วนงานติดตั้งระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและควบคุมจราจรจะดำเนินการได้ปีหน้าเป็นต้นไปค่ะใช้เวลาประมาณ2 ปีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบและเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางก็คือปี2572ค่ะสำหรับการเปิดวิ่งฟรีก็เตือนไว้นิดหนึ่งนะคะว่าเขาจำกัดความเร็วค่ะเพราะว่าการก่อสร้างงานโยธาและงานติดตั้งระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานของมอเตอร์เวย์ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ค่ะรถ4ล้อจำกัดความเร็ว80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกรถบัสไม่เกิน65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคุณพิพัฒน์บอกด้วยนะคะว่ามาเรียนหนังสือที่กรุงเทพปี2516ผ่านเส้นทางถนนพระราม2ที่มีการก่อสร้างมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะผ่านไป53 ปีแล้วจึงมีการเปิดวิ่งเส้นทางนี้ก็สร้างความสะดวกสบายให้กับพี่น้องย่านพระราม2ดาวคะนองเอกชัยรวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้ก็ลดเวลาในการเดินทางได้เกือบ1 ชั่วโมงค่ะ
1: ส่วนการเดินทางด้วยรถAirport Rail Link นะคะที่จะครบสิ้นสุดสัญญายุติการเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link 30 กันยายนนี้มีความคืบหน้าจาก CP นะคะซึ่งทาง CP เนี่ยเขายังไม่รับปากนะคะว่าหลังจาก30กันยาเนี่ยจะเป็นอย่างไรจากการที่มีการหารือกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมหลังจากมอบหมายรฟท.การรถไฟแห่งประเทศไทยไปเจรจากับบริษัทเอเชียเอราวัณในเครือ CP เพื่อจะแก้ปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3 สนามบินมีดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาหลังจาก CP ส่งหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาและยุติเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link ในวันที่30กันยายนนี้โดยให้รฟท.เจรจากับ CP เมื่อวานเพื่อจะเร่งหาข้อยุติใน2 ประเด็นก็คือเรื่องการเดินรถแล้วก็โครงสร้างร่วมนะคะเป็นการโครงสร้างร่วมกันระหว่างรถไฟไทยจีนเมื่อวานนี้ก็เจรจามีข้อสรุปเบื้องต้นนะคะระหว่างรฟท.กับเอเชียเอราวัณแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในประเด็นการเดินรถ Airport Rail Link รฟท.ก็ขอให้เอกชนเดินรถต่อไปอีก1 ปีแต่ล่าสุดนะคะทางเอเชียเอราวัณยังไม่ได้ตอบตกลงนะคะว่าจะยอมทำตามแผนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปหรือว่าในระยะเวลาเท่าไหร่และข้อเสนอการบริหารการเดินรถนะคะหลังจากหมด MOU MOU วันที่30กันยายนนี้จะมีการจัดส่งรายละเอียดให้กับทางรฟท.พิจารณาในวันที่4กันยายนนะคะแล้วก็จะมีการนัดประชุมหารือกันอีกครั้งวันที่7กันยายนก่อนจะเสนอคณะกรรมการบอร์ดรฟท.พิจารณาในวันที่10กันยายนนี้ค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องราวของน้องเนเน่รอยัลของคนไทยเรานะคะที่ตอนนี้เธอก็โด่งดังนะคะแล้วก็ได้รับคำชื่นชมด้วยความสามารถของเธอไปทั่วโลกเลยค่ะและวันนี้มีข่าวนะคะเรื่องของภรรยาของคริสโคเนลค่ะผู้ร่วงลับไปแล้วนะคะเจ้าของเพลง Black Hole Sun ค่ะที่ทางน้องเนเน่นะคะได้นำเพลงนี้นะคะคือ Black Hole Sun ขึ้นมาร้องนะคะในการแข่งขัน AGT ในรอบที่ผ่านมาซึ่งทำให้เธอได้ Golden Buzzer จากกรรมการจนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบบอัตโนมัติเลยค่ะปรากฏว่าล่าสุดนะคะทางวิกกี้คอร์เนลภรรยาของคริสคอร์เนลเขาก็โพสต์ IG Story ค่ะก็คือเป็นการรีโพสต์คลิปการแสดงรอบไลฟ์โชว์ของเนเน่ที่ร้องเพลง Black Hole Sun นั่นเองเรียกว่าภรรยาของเจ้าของบทเพลงเป็นคนมายืนยันเลยนะคะแล้วก็ยังมีข้อความด้วยค่ะบอกว่าไม่เคยได้ยินใครนำเพลงนี้มาร้องได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดนี้มาก่อนยอดเยี่ยมจริงๆนะคะแล้วก็มีการแท็กถึงเนเน่รอยัลมิวสิกค่ะบอกว่าทางภรรยาของคริสคอร์เนลบอกว่าหมายถึงเนเน่นะคะทำให้ทางสามีของเธอนั้นภาคภูมิใจได้อย่างแน่นอนค่ะคุณคือหญิงสาวที่มีพรสวรรค์อย่างเหลือเชื่อนะคะแล้วก็คริสคอร์เนลก็ชื่นชมนะบอกว่าคริสคอร์เนลชื่อก็มีการแท็กคริสคอร์เนลสามีว่าคริสคอร์เนลตลอดไปค่ะแล้วก็เมื่อกี้นี้เพลินเปิดเข้าไปดูเห็นในกลุ่มแฟนคลับของน้องเนเน
1: ่ค่ะ
0: เขาเอาดอกไม้อะนะคะเป็นพวงมาลาแล้วก็มีชื่อน้องเนเน่แล้วก็มีชื่อ FC ของน้องเนเน่ไปวางที่หลุมศพของคริสคอร์เนลด้วยนะคะก็
1: ค่ะ
0: น่ารักทีเดียว
1: น่ารักมากนะคะก็เอาเพลงเขามาร้องก็ให้ความเคารพเขาด้วยนะคะต่างประเทศค่ะเรื่องของการติดตามนะคะจากกู้ภัยเนปาลตอนนี้ผ่านมามากกว่า48ชั่วโมงแล้วหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันบนพรมแดนเนปาลที่ติดกับทิเบตตอนนี้ยอดเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น469คนแล้วนะคะในการกู้ภัยยังคงยากลำบากอยู่ผู้สูญหายมากกว่า 1,400 คนขณะที่มีความเสี่ยงสูงจะเกิดน้ำท่วมซ้ำด้วยนะคะการกู้ภัยจากนานาชาติที่เร่งค้นหากู้ภัยผู้สูญหายแล้วก็ส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่เนื่องจากนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนนะคะส่วนใหญ่มาจากอินเดียสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรออสเตรเลียล่าสุดญี่ปุ่นก็ยืนยันมีพลเมืองของเขาหาย

0: ไปด้วย5คนแต่การกู้ภัยยังยากลำบากอยู่เนื่องจากสะพานหลาย10แห่งถนนในเขตภูเขาถูกทำลายจึงต้องพึ่งการสำรวจแล้วก็ลำเลียงด้วยเฮลิคอปเตอร์ทีมกู้ภัยแจ้งว่าพบศพบางศพอยู่ไกลหลายร้อยกิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุทานน้ำแข็งพังถล่มศูนย์ฝึกทหารแห่งหนึ่งนะคะของกองทัพเนปาลก็กลายเป็นศูนย์กู้ภัยหลักที่คนออกมาจากพื้นที่ประสบภัยได้หลายร้อยคนเฮลิคอปเตอร์ประชาชนจำนวนมากก็มารวมตัวกันเพื่อรอฟังข่าวนะของสมาชิกในครอบครัวที่สูญหายในส่วนเจ้าหน้าที่สหประชาชาติก็ประเมินว่าหายนะภัยครั้งร้ายแรงครั้งนี้ต้องระดมทีมฉุกเฉินจัดสรรเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น$2 ล้านเพื่อใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่เพิงพักแล้วก็เรื่องของน้ำสะอาดด้วยค่ะ
1: กลับมาดูเรื่องของไฟป่าที่แอลจีเรียนะคะเกิดไฟป่าโหมกระหน่ำในหลายจังหวัดของแอลจีเรียค่ะท่ามกลางคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมแอฟริกาเหนือมีผู้เสียชีวิตแล้ว12คนนะคะ5คนอยู่ในจังหวัดซีเซลนะคะแล้วก็4คนในจังหวัดเบจาย่าและ3คนในจังหวัดตีสี่อุโซค่ะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้54คนในจำนวนนี้6คนอาการสาหัสนะคะด้านหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแอลจีเรียบันทึกว่าเกิดไฟป่า154จุดทั่วประเทศเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเฉพาะจังหวัดเบจาย่าก็พบไฟป่าถึง36จุดแต่ตอนนี้ก็ควบคุมไว้แล้ว18จุดด้วยกันค่ะ
0: ค่ะครั้งตอนนี้เขาลามไปเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอแล้วนะคะก็คือใช้อำนาจตามคำสั่งฝ่ายบริหารหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐเปลี่ยนชื่อในแผนที่เอกสารฐานข้อมูลของสหรัฐนะคะเนื่องจากหลังการทำสงครามการค้ากับแคนาดาเนี่ยแหละค่ะโดยการเปลี่ยนชื่อนะคะเช่นเดียวกับการที่เขาเคยสั่งเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกาในวันแรกของการดำรงตำแหน่งสมัยที่2ทรัมป์แถลงเบื้องหลังแผนที่ทะเลสาบออนทาริโอซึ่งเป็นหนึ่งในทะเลสาบทั้ง5บนพรมแดนสหรัฐและแคนาดาแต่มีคำว่าทะเลสาบอเมริกาพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีแดงเหนือทะเลสาบออนทาริโอแทนทรัมป์บอกว่าเวลานี้สหรัฐมีอ่าวและทะเลสาบอเมริกาแล้วตอนนี้สิ่งที่ต้องการคือมหาสมุทรค่ะบางทีก็อาจจะเปลี่ยนชื่อมหาสมุทรแอตแลนติกหรือว่ามหาสมุทรแปซิฟิกมาเป็นหรือไม่ก็จะต้องเปลี่ยนทั้ง2มหาสมุทรเลยก็ว่าได้ค่ะ
1: ค่ะหมดเวลานะคะวันนี้ลาไปแล้วคุณยามินแหวนเครือดิฉันศศิธรกวังค่ะที่โลกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวปักใต้บ้านเรานะคะรายการเครือข่ายวิทยุอสมทภาคใต้ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะคะดิฉันกฤตชนิพานิลเขตจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการและเป็นแม่ข่ายนะคะในวันนี้ค่ะเริ่มต้นข่าวสารนะคะในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนะคะเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้นะคะที่จังหวัดพัทลุงซึ่งให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินหมู่บ้านเข้มแข็งแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองระดับภาคมุ่งยกระดับชุมชนเข้มแข็งสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืนที่ศาลาหมู่บ้านบ้านท่าข้ามหมู่ที่8ตำบลตะแพนอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงนะคะนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนางสาวสนนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงปลัดจังหวัดพัทลุงร่วมเป็นเกียรติและการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองประจำปี2569ระดับภาคโดยมีนายวิรุณสิทธิวงศ์รองอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานพร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบ้านท่าข้ามซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดพัทลุงในการนำเสนอศักยภาพและผลสำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมคณะได้ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการพร้อมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของหมู่บ้านทั้งด้านการสร้างความสามัคคีการมีส่วนร่วมของประชาชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตการส่งเสริมอาชีพการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการน้อมนำหลักคุณธรรมและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการชุมชนสำหรับโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเป็นกลไกสำคัญของกรมการปกครองในการส่งเสริมให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้และประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ของตนเองอันนำไปสู่การสร้างชุมชนที่มีความมั่นคงประชาภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจประเมินครั้งนี้มีนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการด้วยความพร้อมเพรียงสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของคนในชุมชนและความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนหมู่บ้านให้เกิดความเข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรมจังหวัดพัทลุงมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านให้มีศักยภาพในทุกมิติโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมไปกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะส่งข่าวโดยดีเจกระเพราฤดีก่อนนะคะณห้องประชุมเมืองคนดีชั้น5สารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายจักริดฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่8ทับ2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ติดตามผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของประชาชนสายด่วน1386ประจำเดือนกรกฎาคม2569รวมถึงรับทราบผลการปฏิบัติการที่สำคัญในพื้นที่อาทิการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ Operation 90 Dayตลอดจนรายงานผลปฏิบัติการกวาดล้างตรวจค้นและกิจกรรมป้องกันในเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีเรือนจำอำเภอชัยยาและเรือนจำอำเภอเกาะสมุยนอกจากนี้ยังมีการรายงานการตรวจพิสูจน์ของกลางเสพติดและสารเสพติดในปัสสาวะจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่11สุราษฎร์ธานีและศูนย์พิสูจน์หลักฐาน8สำหรับวาระพิจารณาที่สำคัญที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาขับเคลื่อนรับรองผลการประเมินสถานะหมู่บ้านชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดรอบที่2ประจำปีงบประมาณ2569พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคตามแผนปฏิบัติการครอบคลุม3มาตรการหลักได้แก่มาตรการป้องกันทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษาป้องกันในกลุ่มแรงงานทั้งสถานประกอบการแรงงานนอกระบบและการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการในสถานบันเทิงและพื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษามาตรการ การปราบปรามและยึดทรัพย์ในการปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดการจับกุมคดีความผิดร้ายแรงและการอายัดทรัพย์สินเพื่อทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดและมาตรการบำบัดรักษาและฟื้นฟูทั้งการส่งเสริมให้ผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาการบำบัดโดยชุมชนล้อมรักตลอดจนการฟื้นฟูสภาพทางสังคมเพื่อติดตามดูแลช่วยเหลือให้ผู้ผ่านการบำบัดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในครั้งนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีระบบและเด็ดขาดเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างยั่งยืนไปต่อกันที่จังหวัดสงขลานะคะโดยคุณแจ็คลักษณัยเจริญชีพค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรมน.จังหวัดสงขลายกระดับความมั่นคงในพื้นที่และแนวชายแดนพร้อมวางมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวและภารกิจสำคัญระดับประเทศที่ห้องประชุม1ชั้น5สารกลางจังหวัดสงขลานายรัชศักดิ์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาครั้งที่10/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงพร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงชายแดนและเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ประชุมติดตามมาตรการดูแลความมั่นคงในพื้นที่4อำเภอได้แก่นาทวีเทพาสบ้าย้อยและจนะโดยเน้นการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลจุดตรวจสถานที่ราชการพื้นที่เศรษฐกิจและระบบสาธารณูปโภคสำคัญสำหรับสถานการณ์การก่อกวนในช่วงของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพบเหตุในพื้นที่อำเภอเทพา4เหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นการทำลายกล้องวงจรปิดและการเผายางรถยนต์โดยผู้นำท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ EOD ได้เข้าคุมพื้นที่และรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วขณะที่คดีความมั่นคงสะสมตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันมีจำนวน349คดีสามารถทราบตัวผู้กระทำความผิดแล้ว197คดีส่วนปี2569เกิดเหตุ1คดีและเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาในคดีสำคัญอื่นๆได้อย่างต่อเนื่องทางด้านของสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4หรือตชด.43ได้รายงานว่าสถานการณ์โดยรวมยังอยู่ในภาวะปกติพร้อมมีการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับกองกำลังประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดขณะที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลารายงานสถิติของผู้เดินทางเข้าออกในเดือนสิงหาคมรวม 613,521 คนโดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียทางนี้คาดว่าจำนวนผู้เดินทางจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมซึ่งตรงกันกับวันชาติและวันหยุดยาวของประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่3 11สิงหาคมถึง1กันยายน2569ประธานการประชุมจึงกำชับในงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบการจราจรบริเวณด่านชายแดนโดยเฉพาะด่านสะเดาเพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวพิจารณาการใช้บริการด่านแห่งใหม่ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางและสามารถรองรับการเดินทางได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นทางด้านของสำนักงานประสานงานชายแดนไทยมาเลเซียรายงานผลการดำเนินงานในช่วงของเดือนสิงหาคมโดยมีการฝึกทางบกแลนด์เอ็กซ์ทราโมครั้งที่29ระหว่างวันที่5-12สิงหาคมที่ผ่านมาณรัฐเปรักประเทศมาเลเซียเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างทหารและพลเรือนรวมถึงการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการจิตวิทยาครั้งที่30ซึ่งเห็นชอบร่วมกันกับรัฐกัลลันตันในการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและวัฒนธรรมตลอดจนพัฒนากลไกการประสานงานระหว่างกันให้มีความเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันกับรัฐเคดาโดยจำลองสถานการณ์น้ำท่วมและดินโคลนถล่มเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ ขณะเดียวกันได้เพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนร่วมตามมาตรการซีลแนวชายแดนระหว่างวันที่24สิงหาคมถึง4กันยายนนี้เพื่อรองรับการประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาคซึ่งจะมีการจัดขึ้นในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่รวมถึงรองรับภารกิจด้านการเดินทางของคณะรัฐมนตรีส่วนการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจสำนักงานศุลกากรภาคที่4รายงานผลการตรวจยึดสินค้าผิดกฎหมายมูลค่ารวมกว่า 11.9 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่เป็นบุหรี่ไฟฟ้าและยาสูบต่างประเทศขณะที่สำนักงานสัมปทานมิตรพื้นที่สงขลาสามารถดำเนินคดีผู้กระทำความผิดได้74คดีรวมค่าปรับกว่า 870,000 บาทด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลารายงานว่าไม่พบกรณีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในพื้นที่พร้อมเดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนผ่านโครงการพลเมืองตื่นรู้ภัยสื่อออนไลน์โดยมุ่งเสริมสร้างความรู้และทักษะในการป้องกันภัยจากสื่อออนไลน์นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความมั่นคงทางทะเลเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและขับเคลื่อนกิจการด้านความมั่นคงของจังหวัดสงขลาให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งพื้นที่ชายแดนพื้นที่เศรษฐกิจและความปลอดภัยของประชาชนลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
0: ขอบคุณคุณแจ็คลักษณะเจริญชีพนะคะจากอสมทจังหวัดสงขลาค่ะช่วงนี้นะคะไปต่อที่จังหวัดชุมพรนะคะนายสกุลดำรงเกียรติคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมโครงการร่วมพิธีณห้องพุทธรักษาโรงแรมมรกตทวินอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนะคะนายสกุลดำรงเกียรติคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะได้กล่าวว่าจังหวัดชุมพรมีความโดดเด่นและมีความหลากหลายทั้งด้านการเกษตรการประมงการค้าการบริการและการท่องเที่ยวการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมทางนี้กิจกรรมมากรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะไม่เพียงเป็นเวทีสำหรับนำเสนอผลสำเร็จจากการดำเนินงานเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและการส่งเสริมอาชีพและรายได้รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนกลุ่มองค์กรและภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับอย่างเป็นระบบด้านนางสาวประดับชูดำนะคะพัฒนาการจังหวัดชุมพรค่ะเปิดเผยนะคะว่าโครงการมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเสริมสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่กลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น50คนประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารส่วนอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดและอำเภอบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้แทนกลุ่มองค์กรและภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนสำหรับการดำเนินงานโครงการมากรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้จัดได้มีกิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการและแสดงผลสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงระดับจังหวัดและระดับอำเภอรวม9บูธประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการการสาธิต อาชีพการทำแซนด์วิชโบราณการทำดอกไม้ลวดกำมะหยี่การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตำบลเขาชัยราชอำเภอกระทิวจังหวัดชุมพรการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรการดำเนินงานโครงการโคกหนองนาโมเดลอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอตะโกจังหวัดชุมพรการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีตลาดใต้เกี้ยมตำบลละแมอำเภอจังหวัดชุมพรและการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรที่จังหวัดตรังนะคะนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดตรังณห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสากลตรังตำบลบางรักอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังโดยกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษสำนักงานเกษตรและสากลจังหวัดตรังเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับกรอบแนวทางสรรหาปราชญ์เกษตร4สาขากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอความร่วมมือให้จังหวัดดำเนินการคัดเลือกปราชญ์เกษตรให้เหลือสาขาละ1คนจาก4สาขาได้แก่1สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย2สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง3สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่นและ4สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายทั้งนี้เพื่อเข้ารับสวัสดิการและการส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้หลักเกณฑ์และเกณฑ์การให้คะแนนการพิจารณาอ้างอิงตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดินปี2552และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยแบ่งการประเมินเป็น3หมวดได้แก่คุณลักษณะส่วนบุคคลผลงานที่สร้างคุณประโยชน์40คะแนนและการขยายผลงาน30คะแนนซึ่งผู้ผ่านการเสนอชื่อต้องได้คะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า80 24คะแนนขึ้นไปและคะแนนรวมไม่น้อยกว่า80ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณานายวิรัติกาญจนพรหมเกษตรวัย68ปีเจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนำควายตำบลนาท่อมเหนืออำเภอเมืองตรังซึ่งได้รับการเสนอชื่อสาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องจากมีผลงานโดดเด่นด้านการทำเกษตรผสมผสานจากผลการประเมินตามแบบบันทึกนายวิรัติกาญจนพรหมได้รับคะแนนประเมินรวม99คะแนนจาก100คะแนนคิดเป็นร้อยละ99โดยได้คะแนนเต็มในหมวดคุณลักษณะส่วนบุคคล30คะแนนและหมวดผลงานที่สร้างคุณประโยชน์40คะแนนที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบตามเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อเตรียมจะส่งรายชื่อผลงานและผลการพิจารณาเสนอต่อคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขตและสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจัดโครงการลูกเสือชาวบ้านต้านยาเสพติดสร้างชุมชนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติดนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมลูกเสือชาวบ้านต้านยาเสพติดณกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่4ค่ายวชิราวุธตำบลปากพูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยนำกระบวนการลูกเสือชาวบ้านมาเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวและชุมชนรวมทั้งส่งเสริมบำบัดติดตามและช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบำบัดให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจปลูกฝังระเบียบวินัยความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและส่วนรวมตลอดจนสร้างเครือข่ายชุมชนในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดการดำเนินกิจกรรมลูกเสือชาวบ้านต้านยาเสพติดจะช่วยเสริมสร้างพลังชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ที่ผ่านการบำบัดพร้อมสร้างโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและครอบครัวและร่วมกันสร้างความชุมชนที่สงบปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติดที่จังหวัดย ยะลานะคะเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กาแฟยะลาสู่ตลาดพรีเมียมผนึกกำลังสมาคมบาริสต้าไทยและภาคีเครือข่ายนะคะวางระบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรจังหวัดยะลาบูรณาการความร่วมมือนะคะเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟท้องถิ่นโดยนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยดร.ระเด็นสมแอรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในพื้นที่ร่วมกับนายมีชัยอมรพัฒนกุลนายกสมาคมบาริสต้าไทยและคณะกรรมการบริหารสมาคมเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนกาแฟยะลาอย่างเป็นระบบมุ่งสู่การเป็นกาแฟคุณภาพและกาแฟพรีเมียมสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานและกระจายรายได้สู่เกษตรกรอย่างยั่งยืนการประชุมดังกล่าวมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนเข้าร่วมประกอบด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลาศูนย์วิจัยพืชสวนยะลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเทศบาลนครยะลาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรจังหวัดยะลาสภาเกษตรกรจังหวัดยะลามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและสมาคมบาริสต้าไทยที่ประชุมได้ร่วมกันวางแนวทางการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แนวคิดจากแปลงปลูกสู่กาแฟพรีเมียมครอบคลุมการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำต้นน้ำมุ่งคัดเลือกและพัฒนาเกษตรกรต้นแบบพร้อมยกระดับคุณภาพต้นกล้าและการจัดการแปลงปลูกตามหลักวิชาการเพื่อเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพสูงกลางน้ำวางแผนจัดตั้งศูนย์รับซื้อและแปรรูปที่ได้มาตรฐานมีระบบคัดเกรดผลผลิตตลอดจนพัฒนาศักยภาพด้านการคั่วการสร้างแบรนด์การพัฒนาบุคลากรด้านกาแฟปลายน้ำและมาตรฐานสากลพัฒนาฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกและระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันระดับสากลพร้อมทั้งต่อยอดนวัตกรรมจากผลพลอยได้ของกาแฟให้เกิดผลิตภัณฑ์และมูลค่าใหม่ด้านนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลายืนยันความพร้อมของเทศบาลในการสนับสนุนการขับเคลื่อนร่วมกับจังหวัดและทุกภาคส่วนเพื่อเปลี่ยนศักยภาพของกาแฟยะลาให้สะท้อนออกมาเป็นคุณภาพมูลค่าและรายได้ที่กลับคืนสู่เกษตรกรและคนไทยในพื้นที่อย่างแท้จริงทั้งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของการประชุมที่ไม่ได้มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณการผลิตเพียงอย่างเดียวแต่ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพการเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์และการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรในระยะยาวที่จังหวัดระนองนะคะณห้องประชุมโกมาซุมชั้น2ศาลากลางจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28สิงหาคมนี้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดระนองอย่างเป็นระบบการประชุมในครั้งนี้นะคะมุ่งเน้นการวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยบูรณาการข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านผู้ขับขี่ยานพาหนะถนนและสภาพแวดล้อมเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งนี้จังหวัดระนองให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อเนื่องโดยในปี2569พบว่าการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ในพื้นที่จำนวน4ครั้งและมีแนวโน้มระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นจึงจำเป็นต้องเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะทำงานให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงได้อย่างรอบด้านและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมในการประชุมมีผู้เข้าร่วมจำนวน40คนประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอแขวงทางหลวงระนองแขวงทางหลวงชนบทระนองสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองสำนักงานคปภ.จังหวัดระนองบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากระนองจำกัดสาขาระนองสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนองหน่วยกู้ภัยกู้ชีพมูลนิธิระนองสงเคราะห์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองโรงพยาบาลระนองโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ตลอดจนตำรวจทางหลวงระนองสถานีตำรวจภูธรจังหวัดระนองและสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดระนองมีประสิทธิภาพมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะในช่วงของรายการข่าวปักต ใต้บ้านเราค่ะขอบคุณศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนขอบคุณนักจัดรายการทุกสถานีนะคะขอบคุณสถานีวิทยุเครือข่ายอสมทภาคใต้นะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นจังหวัดไหนฝากคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันนะคะในเวลาเดียวกันที่สำหรับวันนี้ดิฉันกฤชนิภานิลเขตจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
1: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
0: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
2: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรับตั้งพลเอกชัยพฤกษ์นั่งเลขาสมชคนใหม่พร้อมปรับแผนยุทธศาสตร์ภาคใต้คาดแนวโน้มสถานการณ์จะดีขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่6ทับ2569ว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.คนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดที่ถูกโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเผยการดึงทหารเข้ามาดูแลสมช.เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ภาคใต้ปัจจุบันและในที่ประชุมได้มีการนำเสนอยุทธศาสตร์หรือการบริหารจัดการสถานการณ์ในช่วงนี้ซึ่งหลังจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเรื่องของความมั่นคงทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นท่านี้หลังจากที่ประชุมสมช.มีมติให้พลเอกชัยพฤกษ์เป็นเลขาธิการสมช.แล้วจะเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยันประเมินสถานการณ์ชายแดนใต้ต่อเนื่องเตรียมรับครม.สัญจรสงขลาพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่6ทับ2569ถึงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกฝ่ายมีการประชุมและติดตามสถานการณ์เป็นประจำทุกวันเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและภารกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีโดยมีการประเมินสถานการณ์ในด้านความมั่นคงรวมถึงติดตามเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อความเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมประสานการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายทหารตำรวจและผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง7จังหวัดในพื้นที่ส่วนกรณีที่มีทางคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับการตรวจกระสุนปืนที่ถูกอ้างว่าอาจใช้ยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการโดยทางตำรวจขอเวลา3วันเพื่อตรวจพิสูจน์นั้นพลตำรวจโทปิยวัฒน์ระบุว่าในส่วนของตำรวจขอรอผลการสอบสวนและการตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยตำรวจจะดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบเนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบหลักฐานอย่างรอบด้านก่อนสรุปข้อเท็จจริงสืบมักกะสันรวบโจรใจกล้าบุกก่อเหตุลักทรัพย์ถึงในโรงพักล่าสุดแกะรอยเส้นทางขนส่งพัสดุข้ามหลายจังหวัดตำรวจสน.มักกะสันจับกุมตัวนายไทยรัฐอายุ29ปีบริเวณริมถนนหน้ามินิบิ๊กซีท่าข้ามอำเภอค่ายบางราจันจังหวัดสิงห์บุรีสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุคนร้ายเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์ภายในห้องปฏิบัติการสายตรวจและห้องธุรการฝ่ายป้องกันปราบปรามสน.มักกะสันทางฝ่ายสืบสวนจึงตรวจสอบภาพจากกล้อง

0: ให้คนขับรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันบริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์รามคำแหงและรถยนต์คันดังกล่าวได้นำของไปส่งต่อยังสถานีรถไฟดอนเมืองก่อนจะมีไรเดอร์อีกคันมารับช่วงต่อเพื่อนำถุงพลาสติกไปบรรจุใส่กล่องพัสดุณสถานีรถไฟรังสิตโดยระบุจุดหมายปลายทางจะส่งไปยังสถานีรถไฟลพบุรีแม้คนร้ายจะพยายามใช้วิธีเปลี่ยนตัวผู้ขนส่งและเส้นทางเดินทางหลายต่อเพื่ออำพรางการจับกุมแต่ฝ่ายสืบสวนสน.มักกะสันได้สะกดรอยตามเบาะแสพัสดุดังกล่าวจนกระทั่งทราบพิกัดกบดานและสามารถนำกำลังเข้าจับกุมตัวนายไทยรัฐได้ที่จังหวัดสิงห์บุรีก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตก็ซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิครบซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
10: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
11: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

0: M-Cord Radio Network ช่วงอสวทเพื่อชุมชนโดย DJ โอนันทวัฒน
1: ์ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสวทเพื่อชุมชนนะครับวันนี้ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดรับหน้าที่แทนพี่โอนฤมลสักแป๊บหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าพี่โอเนี่ยนะครับติดธุระข้างนอกแล้วก็กลับเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะได้พูดคุยกันนะครับเรื่องราวของข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้พบกันตรงกับวันศุกร์นะครับวันศุกร์สิ้นเดือนเลยนะครับ28สิงหาคม2569นะครับวันนี้นะครับบรรยากาศก็ครึ้มๆตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับไม่ค่อยจะเห็นแดดสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าบางพื้นที่ก็ยังมีฝนตกกันอยู่นะครับวันนี้นะครับจังหวัดชุมพรมีงานน่าเที่ยวอีกหนึ่งงานที่อยากจะแนะนำเลยนะครับ28-30สิงหาคมนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรนะครับก็จัดงานขึ้นนะครับชื่องานเนี่ยนะครับ Feel All the Feeling at ชุมพรนะครับชื่องานก็น่าเที่ยวแล้วนะครับ3วัน3คืนนะครับที่หาดทุ่งวัวเล่นตำบลสะพลีอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะครับมีกิจกรรมชายหาดมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับเรื่องของกิจกรรมทางน้ำนะครับแล้วก็กิจกรรมเพื่อสุขภาพมากมายเลยทีเดียวนะครับช่วงค่ำคืนนะครับคืนนี้28สิงหาคมพบกับกวาง AB Normal นะครับ29สิงหาคมพบกับเต๋าพรัญวัฒน์นะครับแล้วก็30สิงหาคมคืนสุดท้ายพบกับวงอินสติ้งนะครับก็เป็นกิจกรรมสนุกสนานนะครับเพื่อความบันเทิงที่จัดขึ้นในพื้นที่ของหาดทุ่งวัวเล่นนะครับตำบลสะพลีอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับว่าวันหยุดเนี้ยนะครับวันหยุดช่วงสิ้นเดือนเนี่ยไปใช้เงินเดือนที่ไหนกันดีนะแนะนำเลยนะครับไปที่นี่นะครับที่หาดทุ่งวัวเล่นนะครับกับงาน Feel All the Feeling at ชุมพรนั่นเองนะครับเอาละครับมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันก่อนและช่วงหน้านะครับพี่โอนฤมลจะเข้ามาพูดคุยนะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆให้ได้รับฟังกันแน่นอนสักครู่เดียวครับ

0: ารสาระและความบันเทิงอสมทเพื่อชุมชนสนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
1: หอม
2: เข้มถึงใจ
3: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
4: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
3: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่077620009 0936763606 ID Line 0622365272
5: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
6: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
7: กลับเข้ามาค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะทักทายแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะก็ขอบคุณนะคะน้องโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันไปในช่วงแรกนะคะมาในช่วงนี้ค่ะนะคะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยไปร่วมกิจกรรมค่ะ1งานในพื้นที่ของอำเภอหลังสวนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาเล่ามาคุยรายละเอียดให้ฟังคุณผู้ฟังถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะพอพูดแบบนี้แล้วมีความรู้สึกว่ามันจะไกลตัวหรือมันจะใกล้ตัวใช่ไหมคุณน้าฟางมันมีอยู่ก้ำกึ่งทั้งสองอย่างเรียกได้ว่าเป็นการทำพินัยกรรมชีวิตให้กับตัวเองเดี๋ยวค่อยมาเล่ารายละเอียดกันให้ฟังนะคุณน้าฟางเป็นเรื่องที่สำคัญจำเป็นมากๆเพื่อที่คนที่เขาอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาจะได้ไม่ลำบากใจนะคะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินประเด็นนี้กันมาบ้างแล้วแหละแต่เดี๋ยวจะค่อยมาไล่เรียงเรียบเรียงให้ได้ฟังกันในโอกาสต่อๆไปนะคะเกริ่นให้ได้รับทราบกันก่อนเพราะว่าในช่วงนี้ค่ะเรามีเรื่องราวดีๆนะฝนตกๆแบบนี้คุณน้าฟางได้กาแฟสักแก้วหนึ่งอุ่นๆร้อนๆนะคะกับกาแฟเขาทะลุค่ะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุนะคะเรียกได้ว่าหาซื้อติดบ้านกันเอาไว้ได้เลยค่ะนะอยากจะดื่มกาแฟเมื่อไหร่คว้ากาแฟ3 in 1เขาทะลุมาดื่มกันนะคะการันตีมาตรฐานโอท็อป5ดาวค่ะเป็นกาแฟคุณภาพพันโรบัสต้ากาแฟดีของชุมพรบ้านเราหอมเข้มกลมกล่อมนะคะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุสนใจสอบถามได้ที่0936763606ค่ะแล้วก็มีจำหน่ายที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณนะคะขอบคุณไปในส่วนของปุ๋ย Black Cat ด้วยค่ะวันนี้พี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรนะคะเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้วนะจะต้องบำรุงต้นใช่ไหมคะวันนี้เลือกใช้ปุ๋ย Black Cat ได้เลยค่ะ1ชุดเนี่ยใช้ได้ทุกระยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ใดๆใช้ปุ๋ย Black Cat ควบคู่กันไปเมื่อคุณใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยคุณจะลดการใช้ปุ๋ยทางดินลงไปได้นะคะแล้วก็วันนี้ลองเปิดใจใช้ค่ะปุ๋ย Black Cat ตัวเดียวจบนะคะถ้าอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำสารปรับปรุงดินชนิดผงใช้ควบคู่กันไปแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกันอีก1ตัวก็คือ Black Cat 1ค่ะยาเชื้อรานะคะที่รักษาป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดที่เกิดในระบบรากลำต้นใบดอกสอบถามได้ที่อสมทชุมพรค่ะหรือที่บริษัทเกตประธานพรได้เลย0634596939นะคะ0634596939ค่ะคุณผู้ฟังฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆของเราในช่วงนี้นะคะแล้วก็วันนี้มีเพลงที่ถามมานะคะจากลุงบุญช่วยบอกว่าแถวปังหวานพะโต๊ะนี่ก็เจอฝนนะคะฝนตกตั้งแต่เช้าแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะแล้วก็อย่างที่แจ้งให้ได้รับทราบกันไปว่าพยากรณ์อากาศในช่วงนี้จังหวัดชุมพรเราเตือนถึง3วันนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี้ยฝนจะเยอะอยู่พอสมควรนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นดูแลรักษาสุขภาพขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยด้วยความห่วงใยนะคะไปฟังเพลงกันก่อนละกันค่ะเพลงนี้ตามคำแนะนำจากลุงบุญช่วยส่งมอบให้กับแฟนๆรายการทุกคนนะคะอกหักจากปากใต้เดี๋ยวจบเพลงนี้เราพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้านะคะอสมทเพื่อชุมชนในช่วงของ Mcot Green Marketมีเรื่องราวดีๆสินค้าดีๆในชุมชนของจังหวัดชุมพรมานำเสนอเป็นเรื่องราวอะไรต้องติดตามกันนะคะ

0: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการด้วยมาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร
3: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: มีสติก่อนสตาร์ท5อันดับพฤติกรรมเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวอาจเป็นความเคยชินที่มาพร้อมกับความประมาทเปลี่ยนเลนกระทันหันหรือที่เรียกว่าปาดหน้าใช้มือถือขณะขับรถขับจี้ท้ายคันหน้าง่วงนอนเครียดมึนเมาวางขวดน้ำหรือสิ่งของไม่เป็นที่สิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดควรมีสติก่อนสตาร์ท
2: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร
1: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน MCOT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะMCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมงMCOT Radio Network เสนอรายการอสมท.เพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market
2: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะอสมทเพื่อชุมชนค่ะในช่วงของ MCOT Green Market นะคะนำเรื่องราวค่ะของสินค้าผลิตภัณฑ์นะคะเรื่องราวต่างๆค่ะหรือจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะคะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเนี่ยมาพูดคุยกันนะคะซึ่งวันนี้เกริ่นให้ได้รับทราบกันก่อนละกันค่ะว่าเป็นเรื่องราวนะคะของน้ำพริกค่ะนะคะเป็นน้ำพริกที่เรียกได้ว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรพอพูดถึงน้ำพริกบางคนก็อาจจะคิดไปถึงน้ำพริกกะปิแบบพื้นบ้านที่เราทำกินกันในครัวเรือนหรือเปล่านะคะแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของน้ำพริกแบบไหนเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาติดตามกันนะคะรอฟังกันคุณผู้ฟังแล้วก็เรื่องราวนะคะของน้ำพริกเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ได้มีเพียงแค่อย่างเดียวค่ะแต่เขามีหลากหลายชนิดนะคะต้องติดตามค่ะว่าจะมีแบบไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาพูดคุยกันนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักแป๊บเดียวค่ะ
5: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
6: ปุ๋ยแบล็คแคทลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ยแบล็คแคทธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุด ผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร063-459-6939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
1: MCOT Radio Network เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market

0: ข้มข้นกรีนมาร์เก็ต
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามานะคะในช่วงนี้ค่ะอสมทเพื่อชุมชนในช่วงของ MCOT Green Market นะคะจะไปพูดคุยกันค่ะกับพี่เอสิริเพ็ญสันทากรนะคะจากกลุ่มเกษตรทำประมงปากน้ำหลังสวนนะคะในชื่อแบรนด์น้ำพริกวาซินีนะคะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะพี่เอคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็มาพูดคุยกันนะคะผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยโอ้เรียกได้ว่าโอ้เห็นมานานมากแล้วนะคะในหลังสวนนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของชุมพรเนี่ยเวลาไปงานของทางจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะได้เห็นนะคะอยู่บ่อยๆมากทีนี้ก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวให้พี่เอ๋ได้แนะนำตัวก่อนแนะนำกลุ่มที่เราทำผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะเชิญเลยค่ะ
2: ค่ะค่ะเอ๋นะคะสิริเพ็ญสันทากรประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงทำประมงปากน้ำหลังสวนค่ะ
1: ค่ะกลุ่มนี้เนี่ยตั้งมานานหรือยังคะพี่เอ๋คะ
2: นานแล้วค่ะประมาณตั้งแต่เริ่มมีผลิตภัณฑ์โอท็อปอะพ.ศ. 49อะค่ะ
1: ค่ะโอ้โหเรียกว่าเริ่มมาตั้งแต่ปี2549นะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: เริ่มมาเรื่อยๆแล้วก็มีสมาชิก50กว่าคนก็ทำการผลิตภัณฑ์ก็แก๊กเป็นกลุ่มเล็กๆอะค่ะ
1: เริ่มต้นค่ะเริ่มต้นทำอะไรยังไงก่อนนะคะพี่เอ๋
2: เริ่มต้นก็พี่เอกก็ดูเราอยู่ปากน้ำหลังสวนใช่ไหมคะมันเป็นผิดแบบวัตถุดิบของเราอ่ะเป็นทะเลอ่ะเราเกิดมาแล้วก็เห็นกับทะเลก็มันมีปลาทูที่ว่าไซส์ที่ว่ามันนิ่มๆเข้าไปขายปลาเหยื่ออะไรอ่ะพี่เอกก็มองว่าเอ๊ะมันต้องเพิ่มมูลค่าได้ใช่ไหมคะมันต้องเพิ่มมากฝาที่จะไปขายปลาเหยื่อพี่เอกก็เลยจับตรงนั้นน่ะมาแปรรูปเป็นข้าวเกี๊ยวปลาทูก่อนครั้งแรกเลยแล้วก็มาลองทำเสร็จแล้วก็ตอนนี้ข้างๆบ้านนู่นนี่ก็ชวนกันมาชิมพอมาชิมเสร็จแล้วได้เราก็เลยเริ่มออกขายแล้วพอดีปีนั้นก็เขาคัดสรรโอท็อปปีแรกด้วยเราก็เลยลองสมัครเข้าไปเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆเราก็ได้โอท็อป2ดาวมาแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนตอนนี้ก็สมาชิกเราก็15 คนก็แปรรูปจากข้าวเกียบไปแล้วตอนนี้ก็มองหาอะไรที่มาใหม่ๆก็ทำเป็นน้ำพริกทีหลังนี่ก็มาน้ำพริกต่าง
1: ๆ
2: เป็นปลาข้างเหลืองอบกรอบเป็นก้างปลาอะไรที่ยายในปากน้ำหลังสวนเราได้มาสมาชิกแล่ปลามาขายให้เราก็แปรรูปได้หมดเลย
1: มีปูม้าน
2: ิ่มปูม้าเราก็ทำได้หมด
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเราอยู่ปากน้ำหลังสวนวัตถุดิบเรามีอยู่แล้ว
1: อ
2: ะไรที่มาที่มีมาเราก็มาแปรรูปแล้วว่าเพิ่มมูลค่าให้ได้ให้แม่ข้างๆปลาอะไรเงี้ยได้มีรายได้การไปออกบูธน้องโอก็เห็นพี่เอ๋จะไปตลอด
1: ใช่ค่ะ
2: ไหนมีงานพี่เอ๋ก็จะรับไปหมดคือไม่เคยปฏิเสธได้ไม่ได้ก็คือไปให้ได้รู้จักกันต่างจังหวัดก็ไปนะคะ
1: ไป
2: เพื่อหาลูกค้าใหม่ๆเพื่อเราเห็นพรรคพวกเราเห็นเขาทำอะไรกันมั่งถ้าเราปิดกั้นอยู่ตรงนี้เราจะไม่โตแล้วเราจะไม่ตาเราจะไม่ฟ้า
1: ใช่ค่ะ
2: เราต้องไป
1: ทั่วไทยนะคะทีนี้เนี่ยน้ำพริกปัจจุบันเนี่ยมีกี่ชนิดแล้วอะคะพี่เอ๋
2: น้ำพริกมี10กว่าชนิดค่ะ
1: โอ้นะคะ10กว่าชนิดนี่เรียกว่าเยอะมากเลยนะอันที่ขายดีของกลุ่มเนี่ยคืออะไรบ้างคะ
2: ตอนนี้ก็มีน้ำพริกกุ้งเสียบชาวเลเผ็ดน้อยน้ำพริกกุ้งเห็ดหอมเผ็ดกลางน้ำพริกกุ้งขาวก็แห้งเผ็ดมากแล้วก็มีพวกน้ำพริกไข่เค็มก
1: ุ
2: ้งไข่เค็มมีนรกกุ้งมีหลายอย่างที่ว่าเราไปออกอะติดไฟอย่างบางเราก็หมุนเวียนกันไปบางครั้งก็อันนู้นหมดบ้างอันนี้ไม่ทันบ้างก็แต่ชูๆคือต้องพริกกุ้งเสียบที่ขาดไม่ได้
1: ค่ะ
2: แล้วก็เป็นอาหารทะเลแปรรูปพวกแบบเนี้ยพวกปูพวกปลาพวกก้างปลาที่มีเราก็เราต้องมาผลิตตลอดต้องมีตลอดค่ะ
1: ค่ะนะคะแต่ว่าล่าสุดที่โอได้ไปกินช่วงงานวิ่งแหวกทะเลเนี่ยก็คือน้ำพริกปูม้าเผ็ดจัดจ้านมากนะคะ
2: ค่ะค่ะ
1: ค่ะแล้วเห็นว่าเมนูนี้ก็ไปออกรายการทีวีด้วยใช่ไหมคะ
2: ก็มีเรื่องเด็ดเอ็ดจโล
1: ค่ะ
2: แล้วก็ของชัยยามิตรชัย
1: ใช่ค่ะล่าสุด
2: ล่าสุดค่ะน
1: ั่
2: นแหละผลตอบรับกลับมามากค่ะ
1: นะคะ
2: ได้ออกรายการมิตรรักทั่วไทย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แม่ๆโทรกันมาเยอะมาก
1: ค่ะเพราะว่าเขาได้เห็นถึงวิธีการทำน้ำพริกเลยใช่ไหมคะตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบนะคะแล้วก็วิธีการทำเลยอะไรอย่างเงี้ยคือสมัยก่อนเริ่มแรกเนี่ยพี่เอ๋โอเชื่อว่าแม่ๆทั้งหลายเขาทำนี่คือใช้แรงมือใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีแรงเครื่องจักรแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแรงมือไม่ไหวแล้วค่ะแม่แก่กันหมดแล้วกวนไม่ไหวต้องใช้เครื่องจักรช่วยถ้าไม่ได้กระทะพี่เอกก็ไม่ไหวเพราะแม่แม่กวนไม่ไหวจริงๆค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ต้องใช้แรงผู้ชายแล้วนี้กลุ่มที่กลุ่มก็มีแต่แม่แม่กันทั้งนั้นอายุมากๆกันทั้งนั้นค่ะ
1: ค่ะนะคะเพราะเวลาไปเห็นนี่เห็นสาวๆทั้งนั้นเลยค่ะนะคะค่ะเพราะว่า
2: วันนี้อบต.ปักหนูที่อำเภอนาทวีสงขลามาดูงาน2บัส90คน
1: โอ้โหค่ะ
2: เพิ่งกลับไปเมื่อเดี๋ยวเนี่ยที่ก่อนนะโทรมาที่พี่เอกเพิ่งรับครับก็กลับไป
1: ค่ะแล้วเขามาเรียนรู้อะไรยังไงบ้างคะพี่เอกคะ
2: เขามาเรียนรู้เราก็พรีเซนต์ให้เขาฟังว่ามันเราตั้งกลุ่มยังไงทํายังไงผลิตยังไงผ่านมายังไงประสบการณ์ที่เจอที่อุปสรรคอะไรมียังไงก็คือพรีเซนต์ให้เขาฟัง
1: เล่าให้ฟัง
2: ใช่เราก็ฟังว่าปัญหาที่เราเจอมาที่ตลอดที่เนี่ยแล้วแม่สนใจไหมแม่จะสนใจทำไหมอะไรไหมก็โทรมาปรึกษาที่หลังได้ถ้าใครสนใจจะทำผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็แนะนำเขาบางคนเขามีก็โทรกลับมานะเขาสนใจเนี่ยที่จะเรียนรู้ที่จะทำเพิ่มก็มีแบบว่าชาวบ้านเขามีอะไรเวลาอยากจะทำเหมือนกับพี่เอกที่ทำเนี่ยนะมันก็ให้ความรู้เขาได้เยอะอ่ะที่เข้ามา
1: ใช่ใช่ค่ะนะคะเรียกได้ว่าเล่าประสบการณ์ให้ได้ฟังกันนะคะแล้วก็ได้ต่อยอดนะคะเขาได้เอาไปต่อยอดได้เป็นแรงบันดาลใจนะคะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าพี่เอ๋นี่ทำมาตั้งแต่ปี2549นะค
2: ะ
1: เริ่มต้นจากข้าวเกรียบปลาทูนะคะแล้วก็มีวัตถุดิบในพื้นที่ในท้องถิ่นของปากน้ำหลังสวนก็เอามาคิดเอามาดัดแปลงนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยไม่ได้ทำเฉพาะแต่น้ำพริกยังมีสินค้าเรียกได้ว่าอะไรนะคะเป็นสินค้าทางประมงใช่ไหมคะ
2: ใช่มีทอดมันมีอะไรมีปูอะไรเราก็ไปนั่นได้ตลอดคือว่าไงอ่ะพอเราไปทีนึงอ่ะแม่ไปมีอะไรเราก็ไปขายได้ก็ได้ตังค์กลับบ้านมาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: มีปูม้าสดมีอะไรเราก็มาขายข้าวหน้าปูมั่งอะไรมั่งเนี้ย
1: ค่ะ
2: ก็คิดแตกออกไปเรื่อย
1: ๆค่ะ
2: อ
1: ัน
2: ไหนที่ของฝากก็คือของฝากอันไหนที่ของทานได้เลยก็ทานได้เลย
1: ค่ะ
2: เราก็จะแยกกันไป
1: ใช่ค่ะดีกว่าอยู่ว่างๆแม่ดีกว่าอยู่ว่างๆว่างนะได้มาได้ว่าโชว์ฝีมือ
2: สมองไม่สอด้วยได้ออกกำลังกายได้อะไรทุกอย่างได้เจอเพื่อนๆใหม่ๆพี่เอ๋ไปทั่วประเทศมีเพื่อนทั่วประเทศไปไหนก็พี่เอ๋มานอนบ้านหนูป้ามานอนบ้านหนูอย่างนี้ตลอดค่ะ
1: ค่ะ
2: มันน่ารักแบบนี้ค่ะถ้าไปเราไปเจอเพื่อนแล้วอ่ะ
1: ใช่ค่ะเหมือนกับว่าเราก็ได้ไปเพิ่มเครือข่ายนะคะแล้วก็ได้ไปประชาสัมพันธ์สินค้าดีๆในท้องถิ่นในพื้นที่ของปากน้ำหลังสวนด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วทีนี้วัตถุดิบต่างๆเนี่ยเราซื้อในท้องถิ่นอุดหนุนสนับสนุนชาวประมงใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เกษตรกร
2: จะเป็นสมาชิกแล้วเขาก็แล่เหมือนปลาเนี่ยเขาบารมีเขาก็ไปเรือเข้าเขาก็ไปหาไปซื้อไปเลือกมาแล้วก็มาแล่แล้วก็มาส่งที่กลุ่มก็คนแปรรูป
1: ค่ะ
2: มีกุ้งมีปูอะไรก็เขาก็ซื้อมาแล้วก็มาขายให้กับกลุ่มก็แปรรูป
1: ค่ะแล้วเมื่อก่อนเนี่ย เคยทำปลาทูต้มหวานด้วยไหมคะพี่เอ๋
2: เคยค่ะปลาทูต้มหวานก็ทำค่ะ
1: ใช่ไหมคะอันนี
2: ้ไปเมืองทอง
1: เขาบอกว่าเวลาถ้าไปปากน้ำหลังสวนเนี่ยต้องกินปลาทูต้มหวานแล้วกินได้ทั้งก้างเลยนะคะเพราะว่าแบบเคี้ยวได้ละเอียดหมดทุกส่วนเลยไม่ต้องเหลือเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะต้องต้มหลายวันหน่อยค่ะ
1: อันนี้มีวิธีบอกไหมคะเผื่อว่าบางคนอาจจะเอาลองไปทำที่บ้านแล้วมันต้มยังไงถึงก้างปลามันถึงได้เปื่อยหมดอะไรอย่างเงี้ยพี่เอ๋เล่าให้ฟังหน่อย
2: ส่วนมากบ้านเราปากน้ำหลังสวนต้มกันเป็นหมดนะคะแล้วจะสูตรใครสูตรมัน พี่เอ๋ก็ใส่ลองสับปะรดลองพวกนี้แหละก็เหมือนที่เขาทำนะแต่เราจะต้องต้มเคี่ยวให้นานทั้ง3วันก้างมันถึงจะเปื่อย
1: ค่ะโอ้โห3วันเลยนะคะถึงจะเปื่อยหมดกินได้ทั้งตัว
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะนะคะคือจริงๆมันก็เป็นสูตรพื้นฐานทั่วไปนี่แหละนะ
2: แต่ว่า
1: คือไปกินที่อื่นแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนของปากน้ำหลังสวน
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะพ่อโอ๋ก็ไปลองกินทางแม่กลองอะไรเงี้ยเวลาเขาต้มปลาทูต้มหวานเขาก็ไม่ได้เหมือนที่นี่นะคะ
2: ตอนนี้มีปากน้ำหลังสวนก็มีของผู้ใหญ่ปัญญาปากน้ำหลังสวนน้ำทำอยู่ทุกวันทำอยู่ตลอดก็ทำปลาทูนึ่งอยู
1: ่ค่ะ
2: ตอนเนี้ย อร่อยมากใช้ได้เลย
1: ใช่ไหมคะ
2: แนะนำเลย
1: ถ้าเกิดว่าไปปากน้ำหลังสวนแล้วลองเสิร์ชหาเมนูนี้ดูนะคะปลาทูต้มหวานแต่ถ้าเกิดว่าไปที่กลุ่มพี่เอ๋นะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรทำประมงปากน้ำหลังสวนนี่แนะนำน้ำพริกนะคะโดยเฉพาะน้ำพริกกุ้งเสียบใช่ไหมคะ
2: อันนี้
1: เราไม่ได้ไปลอกเรียนแบบทางโซนอันดามันนะ
2: ไม่ค่ะของเราไม่เหมือนเขาของเราเป็นแห้งๆเราใช้อบทุกอย่างแล้วหนึ่งคือพี่เอ๋ใช้ส้มจี๊ดเป็นตัวนำส้มจี๊ดบ้านเราเยอะแยะมีปลูกกันทุกบ้านใช่ไหมคะพี่เอกก็ใช้ตรงเนี้ยแล้วน้ำพริกเราจะไม่ดำแล้วรสชาติจะหอมแล้วเก็บได้นานกุ้งเสียบหอมกระเทียมก็อบก่อนที่จะมาปรุงแล้วตั้งบนโต๊ะอาหารได้อย่างน้อย3เดือนโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็น
1: โอ้โห
2: ไม่เหม็นหืนไม่เปลี่ยนรส
1: ค่ะอันนี้คือข้อดีจุดเด่นนะคะของผลิตภัณฑ์น้ำพริกวาซินีนะคะค่ะแล้วใช้ระยะเวลาเนี่ยเหมือนทำน้ำพริกสักชนิดนึงอ่ะพี่เอ๋ใช้เวลาวันนึงไหมคะหรือว่าเราใช้เวลากี่ชั่วโมง
2: ไม่ค่ะวันถ้าวันนึงก็3 4แบบหรือเหมือนแม่จี๊ที่เข้ามาเนี่ยก็สาธิตให้เขาดูกุ้งขาวก็แห้งกุ้งเสียบชาวเลก็ได้ไป2แต่เราต้องเตรียมวัตถุดิบไปก่อนนะคะเตรียมไว้แล้วเราก็สาธิตให้เขาดูด้วยก็ได้ถ้าวันนึงเนี่ยคือว่าทำ5อย่างได้เราเตรียมไว้วันเราเตรียมวันหนึ่งเราผสมวันหนึ่ง
1: ค่ะ
2: เหมือนเราจะไปงานไงฮะเรามีงานออกเราก็ต้องมาทำกันก่อนเพื่อจะเตรียม
1: ค่ะก็คือพริกหอมกระเทียมเนี่ยอบนะคะอบเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ค่ะเอาไปผสม
2: ค่ะ
1: แล้วต้อง
2: ผสมในเครื่องที่เห็นที่เราสาธิตเนี่ยเครื่องใหญ่อะเราก็จะหมุนผ่าทำให้เป็นน้ำผสมให้เป็นส้มจี๊ดน้ำตาลพวกนี้ให้เป็นยางมะตูมก่อนแล้วก็ใส่เครื่องที่เราอบลงไปแล้วเขาก็จะไม่เหมือนที่อื่นเพราะก็จะแห้ง
1: อ๋อก็
2: ควรลูกค้าพี่เอ๋จะอยู่ไปเมืองนอกเยอะหิ้วไปเมืองนอกกันเยอะเพราะว่าเก็บได้นาน
1: ใช่ก็
2: ไม่ต้องใส่ตู้เย็น
1: เพราะบอกว่าเก็บได้ข้างนอกเนี่ยถึง3เดือนเลยนี่คือจุดเด่นนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้วัตถุกันเสียใดๆด้วยนะคะ
2: ไม่จำเป็นเลยค่ะตรงนั้นเราใช้อบแล้วอยู่ได
1: ้อบจนแห้งแล้วขายยังไงอะคะพี่เอ
2: ๋ตอนนี้ในเพจนะกลุ่มขายอยู่100กรัม60บาท
1: ค่ะ
2: 200กรัมก็120
1: ค่ะ
2: นะคะแต่ถ้ามาซื้อหน้ากลุ่มก็50บาทร้อยกรัม50บาทเราก็จะแบบเข้ามาถึงหน้ากลุ่มเราจะขายราคาไม่เหมือนกับที่ว่าในเพจที่ตั้งไว้เราจะลดราคาให
1: ้ค่ะราคาในเพจนี่คือรวมส่งไปแล้วหรือยังคะหรือว่ายังไม่รวม
2: ส่งเหมาจ่าย50บาทจะสั่งมากสั่งน้อยสั่งเป็นมือสั่งเป็น 5,000 สั่งอะไรก็50บาทสั่ง100บาทก็เสีย50บาทแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งเท่าไหร่เหมาจ่าย50บาทหมด
1: ค่ะแล้วช่องทางการติดต่อการสั่งซื้อสินค้าของทางกลุ่มนะคะทางเพจชื่ออะไรแบบไหนยังไงคะ
2: เพจก็ในกลุ่มค่ะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรเข้าไปเลยค่ะโค้ดเนี่ยหากลุ่มเกษตรกรทำมุมปากน้ำหลังสวนก็ขึ้นแล้วค่ะหร
1: ือ
2: ไม่ก็น้ำพริกวาซินีโอท็อปอะไรก็ขึ้นค่ะ
1: ค่ะนะคะแต่เอ๊นี่โอแปลกใจอย่างนึงนะคะชื่อพี่เอ๋คือสิริเพ็ญแต่ว่าน้ำพริกเนี่ยแบรนด์วาซินี
2: แบรนด์วาซินีคือลูกสาวคนเล็กตั้งแต่แรกก็ไม่รู้จะทำก็ตั้งแต่เริ่มเลยอ่ะจะทำยังไงจะคิดกันต้องมีแบรนด์ต้องมีอะไรของเราแล้วก็วาซินีด้วยกันมันนึกได้เอาชื่อลูกสาวมาใส่เป็นแบรนด์วาซินีตั้งแต่นั้นน่ะ
1: คือตั้งแต่แรกเลยนะคะ
2: ตั้งแต่แรกเลยค่ะแล้วบางคนเขาคิดว่าพี่วาซินี
1: ใช่
2: พี่วาซินีพี่วาซินีตลอดค่ะการเชิญมาก็พี่วาซินีคนนี้อ่ะวัตถินีก็วัตถิน
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะโอ้ก็เข้าใจแบบนั้นเหมือนกันนะคะพี่เอ๋ว่าสงสัยพี่เอ๋เอาชื่อพี่เอ๋มาตั้งเป็นชื่อแบรนด์นะคะ
2: ใช่ค่ะพี่เอ๋ก็คุยกับสมาชิกก็ตอนแรกๆทำเลยอ่ะเราจะไม่ได้ดึงกลุ่มเข้ามาไงเราก็ทำของเราก่อนไงแล้วก็ทำเป็นแบรนด์ทีหลังก็เอาดึงชาวบ้านเข้ามาทำแล้วก็ไปจดวิสาหกิจอะไรแบบเนี้ยก็เลยต้องติดแบรนด์อันนี้ไปด้วย
1: ต้องใช้ชื่อนี้
2: ตั้งแต่นั้นใช้
1: ชื่อนี้มาตั้งแต่แรกนะคะดั้งเด
2: ิมค
1: ่ะค่ะทีนี้ก็หายข้อสงสัยแล้วนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะแล้วในส่วนของสมาชิกตอนนี้บอกว่ามีสมาชิก15คนสามารถที่จะรับเพิ่มเติมได้ไหมคะยังไงคะพี่เอ๋
2: ได้ค่ะก็รับเพิ่มเติมได้แต่ทางเราไม่รับมากเพราะว่าเราเอาน้อยเท่านี้แล้วมีคุณภาพดีฝ่าธรรมดาเยอะฝ่านี้นะคะแต่ว่าถ้าเขาไม่ทำงานหรือไม่อยากร่วมกับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็เอาที่มีคุณภาพแล้วน้อยๆเนี่ยมันมีคุณภาพมากฝ่าค่ะพอมีงานอะไรก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บร่วมใจกันดีมากเลยค่ะเราอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้อง
1: ใช่เป็นครอบครัวเลยนะคะ
2: ใช่
1: ใครสนใจใช่ค่ะใครสนใจรับเงื่อนไขของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้ได้ก็ไปสมัครเป็นสมาชิกนะคะมีงานมีอาชีพให้ได้ทำต่อยอดกันต่อไปเรื่อยๆนะคะค่ะแล้ว อยากจะให้พี่เอ๋เนี่ยได้ให้กำลังใจนะคะสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มคิดหรืออยากจะมีสินค้าเป็นของตัวเองอาจจะเริ่มต้นในการทำลองผิดลองถูกเนี่ยพี่เอ๋ให้ข้อคิดให้กำลังใจยังไงดีคะ
2: คือต้องนั่นค่ะทุกคนก็ต้องมี1ทั้งนั้นต้องเริ่ม1ก่อนไม่มี1ก็ไม่มี2มี3นะคะ
1: ค่ะ
2: คือต้องมีอะไรผิดพลาดอะไรเราลองก่อนค่ะลองทำผลิตขึ้นมาให้เราก็ไปวางเฉพาะอำเภอหลังสวนหรือว่าจังหวัดชุมพรเนี่ยมีงานเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยววันที่2นี่ประชุมผู้ใหญ่บ้านกำนันพี่เอกเข้าไปออกนะคะอำเภอเขาก็เชิญไปออกทุกเดือน
1: ค่ะอ
2: ยู่หน้าอำเภอค่ะเนี่ยเราทำเล็กๆเนี่ยอย่างแม่ที่อยู่ว่างๆเนี่ยทำกล้วยทำอะไรก็แล้วแต่เอาไปวางขายแรกๆเราอาจจะได้น้อยก่อนเดี๋ยวพอมันมีเพื่อนเรามีก็แตกไป1 2 3 4 5จะโตไปเองค่ะขออย่างเดียวให้ใจอย่าท้อ
1: ค่ะ
2: ขายได้ไม่ได้มันต้องมีมั่งของจะขายดีทุกครั้งน่ะมันไม่ได้ใช่มั้ยต้องมีมั่งขายได้ขายดีไม่ดีแต่เราต้องอย่าท้อเราต้องเดินหน้าเราลุยอย่างเดียวเดี๋ยวต้องเป็นวันของเราขอให้แม่หรือว่าพี่ๆอะไรที่ยังมีปัญหาหรือว่าผลิตแล้วขายไม่ได้อ่ะต้องลองนะคะ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ตลาดนั้นก็เยอะแยะต้องไปได้เลย
1: ใช่ค่ะไปลองก่อน
2: ค่ะขอให้ใจเราเต็มร้อยเราสู้เราอย่าถอยแล้วไปได้เอ๊พี่เอกรับรอง
1: ค่ะนะคะรับรองว่าต่อเนื่องไปได้แน่นอนแล้วทีนี้มีส่วนไหนที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลสนับสนุนอะไรบ้างไหมคะพี่เอกคะ
2: อ๋อของกลุ่มพี่เอกก็มีทุกหน่วยงานของจังหวัดชุมพรนะมีสภาชพัฒนาชุมชนพาณิชย์อุตสาหกรรมเกษตรทุกหน่วยงานแล้วกรมประมงที่กรุงเทพอ่ะกองพัฒนาอุตสาหกรรมสันน้ำกรมประมงเขาดูแลเก็บน้ำตรวจเก็บไปพันตรวจแล้วก็มีปัญหาอะไรโทรหาเขาอะไรไม่เข้าใจเขาจะส่งคนมาดูแลมาทำให
1: ้ค่ะ
2: โอ้เรื่องที่น้องๆก็มาน้องๆจากเกษตรก็มาช่วยรับแขกบ้านแขกที่มาเข้ามาเยือนนะน้องๆเกษตรก็มาค่ะ
1: ค่ะโอ้เรียกได้ว่ามีฝ่ายสนับสนุนอยู่ด้วยนะคะในส่วนของภาคราชการนะคะดังนั้นเนี่ยเริ่มต้นกันไปก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยมีหลายๆหน่วยงานเนี่ยที่เขาพร้อมจะเข้ามาดูแลช่วยเหลือนะคะเพียงแต่ว่าเรามีใจก่อนนะคะบางคนอาจจะทำอันนั้นอร่อยอันนี้อร่อยแต่ว่ายังไม่ได้โชว์ฝีมือเลยนะคะ
2: ใช่
1: ก็ลองดูแล้วกันนะคะเป็นหนึ่งทางเลือก
2: ลองไปแล้วก็ไปคัดสรรดาวมีดาวแล้วเราไปลองตลาดใหญ่ไปเมืองทองที่เพิ่งกลับมาจากเมืองทองโอท็อปศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปวันแม่ครับเพิ่งกลับมาน่าลองไปตรงนั้นถ้าไปได้ไปเปิดระดับประเทศนะโอ้โหสนุกมากเลยค่ะคุณโอ
1: ใช่ค่ะแล้วก็คือจะได้เจอเพื่อนด้วยนะคะแล
2: ้
1: วก
2: ็
1: จะได้โปรโมทสินค้าในท้องถิ่นในพื้นที่ของเราด้วยนะคะ
2: ค่ะ
1: ก็ให้กำลังใจกันช่วงสุดท้ายพี่เอ๋มีอะไรฝากเพิ่มเติมไหมคะสนใจผลิตภัณฑ์ก็ดีหรืออยากจะไปศึกษาดูงานก็ดีติดต่อช่องทางไหนอย่างไรคะเชิญเลยค่ะ
2: ก็สนใจผลิตภัณฑ์หรือว่าศึกษาดูงานก็ติดต่อพี่เอ๋ได้เลยค่ะเบอร์นี้เลยค่ะ0886616914นะคะ
1: ค่ะแล้วก็ถ้าเจออย่าลืมนะคะลองไปเลือกผลิตภัณฑ์น้ำพริกวาซินีนะคะของกลุ่มวิสาหกิจนะคะกลุ่มเกษตรทำประมงปากน้ำหลังสวนนะคะเพราะว่าจะออกงานเยอะมากนะคะบ่อยมากดังนั้นเนี่ยมีโอกาสลองนะคะไปอุดหนุนสนับสนุนสินค้าในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรบ้านเรานะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่เอ๋ค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนะคะได้พูดคุยกันค่ะกับพี่เอ๋นะคะสิริเพ็ญสันทากรค่ะท่านเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรทำประมงปากน้ำหลังสวนนะคะภายใต้แบรนด์น้ำพริกวาซินีนั่นเองคือมีหลายเรียกได้ว่ายังไงน้ำพริกเนี่ยหลายชนิดมากๆนะคะแล้วยังมีทอดมันนะคะมีสินค้าแปรรูปทางสินค้าทางการเป็นอะไรล่ะสินค้าทางประมงใช่ไหมคะที่เอามาแปรรูปเรียกได้ว่ามีเยอะมากนะคะอันนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ในช่วงนี้ค่ะ MCOT Green Market นะคะนำมาพูดคุยกันค่ะ
0: MCOT Green Market
1: ช่วงสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังคะเวลาหมดแล้วขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเจออัวกันต่อนะคะที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ค่ะ

0: MCOT Green Market
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีบอกไม่รู้เรื่องหลังโรงแรมภูแมนไม่ให้ฝ่ายค้านใช้จัดสัมมนาถามสื่อเขาไม่ให้ใช้แล้วเหรอชี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพมีหนังสือถึงนายสิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่จัดงานสัมมนาของเวทีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ทุกเรื่องได้อย่างไรบางเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะย้อนถามว่าเขาไม่ให้ใช้แล้วเหรอก่อนที่ผู้สื่อข่าวตอบว่าเจ้าของสถานที่เกรงว่าจะไปกระทบแขกที่เขาพักในโรงแรมโดยนายกรัฐมนตรีพยักหน้าก่อนจะกล่าวว่าการเสวนามันก็ไม่ได้มีห้องประชุมเดียวนับถอยหลัง3วันอธิบดีกรมการปกครองกำชับ878อำเภอเคาะประตูตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ย้ำกฎขอทบทวนสิทธิ์ก่อน31สิงหาคมนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ระดับอำเภอหรือ One Stop Service ทั่วประเทศ870อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายในช่วงโค้งสุดท้ายโดยเฉพาะผู้ที่มีผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์เนื่องจากขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง3วันก่อนสิ้นสุดการกดขอทบทวนสิทธิ์ในวันที่31สิงหาคมจากข้อมูลณวันที่28สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.พบว่ามีประชาชนไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจำนวน 9,314,253 คนในจำนวนนี้ดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,846,448 คนคิดเป็นร้อยละ 51.97 ขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกร้อยละ 48.03 จึงต้องเร่งสร้างการรับรู้และติดตามประชาชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและดำเนินการได้ทันภายในเวลาที่กำหนดสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ต้องกดยืนยันการขอทบทวนสิทธิ์ในระบบภายในวันที่31สิงหาคมผ่าน4ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการหรือธนาคารทั้ง5แห่งที่กำหนดในช่วง3วันสุดท้ายนี้ได้กำชับทุกพื้นที่ให้เร่งเข้าถึงเร่งติดตามและเร่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะประชาชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์ให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและศูนย์ OSS ทำงานเชิงรุกลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดจีนขอซื้อข้าวไทยเพิ่ม 60,000 ตันพาณิชย์เร่งเจรจาราคาแก้สัญญารองรับ 500,000 ตันนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่าการเจรจาซื้อขายข้าวกับคอฟโฟคอร์ปอเรชั่นของจีนภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G มีความคืบหน้าหลังกรมการค้าต่างประเทศส่งมอบข้าว 40,000 ตันจากปริมาณคงค้างส่งมอบตามสัญญาเดิม 280,000 ตันให้คอปโคเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและได้ชำระเงินค่าข้าวเรียบร้อยแล้วล่าสุดได้แจ้งความประสงค์ขอซื้อข้าวเพิ่มอีก 60,000 ตันกรมการค้าต่างประเทศจึงเสนอราคาขายในระดับที่สามารถแข่งขันได้และอยู่ระหว่างการเจรจากับฝ่ายจีนเพื่อให้ทั้ง2ฝ่ายสามารถตกลงราคาและเดินหน้าการซื้อขายได้โดยเร็วนางอรดากล่าวว่าการเจรจาในช่วงนี้มีความสำคัญเนื่องจากจีนมีความต้องการซื้อข้าวฤดูการผลิตใหม่ในขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีของไทยจะทยอยเข้าสู่ตลาดช่วงปลายปีกรมการค้าต่างประเทศประเมินว่าหากสามารถบรรลุข้อตกลงราคาและส่งมอบข้าว 60,000 ตันได้จะช่วยเพิ่มตลาดรองรับผลผลิตและเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาข้าวเปลือกของเกษตรกรรวมทั้งเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวของไทยในช่วงปลายปีด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: ื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDดี2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมล

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันต่อค่ะชั่วโมงนี้สุขใจไปกับเพลงนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันโดยโอ๋ณรุมนค่ะและที่นี่นะคะอสมทชุมพรทั้ง 90.75 และ 104.75 2คลื่นความถี่นะคะฟังกันได้ค่ะคุณผู้ฟัง 104.75 หลายๆคนก็ยังจดจำเป็นอสมทหลังสวนนะคะก็ชื่อคลื่นยังมีอยู่นะเพียงแต่ว่าเราก็รวมนะคะยังไงล่ะจะบอกว่า1สถานที่ในการจัดรายการแต่ออกไป2คลื่นความถี่นะได้ฟังครอบคลุมชัดเจนค่ะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็บางส่วนของประจวบคีรีขันธ์ระนองนะสุราษฎร์ธานีด้วยฟังกันอยู่ที่ไหนอย่างไรแวะมาทักทายแวะมาพูดคุยกันนะคะที่077-641-567นะคะ077-641-567กันได้เลยค่ะเพลงนี้เห็นบอกว่าถูกใจนะคะถูกใจแม่ไม้ใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้ เพลงอะไรนะเสน่ห์แม่ม่ายใช่ไหมคะเปิดรายการทักทายให้คุณได้ฟังการเป็นเพลงแรกนะคะก็ส่งมอบให้ทุกคนละกันคุณผู้ฟังนะคะในช่วงนี้อยากฟังเพลงไหนเดี๋ยวช่วงหน้าเตรียมตัวให้พร้อมละกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาแล้วค่ะพี่ส้มปทิวนะคะวันนี้มาสายแรกเลยบอกว่าฝนยังตกอยู่ใช่ไหมคะแถวปทิวนะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยความห่วงใยกันกับเพลงนี้รักนอกหัวใจค่ะ

0: รักนอกหัวใจนะคะผ่านพ้นกันไปเรียบร้อยช่วงนี้คุณผู้ฟังคุณขอมาเราจัดให้เตรียมตัวแล้วใช่ไหมคะ0776415567ค่ะ
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcot Radio Network
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังมาแล้วนะคะสายแรกของเราค่ะจะเป็นใครเอ่ยไปลุ้นกันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณโ
0: หว้าวพี่อีทนะคะมาสายแรกเลยพี่
2: ติดเลยค่ะ
0: กดปุ๊บติดปั๊บนะคะแสดงว่าตั้งใจมาก
2: มากค่ะ
0: โทรยากเหรอคะ
2: ใช่
0: โทรยากใช่ไหมคะวันนี้ไม่ยากนะกดปุ๊บติดปั๊บ
2: ค่ะไม่ยาก
0: วันนี้ไม่ได้เข้าสวนแล้วสิเพราะฝนตก
2: ฝนตกค่ะ
0: เออนะคะแล้ววันนี้เลือกเพลงอะไรดีคะฝนตกแบบเนี้ย
2: คุณโอบอกสักเพลงได้ไหมคะที่เกี่ยวฝนตก
0: เกี่ยวกับฝนตกเพลงที่เกี่ยวกับฝนนี่เยอะมากเลยฝนตกในทะเลฝนอะไรนะฝนจาน้ำตาหยุดไหลฝนเดือน6ฝนอะไรดีอ่ะฝนต้องสาบ
2: ฝนลากว่าจะอะไรนะคะ
0: ฝนจางนางหายใช่ไหมหรือจะเอาฝนไหนดีคะ
2: แล้วเดี๋ยวคุณโอจัดให้ค่ะ
0: แล้วที่พี่อีอยากฟังอ่ะฝนหนาวสาวครวญมีเยอะเพลงที่เกี่ยวกับฝนแต่ว่านี
2: ่ฝนหนาวสาวครวญใครร้องไม่รู้
0: ฝนหนาวสาวครวญก็มีหลายฉบับมีหลายฉบับเลยค่ะ
2: โอ้หลายฉบับ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวโ
2: อ้
0: เลือกให้นะ
2: จ้า
0: ฝนหนาวสาวครวญแล้วกันโอเค
2: ค่ะมาไม่ต้องเสียงทุกสายเลยนะคะที่ฟังรายการอยู
0: ่ได้เลยค่ะ
2: ค่ะทุกสายเลยค่ะแล้วก็ดีเจด้วย
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค
0: ่
2: ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะไปแล้วนะคะสายแรกของเราค่ะพี่อีทนะคะต่อมาเลยค่ะคุณผู้ฟังสายที่สองของเราสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับพี่โอครับผม
0: สวัสดีค่ะพี่เขียวฝนตกไหม
3: ตกก็ไม่มากครับตกหยุดอยู่ครับ
0: ตกหยุดอยู่เนาะโอเคมาค่ะวันนี้จะฟังเพลงเกี่ยวกับฝนอีกไหมคะ
3: ฝนตกรถติดอยู่ครับ
0: ฝนตกรถติดด้วยทำไมฝนตกแล้วรถต้องติดคะ
3: ธรรมดาคร
0: ับ ธรรมดาเนาะฝนตกรถติดอันนี้ของครูสุรพลเหรอคะของใคร
3: สมบัติเจริญ
0: ของครูสุรพลสมบัติเจริญ
3: สุรชัย
0: ของคุณสุรชัยนะ
3: ครับผม
0: โอเคเดี๋ยวดูให้จ้าม
3: าเมาจ๋าทุกคนเลยครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝนตกทำไมรถติดอ่ะคุณน้าฟังเพราะว่ารถเยอะใช่ไหมคะรถมันก็เลยติดใช่ไหมสายที่สามสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่นัท
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะแถวทุ่งตะโกอ่ะ
4: ฝนตกค
0: ่
4: ะตกตอนนี้เมื่อเช้าแล้วยังไม่แรงเลย
0: เนาะตกหยุดเหมือนบ้านพี่เขียวไหมอ่ะ
4: ค่ะ
0: จ้ะโอเคฝนแบบนี้ฟังเพลงอะไรดีละจ้า
4: วาดของเบ
0: ีย
4: ร์วรว
0: ุ
4: ฒค่ะ
0: โอเคบุพเพสันนิวาส
4: ของเบียร์วรวุฒจะกลับเองใหม
0: ่ได้เลยค่ะแล้วพี่นัทตอบหน่อยทำไมฝนตกรถติด จะไปรู้เลยบอ
4: กนะถนนมันลื่นรถก็เลยติดวิ่งช้าๆค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อวิ่งช้าๆเนาะต้องวิ่งช้าๆรถมันก็เลยติดไงโอเคเข้าใจแล้ว
4: มาไปตุ๊กเสียงตุ๊กสายค
0: ่
4: ะ
0: ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ีค่ะไปแล้วสายที่3ของเราค่ะต่อมาเลยคุณผู้ฟังสายที่4นะคะสวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สดีค่ะน้องโ
0: อสวัสดีค่ะพี่ส้มหรือพี่สาวในเมืองคะเนี่ย
5: พ
0: ี่
5: ส้มค่ะ
0: พี่ส้มวันนี้โชคดีจังเลยอ่ะ
5: โชคดีทั้งหน้าไมค์หลังไมค
0: ์
5: เลย
0: ใช่อันนี้คือสุ่มเสี่ยงโทรมาใช่ไหมคะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อ
5: แล้วแต่ก็ติด
0: ไม่คิดว่าจะติดแต่ก็ติดนะคะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ค่ะพี่ส้มได้ฟังไปแล้ว1เพลง
5: ถ้าขอซ้ำไม่ได้ก็ขอแจมเพลงเพื่อนก็ได้ค่ะ
0: เอาเพลงเพื่อนเพลงอะไรดีคะเดี๋ยวจะได้ขยับเปิดขึ้นมาเลย
5: เพลง
0: ฝนหนาวสาวควรฝนตกรถติดบุพเพสันนิวาสคิดถึงของคุณดวงจันทร์สุวรรณีกลิ่นแก้มนาง
5: เอาบุพเพสันนิวาสดีกว่า
0: บุพเพสันนิวาสนะคะนี่สองเสียงสองสายเดี๋ยวจัดไป
5: ให้กับคนขอนะคะแล้วก็มอบให้น้องโอด้วย
0: โอเคได้เลยค่ะ
5: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะปกติมาไม่ค่อยทันค่ะพี่ส้มนะวันนี้มาทันทั้งหน้าไมค์แล้วก็หลังไมค์เลยค่ะนะคะน่ารักมากเลยยังเป็นมิตรรักแฟนเพลงนะคะที่อยู่ไกลนะปะทิวนะมาสายที่5ของเราแล้วเนาะสวัสดีค่ะ
6: ส
0: าย
6: สุดท้ายแล้วนะ
0: สายสุดท้ายท้ายสุดเลยเป็นยังไงบ้างล่ะคะวันนี
6: ้ไม่เป็นอะไรหรอกดีแหละ
0: ไม่เป็นอะไรเลยเนาะฝนตกก็ไม่ใช่ปัญหา
6: ถ
0: ู
6: กต้อง
0: ฝนตกก็ฟังวิทยุอสมทได
6: ้ฟังได้ยัง
0: จ้าแล้ววันนี้จะฟังเพลงอะไรดีอะคะ
6: น้ำตาฝนของพี่แจ
0: ้โอ้โหเอาน้ำตาฝนเลยเหรอน้ำตาฟ้าได้ไหมอะ
6: น
0: ้
6: ำตาฟ้าฟังแล้วเมื่อเช้า
0: อ๋อเมื่อเช้าฟังแล้วใช่ไหมน้ำตาฟ้าเอานี่น้ำตาฝนของพี่แจ้ผิดช่วงไหมเนี่ยของพี่แจ้เนี่ย
6: พี่เสียท้ายสักเพลงไม่ได้อย
0: ู่โอเคยังไงรายการก็เป็นวาไรตี้แล้วจริงๆเลยโอเคค่ะจัดไปจัดไป
6: แต่พ
0: ี่
6: เสียท้ายกับเพลงนะเดี๋ยวทำขนมพอมันให้กินอีก
0: ได้คิดถึงแล้วเน่เมื่อไหร่จะทำให้กินเดี๋ยวโอได้แวะไปเอา
6: เดี๋ยวถ้าทำวันไหนโทรให้มาเอาเลยนะ
0: ได้นะนัดรับกันนะ
6: ถ
0: ูกต้องโอเคขอบคุณค่ะ
6: สว
0: ั
6: สด
0: ีค่ะนี่พี่สาวสวยหมู่ห้านะพญาน้องยาย่านะคะก็จะมีขนมหัวมันให้จะมีแกงพะแนงหมูให้นะคะสมัยตอนที่อยู่อสมทหลังสวนน่ะตั้งแต่มาอยู่อสมทชุมพรยังไม่ได้กินเลยนะคะรีบด่วนเลยนะทำวันไหนอ่ะบอกด้วยนะคะจะได้รีบไปเอา โอเคคุณผู้ฟังครบแล้วในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้5สายด้วยกันในช่วงนี้ค่ะ
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcord Radio Network

อ่ะได้ฟังกันไปค่ะเพลงนี้ฝนหนาวสาวครวนนะคะแล้วก็ต่อกันด้วยเพลงนี้เลยจ้าฝนตกรถก็ติดอ่ะปรับจังหวะกันสักนิดนึงเพลงนี้นะคะคุณสุรชัยสมบัติเจริญค่ะ

0: ลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcord Radio Network
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
1: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go GreenMcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมนต์

บุพเพสันนิวาสค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้เพลงเพราะๆนะคะก็เป็นเพลงที่พี่ณัฐทุ่งตะโกแนะนำมาแล้วก็พี่ส้มปทิวฟังร่วมกันไปด้วยนะคะก็ขอบคุณค่ะสำหรับการ แนะนำงานเพลงเสียงแห้งๆอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ยังเหลือเพลงคิดถึงคิดถึงใช่ไหมคะของคุณดวงจันทร์สุวรรณีพี่อิฐรักขาวถามมาทางช่อง TikTok นะคะน้องติ๊กหลังสวนกลิ่นแก้มนางค่ะอันนี้มาหลังไมค์นะคะแล้วก็ยังมีเพลงที่ค้างกันอยู่หน้าไมค์อีกเพลงนึงคือน้ำตาฝนของพี่แจ้รอสักครู่นึงนะคะส่วนหนุ่มน้องใหญ่โอ้หายไปนานวันนี้กลับมาขอเพลงของคุณยอดรักนะคะอะไรนะน้ำสังหลังรินใช่ไหมคะส่วนพี่แป้นค่ะช่วงนี้ไปเก็บมังคุดระมัดระวังด้วยนะคะด้วยความห่วงใยฝนตกไงกลัวลื่นนะคะบอกว่าถ้าทันก็เพลงฝนซาน้ำตาหยุดไหลของคุณดวงตานะคะอ่ะได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวทยอยจัดให้ได้ฟังกันไปนะคะ ช่วงนี้มาฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้ก่อนเลยค่ะสำหรับเครื่องฟอกอากาศนะคะสำหรับใครที่อาจจะมีความรู้สึกว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันมันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งนะคะโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวนะคะแต่ทุกปัญหาเนี่ยจะหมดไปค่ะเพราะว่าเรานะคะขอนำเสนอคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 นะคะทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเป็นเครื่องฟอกอากาศรุ่นที่มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานเลยนะคะช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันแล้วก็กลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานง่ายปรับแรงลมได้3ระดับค่ะเบากลางแรงได้เลยนะคะตัวเครื่องก็มีหน้าจอสัมผัส LED ค่ะแสดงสถานะแล้วก็อุณหภูมินะคะที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันกลางคืนเนี่ยคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศเอาอยู่เลยนะคะตัวนี้และที่สำคัญค่ะก็ใช้ไส้กรองระบบเฮปานะคะช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะสนใจสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยราคาโปรโมชั่นนะคะราคาเพียง 1,290 บาทนะคะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอีก1แผ่นนะคะโทรด่วนเลยที่021143990ค่ะ021143990นะคะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนียนะคะอ่ะฝากกันเอาไว้เรียบร้อยคุณผู้ฟังช่วงนี้สิ่งดีๆของเรานะคะไปค่ะฟังกันต่อช่วงนี้เลยพี่แจ้ดอนุพลแก้วการพร้อมและน้ำตาฝนค่ะ

0: กับเพลงโดยดีเจโอนฤมล
1: ส่งความสุขความสบายใจด้วยเสียงเพลงเพราะให้คุณได้ฟังกันนะคะคุณผู้ฟังทั้ง 90.75 แล้วก็ 104.75 นะคะช่วงนี้มาพาคุณผู้ฟังค่ะไปเปลี่ยนมื้ออาหารเดิมๆที่ซ้ำซากจำเจนะคะให้คุณเนี่ยได้ไปลองค่ะกับเมนูความแปลกใหม่นะคะที่คุณจะต้องตื่นเต้นเร้าใจแน่นอนเพราะว่าโอ้ไปกินครั้งแรกเนี่ยพอเห็นจานอาหารทะเลมาเนี่ยนะคะโอ้ก็จะดูว่าว้าวใช่ไหมอันนั้นเป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรนะคะวันนี้แนะนำคุณไปที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะนะคะกลิ่นไอทะเลที่คลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับนะคะวัตถุดิบในท้องถิ่นก็เป็นการสนับสนุนชาวประมงด้วยผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่ค่ะแล้วก็ทุกวันจะมีเมนูให้คุณได้เลือกสรรนะคะที่จอดรถก็สะดวกค่ะอยู่บริเวณถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์นะคะเข้าไปในซอยเดอะพิซซ่าคอมพานี30เมตรเท่านั้นเองนะคะแล้วคุณก็จะได้ไปพบกับความอร่อยค่ะนะที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งเพราะว่าเขามีอาหารทะเลนะคะสดสดนะแล้วก็ปรุงรสค่ะคุณชอบแบบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะเผ็ดกลางแบบไหนเนี่ยบอกระดับความเผ็ดได้เลยนะคะเพราะว่าที่นี่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะนะสำหรับคนที่ชื่นชอบอาหารทะเลต้องไม่พลาดลองไปลองดูนะคะบริหารงานโดยคุณเดียพกากรองค่ะแล้วก็คุณจันศรีพัฒน์นะคะวันนี้สอบถามหรือว่าสำรองจองโต๊ะได้เลยค่ะเผื่อจะไปเป็นหมู่คณะใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะคะได้จองโต๊ะเอาไว้ก่อนล่วงหน้าหรือสอบถามเมนูนะคะ0966349935นะคะ0966349935ร้านเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งนะลองแวะกันไปค่ะสัมผัสความอร่อยกับเมนูที่คุณจะต้องร้องว้าวนะคะกับ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังอ่ะก็ฝากกันเรียบร้อยเดี๋ยวฝากเพลงให้ฟังกันต่อนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพลงนี้ของคุณดวงจันทร์สุวรรณีค่ะ

ดถึงและคิดถึงค่ะเพลงนี้ของคุณดวงจันทร์สุวรรณีนะคะอ้าวจัดไปให้ตามคำแนะนำค่ะนะเรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังตอนนี้เพลงยังเหลืออีกกี่เพลงอ่ะ 2-3 เพลงนะคะมีกลิ่นแก้มนางค่ะหยดน้ำสังหลังน้ำตารินนะคะแล้วก็ฝนซาน้ำตาหยุดไหลค่ะ3เพลงเลยเนาะก็เอาเป็นว่าจัดให้ฟังกันไปตามลำดับนะคะที่ขอมาก็คือกลิ่นแก้มนางค่ะแล้วก็ถ้าเวลาทันก็น้ำสังหลังน้ำตารินนะคะเพลงนี้แล้วก็เพลงอะไรนะฝนซาน้ำตาหยุดไหลไม่ทันนะคะพี่แป้นอวยพรให้เก็บมังคุดได้เยอะๆระมัดระวังด้วยดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็ฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยค่ะคุณผู้ฟังด้วยความห่วงใยกันเสมอเลยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเรื่องราวของนานาสารพันสาระเนี่ยก็อาจจะหยุดไปบ้างนะคะบางวันมีก็อาจจะเอามาฝากแบบรวบรัดแบบเร็วๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าที่สำคัญแล้วก็คือแนะนำคุณผู้ฟังนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยค่ะเดี๋ยวเพลงไม่ทันเนาะ2เพลงเลยค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้กลิ่นแก้มนางแล้วก็น้ำสังหลั่งน้ำตารินสองเพลงนะคะของคุณสายันสัญญาคุณยอดรักสลักใจส่งท้ายกันไปก่อนแล้วกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันต่อค่ะกับน้องโอนะดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดสำหรับโอนรมนช่วงนี้ลาคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกสุภจีเผยคชกวางกรอบ 2,000 ล้านบาทดูแลสินค้าเกษตรปี70นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรหรือคชก.ครั้งที่1/2569ว่าที่ประชุมเห็นชอบกรอบการดำเนินงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรประจำปีงบประมาณ2570วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทสำหรับรองรับมาตรการดูแลเกษตรกรและบริหารจัดการสถานการณ์สินค้าเกษตรในปี2570กรอบดังกล่าวรองรับการดำเนินงาน6มาตรการครอบคลุมทั้งด้านการตลาดเพื่อรักษาเสถียรภาพและยกระดับราคาสินค้าเกษตรและด้านการผลิตเพื่อพัฒนาโครงสร้างการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้าครอบคลุมพืชไร่พืชน้ำมันผลไม้พืชหัวปศุสัตว์ประมงเกลือทะเลดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับปัจจัยการผลิตรวมถึงสินค้าจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ภาครัฐมีเครื่องมือรองรับสถานการณ์สินค้าเกษตรและสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันท่วงทีทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงปลายปี2569ต่อเนื่องถึงปี2570ไทยจำเป็นต้องเตรียมรับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนินโยที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรจึงต้องเตรียมมาตรการล่วงหน้าทั้งด้านการผลิตการบริหารจัดการผลผลิตการตลาดและการรักษาเสถียรภาพราคาเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้รวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่และสุกรคัดค้านนโยบายประกันราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นางจุฑามาศบุญแสงประธานสหกรณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยกล่าวว่าขอให้รัฐทบทวนโครงสร้างการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจากการประกันราคารับซื้อในประเทศ3ส่วนเพื่อนำเข้าข้าวสาลี1ส่วน3ต่อ1เปลี่ยนเป็นลดต้นทุนปัจจัยผลิตเนื่องจากวิธีการนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ต้องใช้ผสมอาหารก็ต้องรับภาระจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นด้วยที่ผ่านมาราคารับซื้อที่ตั้งไม่ถึงเกษตรกรผู้ปลูกตัวจริงแต่ตกอยู่กับพ่อค้าคนกลางมากกว่าเพราะเกษตรกรรายย่อยต้องขายผลผลิตล่วงหน้าเพื่อเอาเงินมาใช้ก่อนและพอเก็บเกี่ยวคืนก็ถูกหักค่าความชื้นอีกส่วนข้าวโพดที่พ่อค้ารับซื้อไว้แล้วมาขายในตลาดหลังจากนั้นก็ถูกปั่นราคาขึ้นไปเป็นกิโลกรัมละ13บาทผู้เลี้ยงไก่ไข่ไม่มีทางเลือกเพราะอาหารไก่ส่วนใหญ่ใช้ข้าวโพด 60% ของต้นทุนทั้งหมดเพื่อให้ไข่มีสีเหลืองสวยซึ่งจำเป็นต้องซื้อแม้ว่าราคาแพงที่สุดในโลกเป็นต้นทุนที่ปรับสูงขึ้นหากไปเทียบกับคู่แข่งอย่างมาเลเซียซึ่งนำเข้าข้าวโพดราคาถูกจากตลาดโลก 5-6 บาทส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าไทยทำให้ไทยแข่งไม่ได้ทั้งนี้รายงานข่าวจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กสมาคมว่ากลุ่มผู้เลี้ยงสุกรไทยไม่เห็นด้วยกับการสร้างภาระให้ภาคปศุสัตว์โดยการประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้พ่อค้าเท่ากับเอาการขาดทุน3ปีต่อเนื่องและสร้างภาระหนี้ไปประกันราคาให้ผู้รวบรวมสุภมาศลุยอัพสกิลเครือข่ายหอกระจายข่าวยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงฤดูน้ำหลากได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนการเตรียมความพร้อมเชิงรุกของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยเตรียมกลไกการสื่อสารในระดับพื้นที่ให้พร้อมก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมป้องกันตนเองและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นปัจจุบันมีเครือข่ายหอกระจายข่าว 80,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ทำให้ข้อมูลสำคัญเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงภารกิจการสื่อสารในภาวะวิกฤตไม่สามารถดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเครือข่ายการสื่อสารในระดับ

0: ให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
8: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
9: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
7: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New High New Honda
10: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio Network นะครับเจอกันในช่วงของจิโกยามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุอสมทชุมพรผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับดูแลในช่วงของบ่าย 3:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตย้อนยุคกับบรรยากาศวันศุกร์อย่างนี้นะครับใครที่ชื่นชอบงานเพลงเพื่อชีวิตเก่าๆแนะนำกันได้ติดตามกันได้นะครับอยู่ดูแลกันตรงนี้2ชั่วโมงกับเพลงเพื่อชีวิตเก่าแล้วก็ตามด้วยเพลงไทยลูกทุ่งอีก1ชั่วโมงนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดดูแลกันยาวๆกันไปนะครับบรรยากาศวันศุกร์ช่วงสิ้นเดือนอย่างนี้ด้วยนะครับ28สิงหาคม2569นะครับเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับทุกๆท่านทุกๆอาชีพนะครับดูแลกันตรงนี้จิ๊กโกยามบ่ายโดยโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายนะครับวันนี้ที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาไกลบ้านคุณกันเลยทีเดียวนะครับเก็บเงินเพลงเพราะๆที่คุณชื่นชอบและอยากจะฟังนะครับแนะนำกันได้ทาง0776-41567นะครับงานเพลงแรกของคุณหลงลองไลน์ผ่านกันไปนะครับเพลงนี้ที่ถูกทำถึงเข้ามากับชื่อเพลงอะไรนะเมื่อสักครู่นะเพลงชู้นะของหลงลองไลน์นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่มีขอฟังเพลงหมาหยอกไก่เข้ามานะครับเสียงร้องของมาริฮวาน่านะครับสำหรับเพลงเพราะที่อยากจะฟังก็จัดให้ฟังกันตามคำขอเช่นเดิมนะครับนี่คือมาริฮวาน่ากับหมาหยอกไก่ครับ

0: M-Cord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: จิ๊กโกยามบ่ายนะครับก็ยังมีอีกหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับที่ทยอยขอกันเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจัดให้ฟังตามคำขอนะครับไม่ว่าจะเป็นจากบางหมากเมื่อสักครู่ขอฟังเพลงวิทย์หลายใจของวิทย์ไฮเปอร์เข้ามานะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ขอฟังเพลงทะเลใจของคาราบาวมาด้วยนะครับจัดให้ฟังกันตามคิวแน่นอนครับช่วงเวลาของรายการจิ๊กโกยามบ่ายนะครับวันนี้นะครับก็มีเพลงเพราะๆที่คุณอยากจะฟังมีเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันนี้งานที่น่าสนใจอีกหนึ่งงานของจังหวัดชุมพรเรานะครับ Feel All The Feeling at ชุมพรนะครับงานดีๆที่บรรยากาศชิลๆที่ริมทะเลหาดอ่าวทุ่งวะเล่นตำบลสะพลีอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะครับมีกิจกรรมทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงกลางวันก็มีกิจกรรมทางน้ำนะครับการเล่นซับบอร์ดแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับรวมไปถึงช่วงค่ำคืนก็จะมีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่เข้ามาให้ความบันเทิงกันนะครับพร้อมทั้งร้านอาหารอร่อยๆด้วยนะครับที่หาดทุ่งวะเล่นนะครับ Feel All The Feeling at ชุมพรนั่นเองนะครับ3วันนะครับ28 29 30สิงหาคมนี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปต่อเนื่องดีกว่านะครับยังมีเพลงเพิ่มเติมเข้ามาที่ขอไว้ทะเลใจครับ

0: MCOT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
5: โกยามบ่ายซุปเปอร์เ
4: ฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
5: จิ๊กโกยาม

0: Record Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: M-Court Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: โอ้ก็ได้ใจไปไม่น้อยฮะแต่ก็มีประเด็นดราม่าขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือท่านรัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าอย่าไปพูดว่าตามล่าเลยคนไทยด้วยกันเนี่ยแค่นั้นนะครับพี่ไพศาลสายสัมพันธ์ทางทหารนะฮะแล้วก็การเมืองพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยจบโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น26ก็เป็นรุ่นเดียวกับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผบ.ทบ.
1: ชวนเล่นกันเหมือนกัน
0: ใช่ครับแล้วก็พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็รุ่นนี้ครับฮะแล้วก็ผบ.ทอ.และว่าที่ผบ.ทร.ก็เป็นเตรียมทหารรุ่นที่26ด้วยเหมือนกันอย่างที่บอกไว้ครับ
1: ก็เพื่อนร่วมรุ่นกันแต่อายุต่างกันเยอะเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: รัฐมนตรีกลาโหมที่เกษียณไปแล้ว
0: ครับ
1: เพื่อนร่วมรุ่นยังเหลือต้อง2ปี3ปีกันนะ
0: ครับครับก็อย่าง
1: เข้าใจว่าเสปูด้วงนี่ต้องน่าจะ2ปี
0: อ่ะก็ตอนนี้58อ่ะครับอีก2ปีครับ
1: 2ปี
0: ก็ดูสิฮะบิ๊กกุ้งอ่ะแม่ทัพภาค2อ่ะพี่ภิสาร
1: ครับ
0: ก็เพื่อนร่วมรุ่นด้วยเหมือนกันเกษียณไปแล้วเมื่อปีที่แล้วฮะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับโอ้แสดงว่า
1: คืออย่างนี้โรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยบางคนก็จบมัธยมต้นมาแล้วก็สอบเข้าเลย
0: ครับ
1: แต่บางคนก็ไปจบมัธยมปลายอย่างของท่านแม่ทัพภาคสองที่ท่านเป็นท่านบวช
0: ท่านบวชอยู่ฮะบิ๊กกุ้งฮะ
1: บิ๊กกุ้งอ่ะ
0: ครับ
1: อันนั้นเนี่ยท่านจบอาชีวะแล้ว
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ฮะ
1: ก็คือพูดง่ายๆว่าจบมัธยมต้นแล้วไปต่ออาชีวะอีก3ปีแล้วจึงไปเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
0: มาสอบได้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปปั๊บเนี่ยถ้าเด็กมัธยมต้นไปเข้าเตรียมทหารเนี่ยท่านก็ต้องแก่กว่า3ปีอ่ะถ้าเรียนตามเกณฑ์ไง
0: ก็บางคนนะพี่เวสารสอบปีแรกไม่ติดปีที่2ไม่ติดปีสุดท้ายของตัวเองสอบติดก็อาจจะอายุห่างกัน3ปีเลย
1: ก็ผมมีเพื่อนที่เรียนอำนวยสินด้วยกันเนี่ย
0: ครับ
1: เรียนมศ4ไปสอบเตรียมทหารไม่ติด
0: ครับ
1: เรียนมศ5จบมศ5ไปสอบเตรียมทหารติดก็ไปเรียนเตรียมทหาร
0: ครับ
1: ก็เท่ากับไปแก่กับเพื่อน2ปีแล้ว
0: ฮะ
1: ใช่มั
0: ้ยแล้วก็
1: เด็กที่ก็จบมศ3สมัยรุ่นผมก็เรียนมศ3
0: ครับ
1: จบมศ3ก็สอบเตรียมทหารได้เค้าก็เรียนเตรียมทหาร
0: ฮะหลังๆ
1: มาไปต้องไปจบมศ5ถึงจะได้เป็นถึงได้ติดเตรียมทหาร
0: หลังมานี้เขารับตั้งแต่ม.4ขึ้นไปพี่ไพศาลม.4ม.5ม.6ไปสอบ
1: ม.4ม.4ไม่รู้ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกกันยังไงเขาผมก็ไม่รู้เหมือนก
0: ัน ครับครับมันจะมีอีกแบบหนึ่งนะพี่ไพศาลเพราะผมดูอินฟลูเอนเซอร์โรงเรียนในร้อยเนี่ยนะครับมีเพื่อนร่วมรุ่นกันเนี่ยนะฮะสอบติดนักเรียนจ่าครับแต่ว่าได้คะแนนมาที่หนึ่งฮะพี่ไพศาลเขาก็จะโอนย้ายมาโดยอัตโนมัติที่โรงเรียนในร้อยครับ
1: เขาจะต้องไปพบโรงเรียนเตรียมทหารก่อน
0: ครับใช่ครับใช่คร
1: ับ
0: อ
1: ย่างพวกนักเรียนพลตำรวจอย่างเงี้ยสอบเข้าโรงเรียนพลตำรวจนะแล้วเป็นที่หนึ่งนะ
0: ครับ
1: เขาก็จะให้ไปเรียนที่โรงเรียนเตรียมทหารเลย
0: ใช่ฮะอันนี้ก็จะอายุห่างกันพอสมควรเนื่องจากโรงเรียนในร้อยตำรวจกับโรงเรียนจ่าเนี่ยนะฮะเข้าอุทม6
1: อย่างคุณอะไรนะที่ชื่ออะไรเป็นพลตำรวจเอกอ่ะผมมีคนรู้จัก
0: ครับ
1: เขาเป็นตำรวจแล้วเขาเกษียณเขาลาออกตั้งแต่เขายศจ่า
0: ครับ
1: แล้วเขาก็มาทำงานหนังสือพิมพ
0: ์ครับ
1: นะเราก็เรียกเขาจ่ามาทำงานหนังสือพิมพ์มาทำเรื่องตลาดการตลาด
0: ครับ
1: นะเสร็จแล้วเล่นกอล์ฟด้วยกันกับผมอ่
0: ะ
1: ไปเจอคนเนี้ยเจอพลตุเรศคนที่เที่ยนในสนามกอล์ฟ
0: ครับ
1: วิ่งไปกอดกันเลย
0: อ๋อเหร
1: อผมก็ถามเฮ้ยจ่าทำไมไปกอดเฮ้ยนักเรียนพลรุ่นเดียวกัน
0: อ๋อเหรอฮะ
1: แต่เขาสอบได้ที่หนึ่ง
0: ครับ
1: ก็นู่นเลยไปเรียนเตรียมทหารเลยแล้วก็เข้าในร้อยตำรวจสามพรานเลยแต่ว่าไอ้เริ่มต้นจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นนักเรียนพลตำรวจรุ่นเดียวกัน
0: ครับ
1: เขาว่ากันนะ
0: ครับ
1: ผมก็อ๋อตอบแล้วดังอ่ะคนนี้ดังมาก
0: โอ้แสดงว่าอาชีพราชการเองก็ไม่ได้ปิดกั้นนะชั้นประทวนชั้นสัญญาบัตรต่างๆนะถ้ามีความรู้ความสามารถมันสามารถอัพขึ้นไปได้นะไม่ใช่ตันเฉพาะประทวนอย่างเดียวนะครับเนี่ย
1: ใช่ก็เนี่ยเขามีระเบียบเขาอยู่ไม่รู้ปัจจุบันเป็นยังไงหรือเปล่านะ
0: ครับ
1: เหมือนทหารเนี่ยเหมือนกันนักเรียนในสิบเนี่ยเข้าใจว่า
0: ครับ
1: พวกที่หนึ่งหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะคัดไปเรียน
0: ใช่ครับ
1: เรียนเตรียมทหาร
0: ใช่ครับผมชอบดู

0: ฟลูเอนเซอร์ของโรงเรียนในร้อยตำรวจเขาจะดูว่าภารกิจแต่ละวันเนี่ยเขาเรียนอะไรกันบ้างแล้วก็พอพักแล้วก็ต้องทำอะไรเนี่ยแล้วก็ไปหาเพื่อนร่วมรุ่นของเขาเนี่ยว่าเอ้ามาจากไหนโรงเรียนอะไรอ๋อบางคนมาจากโรงเรียนจ่าแต่ว่าได้ที่หนึ่งของโรงเรียนจ่าก็เลยได้รับการปรับโอนย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนในร้อย
1: ฮะไปไม่ได้ไปธรรมดาด้วยมั้งน่าจะได้ทุนด้วย
0: ครับครับ
1: ก็จะมีทุนให้ไปเรียน
0: ก็ต้องหัวไบร์จริงๆประมาณนั้นนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่เวสานเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย

0: 016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดตุลาคม16นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
6: ครับเรื่องเกี่ยวกับหัวสวนี่วันนี้มีเวทีเสวนาของคณะกรรมาธิการด้านศาลใช่ไหม
5: ครับหลายแง่หลายมุมเลยนะครับวันนี้
6: ด้านศาลองค์กรอิสระก็เชิญหลายท่านนะเชิญคุณอภิสิทธิ์ไปปาฐกถาเปิดงาน
5: ครับ
6: แล้วก็มีเวทีโอ้โหนี่ผู้อาวุโสนั่นเลยนะ
5: ใช่ครับ
6: คุณวิชามหาคุณเนี่ยอาจารย์วิชามหาคุณ
5: ครับ
6: อาจารย์บวรศักดิ์อุวรรณโนคุณวัด
5: ติงสมิธ
6: คุณวัดติงสมิธ
5: ครับ
6: นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็พูดถึงเรื่ององค์กรอิสระเขาจะเน้นไปที่เรื่องของกกต.นะ
5: ครับ
6: เน้นเรื่องประเด็นที่ถูกจับจ้องอยู่ก็คือเรื่องคดีหัวสวผมสรุปอาจารย์วิชามหาคุณอดีตปปช.นะอาจารย์วิชาบอกว่าเรื่องปมโกงเลือกสว.เป็นจุดที่วิกฤตประเทศก็หนุนให้แก้รัฐธรรมนูญหรือที่มาขององค์กรอิสระโดยย้ำหลักว่าต้องยึดโยงประชาชนเตือนองค์กรอิสระอย่าสำคัญผิดว่าอิสระจนปิดข้อมูลยอมตามผู้มีอำนาจแล้วก็ทิ้งว่าปมทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยเชื่อสุดท้ายอาจจบแค่ข้าราชการไม่มีนักการเมืองไอ้เรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นนะ
5: ครับ
6: ก็บอกทางออกทั้งหมดก็อยู่ที่ประชาชนอันนี้อาจารย์วิชามหาคุณก็จะเน้นไปที่เรื่องของสองเรื่องนะปปช.ก็จะต้องตรวจสอบเรื่องไอ้หัวไอ้คดีทุจริตสอบแล้วก็กกต.ก็จะต้องดูเรื่องคดีหัวสว.เนี่ยที่อยู่ในความสนใจมาก
5: ๆครับ
6: คุณวัดติงสมิธนี่ก็

0: คุณวัตตินสมิธก็เป็นอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาแล้วก็เป็นอดีตประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนด้วยนะ
1: ครับ
0: คุณวัดบอกว่าตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการได้มาซึ่งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ60เนี่ยต้องผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภามีกระแสข่าวว่าคณะกรรมการเลือกตั้งกกต.เริ่มมีการพิจารณาวินิจฉัยกรณีข้อกล่าวหาวสว.ในช่วงบ่ายวันนี้แล้วนะวันนี้รู้สึกจะมีการประชุมจริงใช่ไหม
1: มีครับก็คือท่านกรรมการกกต.เนี่ยไปปาฐกถาไปอบรมกับนักศึกษาบอกว่าผมอบรมเนี่ยผมขอเวลาแป๊บเดียวเพราะผมต้องไปที่ประชุมกกต.ด้วย
0: กำลังเข้าหลังประชุมกันอยู่รอผมอยู
1: ่ใช่ครับรอผมอยู่นะฮะ
0: คุณทิติเชษฐ์ยุทธนาถนะ
1: ครับใช่ครับ
0: คุณวัดติงสมิธบอกว่าขณะที่กกต.4ใน7คนเนี่ยผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาชุดนี้จึงเห็นว่ากกต.เนี่ยควรส่งเรื่องดังกล่าวให้ศาลผู้พิพากษาคุณรัฐบอกว่าหากกต.ยกคำร้องผมเชื่อว่าน่าจะมีปัญหาเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดเพียงว่ามีเหตุอันควรสงสัยก็สามารถส่งศาลพิจารณาได้และเรื่องนี้ผ่านมา3เดือนแล้วจะมาบอกว่าไม่มีเหตุอันควรสงสัยไม่ได้แล้วสำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาที่มาองค์กรอิสระคุณรัฐเห็นว่ายังสามารถใช้ระบบสังหาต่อไปได้แต่ควรปรับกระบวนการให้โปร่งใสและตรวจสอบให้มากให้ได้มากขึ้นนะ
1: ครับ
0: รู้สึกจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคุณวัดเนี่ยพูดถึงเรื่องคดีหัวสวบอกว่าควรจะส่งทั้งหมดเลย200กว่าคนแต่ว่า
1: ผมเชื่อว่า
0: ถ้าสมมติไม่หมดเนี่ย ผมรู้สึกว่ามันจะต้องมีปัญหาแน่ถ้าต่ำกว่า120คน
1: ครับ
0: คุณวัดว่ากันนะ
1: ครับ
0: บอกว่าถ้า120คนเนี่ยยังเป็นตัวเลขที่อาจจะยังพอยอมรับได
1: ้ครับ
0: ไม่รู้ไปเอาใครไปเอาอะไรยังไงมานะถึงต้อง120นะ
1: ไปเอากลุ่มไหนไปเอาฝ่ายไหนมาเนี่ย120ประมาณนั้นฮะ
0: ใช่เพราะว่าคนนอกก็91
1: ครับ
0: สวทั้งหมดเลยก็138
1: อืม
0: อันนี้120เนี่ยจะยังไงอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าสวหมดก็โอ้โหเสียงข้างมากหายเลยนะ
1: ใ
0: ช่ไหม
1: ครับ
0: ม
1: ีใครอีกละฮะอาจารย์บวรศักด
0: ิ์แล้วก็มีอาจารย์บวรศักด
1: ิ์กับคุณอภิสิทธิ์โอ้ อาจารย์บวรศักดิ์ถึงขั้นเสนอเลยพี่เวสารฮะความเชื่อมั่นองค์กรอิสระนี้ตกต่ำลงไปเรื่อยๆนะหนุนแก้รัฐธรรมนูญเลยครับปรับ5ข้อยึดอำนาจจัดเลือกตั้งเนี่ยให้ส่วนราชการกำหนดกกต.แค่ออกกฎจับคนผิดเท่านั้นครับแล้วก็คืนอำนาจให้ประชาชนถอดถอนได้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนไม่มีสิทธิ์ในส่วนนี้แล้วฮะรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยครับ5ประเด็นที่ทางอาจารย์บวรศักดิ์เสนอนะครับว่าควรต้องมีการแก้ไขเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็คือ1อภิวัตที่1นะครับเวลาได้มาของครม.โดยรัฐธรรมนูญปัจจุบันกำหนดให้การได้มาของรัฐบาลเนี่ยไม่ช้าซึ่งเขียนเหมือนปี2475เมื่อสภาสิ้นสุดต้องเลือกตั้งภายใน45วันหากสิ้นสุดอายุยุบสภาเลือกตั้ง 45-60 วันปี2560ขยายให้กกต.มีเวลาประกาศ30วันอีก15วันเรียกประชุมสภาก็กว่าจะได้ครม.ใหม่เนี่ยปาเข้าไป5เดือนหากเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะอาจารย์บวรศักดิ์บอกว่าจะเขียนให้เลือกตั้งใน30วันหลังยุบสภาการยุบแล้วเลือกช้าซื้อกันเยอะหากยุบแล้วมีเวลาน้อยเนี่ยมันจะซื้อไม่ได้ครับอภิวัตที่2นะครับก็คือการสรรหาการเลือกองค์กรอิสระหรือว่าคณะกรรมการสรรหาให้นำบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญปี58ครับที่ถูกสปช.ตีตกเนี่ยเอามาใช้เลยโดยมาจากศาลฎีกาศาลปกครองสูงสุดพรรคการเมืองแล้วก็กลุ่มการเมืองฝ่ายรัฐบาลครม.และพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองฝ่ายค้านส่วนละ2คนแล้วก็ประธานองค์กรอิสระที่เลือกกันเองอีก1คนส่วนคนให้ความเห็นชอบต้องใช้ที่ประชุมรัฐสภาลงคะแนนครั้งเดียวแต่คิดคะแนนเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มส.ส.รัฐบาลแล้วก็กลุ่มฝ่ายค้านและกลุ่มส.ว.หากใครได้เสียง2กลุ่มจาก3กลุ่มเนี่ยก็ให้ได้เป็นและต้องเปิดเผยผลการลงคะแนนแล้วก็การตรวจสอบประวัติด้วยเอาเนี่ยเลือกองค์กรอิสระเนี่ยเอาแบบนี้เหมาะสมกว่าอภิวัตที่3นะครับระบบถอดถอนให้กลับมาหากไม่มีสว.ที่ดีต้องโยงไปถึงประชาชนให้ลงคะแนนได้เช่นถอดถอนนายกหรือว่ารัฐมนตรีให้ใช้การลงมติถอดถอนจากทั้งประเทศส.ส.หรือ

0: สวจำกัดเฉพาะภาคหรือจังหวัดเท่านั้นครับพี่ไพศาลฮะอภิวัตรที่4นะครับสำนักงานกกต.โดยไม่ให้มีอำนาจจัดการเลือกตั้งแต่ให้เป็นอำนาจของที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงคุมเลือกตั้งครับโดยให้ใช้องค์กรภูมิภาคท้องถิ่นดำเนินการส่วนกกต.เนี่ยจะให้มีหน้าที่2ประเด็นครับออกกฎกำกับเลือกตั้งแล้วก็จับคนผิดเลือกตั้งพอแล้วนะฮะนี่อาจารย์วรศักดิ์บอกอย่างนั้นครับ
1: แล้วทำไมมีเจ้าหน้าที่ตัวเอง
0: ไม่ต้องมีเมื่อก่อนนี้มหาดไทยเป็นคนกำกับดูแลใช่ไหมพี่ไพศาล
1: ก่อนจะมีกกต.
0: ใช่ไหมครับ
1: เป็นของกระทรวงมหาดไทย
0: ฮะและอภิวัตรที่5นะครับการยอมรับกลุ่มการเมืองที่ไม่ถึงขั้นต้องเป็นพรรคการเมืองที่ถูกกำหนดจำนวนสมาชิก 5,000 คนหรือมีสาขาพรรคเพื่อเป็นทางออกของบ้านเมืองครับอันนี้ก็เป็นอภิวัตรที่5ที่อาจารย์บวรศักดิ์เสนอฮะถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญเขาจะเขียนแบบนี้ครับ
1: อาจารย์บวรศักดิ์นี่ก็ยกร่างรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับนะ
0: ครับ
1: ฉบับสุดท้ายที่ยกร่างนี่ก็ผู้ที่เขาให้ยกร่างเขาไม่เอาเกินลงกา
0: เกินลงกาฮะใช่คร
1: ับ ที
0: ่มีวิวัฒนากับอาจารย์วิษณุอยู่นะ
1: อาจารย์วิษณุเรา
0: ครับ
1: บอกว่าก็เหาะเกินลงกาไป
0: ครับ
1: ลุงตู่เลยไม่เอาเลย
0: ครับส่วนอีกท่านหนึ่งคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยท่านก็พูดแรงเลยสำหรับองค์กรอิสระอภิเพศาน
1: ครับ
0: เขาบอกว่าตอนนี้นะฮะบรรดาพรรคการเมืองนะครับบรรดาสวแทรกแซงองค์กรอิสระครบวงจรไปหมดแล้วครับ มีการส่งคนเข้ามายึดองค์กรอิสระ
1: บอกหัวกันหัวมันหมดแล้วนะ
0: ครับเอ้าแต่ว่าทางองค์กรสวเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ผมก็ทำตามกฎหมายทำตามรัฐธรรมนูญก็ให้ผมโหวตเลือกกรรมการในองค์กรอิสระผมก็เลือกไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นสารรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นกกต.กกต.เขาเลือกไปกี่คนแล้วนะครับเนี่ย
1: กกต.เลือกไป
0: 4คนใช่ไหมพี่ไพศาล
1: 4ใน7ขนาดนี้เลือกมาจากชุดปัจจุบันเนี่ย
0: ครับก็เป็นสวชุดเนี่ยฮะชุดปัจจุบันเนี่ยครับเป็นคนเลือกนะฮะซึ่งคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเนี่ยเขาส่งคนเข้ายึดองค์กรอิสระแล้วทางออกเนี่ยก็คือต้องแก้รัฐธรรมนูญฮะโดยเฉพาะที่มาขององค์กรอิสระแล้วก็ที่มาของสวเนี่ยครับ
1: ครับ
0: ประมาณเนี้ยครับ
1: แต่คุณอภิสิทธิ์เตือนนิดเตือนบอกว่าไอแก้รัฐธรรมนูญตั้งสสรเนี่ยก็ต้องเขียนให้ดีนะอย่าไปเขียนเปิดทางให้หัวเลือกสสร
0: ครับเดี๋ยวจะมีคดีเพิ่มอีกฮะ
1: เขาไปล็อกตั้งแต่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญกันมาเลย
0: ครับก็เขาวิพากษ์วิจารณ์กันนะก็ให้เลือกกันเองเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของการล็อกได้ทั้งหมดนะครับ
1: นี่ก็เป็นเวทีใหญ่นะที่มีเนื้อหาที่สื่อก็ให้ความสนใจกัน
0: เป็นเวทีของคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและก็กองทุนของสภาผู้แทนราษฎรเขาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดเสวนาวันนี้ครับ
1: ครับส่วนเรื่องหัวสวที่เป็นปลีกย่อยแต่ก็อยู่ได้รับความสนใจจากสื่อพอสมควรก็เป็นการชี้แจงของคุณณภินทร ศรีสังพาน
0: ครับ
1: นะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งไอติมผลิตเขาตั้งกระทู้ถามแล้วไม่ได้มาตอบไอติมผลิตเขาก็เลยถือโอกาส
0: ว่าไปฝ่าย
1: เด
0: ีย
1: วว่าไปฝ่ายเดียว
0: ครับ
1: คุณณภินทร์เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขอแถลงก็ปรากฏว่าวันนี้เขาก็ตั้งโต๊ะแถลงนะ
0: ครับ
1: ท้าทายให้คุณผลิตให้คุณยิ่งชีพมาร่วมเลยมาไม่ได้ก็โทรศัพท์มาถามก็ได้ให้เบอร์ด้วย
0: วิดีโอคอลเลยสปีกเกอร์โฟนเลยโทรเข้ามาถามเดี๋ยวผมจะตอบเลยแต่ว่าทั้งสองท่านเขาบอกว่าไม่สะดวกวันนี้ครับ
1: ครับก็สรุปว่าคุณณภินทร์ชี้แจงว่าไอ้ที่กล่าวหาว่าตนในขณะดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ได้เรียกผู้สมัครสวเข้าไปคุยก่อนเลือกสวระดับประเทศและมีการขอให้เซ็นใบลาออกไว้ล่วงหน้านะก็ชี้แจงว่าที่บอกว่าเป็นในอะไรนี่ในกใช่ไหม
0: ฮะในเอหรือใน
1: เอ
0: ครับ
1: เอ
0: ครับ
1: ตอนที่ว่าเป็นในเอเนี่ย
0: ได้เข้าพบกันสองครั้ง
1: ยอมรับว่าในเอได้พบกับในเอเนี่ยสองครั้ง
0: ครับ
1: แต่สรุปนะคุณณภินทร์ชี้แจงว่าไม่ได้มาคุยกันเรื่องเลือกสว.เลยโอ้มันไม่ได้หรอกผมมีตำแหน่งแล้วก็ผมเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยท่านนายกในฐานะหัวหน้าพรรคท่านออกหนังสือไว้เลยว่าห้ามเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวเข้าไปอะไรไม่ได้ผมถือเป็นการแทรกแซงผิดกฎหมายเพราะผมเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรไม่ได้แต่ได้หาลือกับนายเอเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องไก่งวงมันล้นตลาดฉันว่างั้นนะ
0: เป็นไปตามที่คุณผลิตบอกเลย
1: มาคุยกันเรื่องไก่งวงล้นตลาด
0: ครับครับผลิตเนี่ยเขาก็ดักคอไว้ก่อนหน้านี้แล้วพี่เมษาน
1: ครับ
0: ถ้าบอกว่ายอมรับว่ามาพบเนี่ยต้องเป็นเรื่องนี้แน่นอนเนี่ยเนี่ยวันนี้คุณณภินทร์ก็อธิบายจริงๆว่ามาพบเรื่องไก่งวงจริงนะ
1: ก็เขารู้สึกจะมีทำหนังสือชี้แจงไปที่กกต.
0: ครับ
1: แล้วก็คุณผลิตเขาคงได้อ่านแล้วล่ะว่าทางฝ่ายคุณณภินทร์เนี่ยเขาทำหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่ามีผู้สมัคร
0: ครับ
1: ชื่อนายเอมาพบเนี่ย
0: ครับคุยเรื่องอะไร
1: มันใช่ไหมแล้วก็มาพบเรื่องที่มีการกล่าวหาว่าขอดูตัว
0: ครับ
1: แล้วพอครั้งที่สองเนี่ยถึงขั้นว่าให้เซ็นใบลาออกไว้ล่วงหน้า
0: ครับ
1: คุณณภินทร์เขาชี้แจงแล้วพร้อมนั้นเนี่ยเขาก็มีเอกสารชี้แจงจากข้าราชการซึ่งระบุว่านั่งอยู่พร้อมกับที่คุณที่นายเอมาพบและพูดคุยเนี่ย
0: uh-huh.
1: ได้ร่วมสนทนาด้วยก็ให้การเป็นสักขีพยานแต่ว่าคุณผลิตเขาบอกว่ามาแบบข้อความเหมือนกับซีล็อกมาแล้วก็เซ็นชื่อ
0: ครับครับ
1: ให้การอะไรเงี้ยให้การแบบเหมือนกันอ่ะว่ามาพบวันไหนอะไรยังไงแล้วก็คุยเรื่องอะไรเนี่ย
0: ก็ผลิตถึงเขากระแสไปถึงคุณสุภจีไงฮะว่าช่วยดูหน่อยเพราะว่าแต่ว่าคนละชุดกันสำหรับครม.นะฮะถ้าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วทำเอกสารเท็จชี้แจงแบบนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยนะประมาณนี้ครับ
1: เข้าใจว่าตอนนั้นเป็นรัฐมนตรี
0: ช่วย
1: เพื่อไทยนะยังเป็นรัฐมนตรีนายกเพื่อไทย
0: ครับ
1: ภูมิใจไทยเป็นพรรคร่วม
0: ครับใช่ครับใช่ครับครับส่วนประเด็นอื่นๆนะฮะที่คุณณภินทร์ชี้แจงนะพี่เพศานก็คือกรณีวันที่4ที่5กรกฎาคมปี67นะฮะซึ่งเป็นช่วงการปฐมนิเทศสว.ที่โรงแรมพูแมนคุณณภินทร์เนี่ยบอกว่ามีการนำข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์ของสว.แล้วก็นักการเมืองภูมิใจไทยมาเชื่อมโยงกับสถานที่ดังกล่าวโดยตั้งข้อสังเกตว่าโรงแรมพูแมนเนี่ยเปรียบเสมือนพื้นที่สาธารณะครับซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปใช้บริการได้ทั้งบริเวณชั้นล่างร้านกาแฟล็อบบี้หรือว่าห้องอาหารช่วงเวลาดังกล่าวพรรคภูมิใจไทยซึ่งสำนักงานเขายังสร้างไม่เสร็จซ่อมไม่เสร็จเนี่ยนะฮะก็มาใช้สถานที่แห่งนี้ครับเป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์และพูดคุยกันหากมีเรื่องสำคัญก็สามารถใช้ห้องประชุมขนาดเล็กที่รองรับคนได้ไม่เกิน10คนส่วนกรณีที่อ้างว่าสว.มารวมตัวกันเป็นจำนวนมากถึงประมาณ100คนเนี่ยคุณณภินทร์บอกว่าหากมันเกิดขึ้นจริงก็ต้องใช้ห้องประชุมใหญ่ดังนั้นการมีสัญญาณโทรศัพท์ของสส.ภูมิใจไทยอยู่ที่โรงแรมนี้เนี่ยถามว่ามันมีหลักฐานหรือไม่ว่าอยู่ในห้องประชุมตรงนั้นด้วยนะฮะในขณะที่ช่วงวันที่4ถึง5กรกฎาคมปี67ไม่ได้อยู่ที่โรงแรมพูแมนเนื่องจากเดินทางไปราชการที่เยอรมันโดยมีทั้งหนังสืออนุญาตเดินทางไปราชการที่เสนอถึงคุณภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีพาณิชย์ขณะนั้นครับรวมถึงหลักฐานหนังสือเดินทางแสดงการเดินทางเข้าและออกประเทศโดยตนเนี่ยเดินทางออกจากประเทศไทย28มิถุนายน67เดินทางกลับ8กรกฎาคม67ฮะมันคาบไม่ได้คาบเกี่ยวแล้วเพราะว่าเขาคุยกันไปแล้วผมยังอยู่ต่างประเทศอยู่เลยซึ่งสามารถนำหลักฐานทั้ง2ส่วนมาแสดงได้แล้วก็ส่งให้กกต.ชุดที่26ไปแล้วนะครับอันนี้คุณณภินทร์บอกว่ามันคือหลักฐานที่ชัดเจนแล้วถามว่ามาตั้งข้อกล่าวหาได้อย่างไรสิ่งเหล่านั้นมันพิสูจน์ให้เห็นว่าคณะกรรมการชุดที่26เนี่ยใช้วิธีการตั้งข้อหาแบบซุ่มผมไม่ได้อยู่นี่ท่านก็อธิบายแบบนั้นครับ
1: โอเค
0: ครับ
1: ก็ได้ชี้แจงไป
0: ครับครับก็กกต.เองก็อย่างที่พี่เปสารถามว่าวันนี้เขาประชุมกันหรือไม่อย่างไรประชุมครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีผลอะไรออกมาเพราะว่าอย่างคนที่ยืนยันว่ามีการประชุมเนี่ยก็คือคุณทิติเชษฮะกกต.วันนี้ไป าฐกถาเวทียุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการต่อสาธารณะของนักศึกษาพตสรุ่นที่16พี่ไพศาลก็คุณทิติเชษฐ์เนี่ยบอกว่าผมต้องรีบกลับไปประชุมกับกกต.นะฮะไม่สามารถอยู่ฟังการเสวนายุทธศาสตร์ของน้องๆ นักศึกษาได้ครับแล้วก็พอปาฐกถาเสร็จท่านก็รีบลงออกประตูหลังไปเลยผู้สื่อข่าวก็พยายามจะเดินไปถามว่าวันนี้จะมีการคุยเรื่องของคดีหัวสวหรือไม่อย่างไรจะพิจารณาเสร็จในสัปดาห์นี้เลยหรือไม่เพราะว่าตามกำหนดก็คือวันนี้ใช่ไหมพี่ไพศาล28เนี่ยก็จะเคาะเลยเนี่ยคุณทิติเชษฐ์
1: ที่แรกข่าวที่แรกก็มาว่าอย่างนั้นแล้วที่ก็มีการปฏิเสธ
0: ใช่
1: ปฏิเสธอย่างเป็นทางการ
0: ครับก็คุณทิติเชษฐ์เองก็ไม่ได้ตอบคำถามรีบขึ้นรถไปเลยครับ
1: ครับ ผมก็เดาว่าเขาคงจะประชุมกันจริงแหละ
0: ครับ
1: แต่อาจจะไม่ได้ว่าเหมือนกับศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหม
0: ครับ
1: คือมีมติรวบรวมได้ทุกคนทุกอะไรเรียบร้อยแล้วก็มีการแถลงอะไรต่างๆอันนี้คงไม่แถลงนะคงจะให้เป็นเอกสารข่าว
0: ครับ
1: คราวนี้ผมก็ยังไม่ทราบยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าเขาประชุมกันเสร็จในวันนี้หรือว่าเขาจะไปต่อวันจันทร์อีกแล้วก็ออกหนังสือที่ออกหนังสือข่าว
0: ครับ
1: บทสรุปหรือผลเนี่ยในวันจันทร
0: ์
1: หรือว่าเสร็จในวันนี้แล้วก็จะออกกันวันเสาร์หรืออาทิตย์เลยก็รอลุ้นกันไปก็แล้ว
0: ออกได้กี่หน้าฮะไม่ยกคำร้องไม่มีมูลหรือส่งต่อศาลฎีกาพี่ไพศาลฟันธงยังไงดีครับ
1: ใหญ่ๆมันก็3หน้าแต่ว่าเห็นอะไรคุณเป๋าอะไรเขาบอก5ใช่ไหม
0: ครับ
1: 5หน้าแต่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันแล้วกัน
0: เดี๋ยวพักกัน
1: ขออนุญาตพักกันสักครู่
0: พักครู่หนึ่งครับ
1: ครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีครับพี่เพศานฮะเมื่อสักครู่ที่ถามไปว่ามันออกได้กี่หน้าเนี่ยคุณอิสระชนคุยเข้ามาบอกผมฟันธงเลยยกคำร้องครับนี
1: ่คือที่คุณยิ่งชีพเนี่ยที่บอกห้า
0: ครับ
1: ห้าเนี่ยหมายความว่าถ้าไม่ฟ้องเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีเกิดสถานการณ์ได้5ซีนาริโอ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าพูดถึงว่ากกต.กกต.เนี่ยจะสามารถวินิจฉัยได้กี่ทางเน
0: ี่
1: ยก็สรุปได้3ทางไม่พ้นจาก3ทาง
0: ครับ
1: ก็คือ1ฟ้องทั้ง229คนส่งฟ้อง
0: ครับ
1: นะเพราะผู้ต้องหามีทั้งหมด229คนส่งทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: ซึ่งที่มันก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าใน229เนี่ย มันจะมีสวที่
0: 138
1: 138
0: ครับ
1: แล้วก็ที่ไม่ใช่เนี่ยอีกประมาณ91คนใน91คนเนี่ยจะมีนายกแล้วก็รัฐมนตรีกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเทียบเลยนะ
0: ครับ
1: ใช่มั้ย
0: ครูยงครูใหญ่โดนหมดหรือเปล่าฮะ
1: ครูใหญ่ก็โดนด้วย
0: ครับ
1: ในจำนวนรวมแล้ว229นะอันนี้คือส่งหมด
0: ครับ
1: ก็เป็นลุ้นกันที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งกับอีกทางนึงก็คือยกหมดนะ
0: ไม่มีมูลเลยเนี่ย
1: ไม่มีมูลเลยยกเลยเหมือนกับอนุวินิจฉัยอ่ะ
0: ครับ
1: ที่เขาตรวจดูแล้วก็ทั้ง229ยกหมดนะกับอันที่3เลยก็คือว่ามันก็กักๆอ่ะยกส่วนหนึ่งฟ้องส่วนหนึ่งนะยกส่วนมากฟ้องส่วนน้อยจะฟ้องส่วนไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนแต่หลักๆก็คือว่ามีโดนด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็รอดส่วนหนึ่ง
0: คุณวัดติงสมิธบอกว่าสัก120อ่ะประมาณเนี้ย
1: พี่คุณวัดบอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยจะให้รอดเนี่ยต้องตกประมาณไม่น้อยกว่า120
0: ครับ
1: ท่านต่ำกว่านั้นจะผิดหวังมาก
0: คุ
1: ณวัดในฐานะที่เป็นศาลเก่าด้วยมากนั้นนะ
0: ครับ
1: ใน3หน้าเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี
0: ้
1: แต่คราวนี้คุณยิ่งชีพเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าก็มีคนเนี่ยถามว่าหากกกต.ไม่ฟ้องสว.สักคนเนี่ยจะย้อนกลับมาฟ้องใหม่ไม่ได้แล้วนะครับพี่น้องเนี่ยที่คุณยิ่งชีพเขาโพสต์จั่วหัวไว้ใน Facebook ของเขาล่าสุดนะ
0: ครับ
1: โดยบอกว่าช่วงนี้มีคำถามเข้ามาเยอะจากประชาชนผู้เป็นห่วงเป็นใยและโดยเฉพาะสื่อมวลชนทุกสำนักถามว่าถ้าหากกกต.สั่งไม่ฟ้องใครเลยในคดีการโกงเลือกสว.ที่มีผู้ต้องหา229คนแล้วจะทำอย่างไรต่อจะทำยังไงก็จะเอาผิดพวกเขาจะทำยังไงที่จะเอาผิดพวกเขาได้ผมคิดว่านี่เป็นคำถามที่ไม่สร้างสรรค์ไม่จำเป็นต้องตอบเพราะถ้าตอบตรงๆไม่ถนอมน้ำใจคนถามก็คือไม่มีทางนะไม่มีทางอะไรอีกแล้วครับสิ่งที่คาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้นหากกกต.สั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้ง229คนผลที่จะตามมาเป็นดังนี้1ผู้ต้องหาทั้ง229คนซึ่งมีทั้งแกนนำพรรคภูมิใจไทยส.ส.และส.ว.อีก138คนจะรอดตัวจากข้อกล่าวหานี้ลอยตัวด้วยคำสั่งที่มีกฎหมายรองรับหลังจากนี้หากใครขุดเรื่องการโกงเลือกสว.ขึ้นมาพูดอีกพวกเขาจะปฏิเสธอย่างหนักแน่นโดยมีหลังพิงคือคำสั่งกกต.ถ้าใครไปวิจารณ์ว่าเขาโกงการเลือกตั้งมาอีกเขาจะปีกกล้าขาแข็งมากขึ้นอีกในการไปฟ้องเอาผิดหมิ่นประมาทเพราะกกต.สั่งไม่ฟ้องพวกเขาไปหมดแล้วคดีที่ฟ้องคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์จะมากขึ้นแน่ๆสองระบอบสีน้ำเงินจะยิ้มล่าลอยตัวสบายใจได้คราวนี้เมื่ออยู่ในสภาพวกเขาจะลงมติโดยแพ็กกันโหวตแบบตามใจโดยไม่ต้องเกรงกลัวอะไรอีกแล้วข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญจะผ่านได้ก็ต้องเป็นโมเดลที่พวกเขาพอใจเท่านั้นรัฐธรรมนูญใหม่จะเดินหน้าได้ก็ต้องเป็นแนวทางที่มอบอำนาจให้สว.สีน้ำเงินแบบเต็มๆก่อนถ้าเสนอแก้ไขที่มาสว.ให้เลือกตั้งหรือเสนอยกเลิกสว.ไม่มีทางที่พวกเขาจะยอมยกมือผ่านและไม่อาจจะแก้ไขระบบนี้ได้ยังมองไม่เห็นหนทางนะ3สว.สีน้ำเงินจะอยู่ในตำแหน่งต่อไประหว่างทางข้างหน้าพวกเขาจะเลือกคนมาเป็นกกต.จนครบทั้ง7คนดังนั้นถ้ามีการเลือกตั้งสส.หรือสว.เลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นในภายภาคหน้าการเลือกตั้งก็จะอยู่ในการควบคุมโดยคนจากสีน้ำเงินทั้งหมด4ถ้าจะมีการเลือกสว.ใหม่ใครอยากเป็นสว.ก็วิ่งไปสยบยอมกับพวกเขาเพราะกกต.เป็นคนที่เขาเลือกมาและเขามีประสบการณ์รู้แล้วว่าวิธีการจัดการให้ได้สว.ต้องทำอย่างไรหลบกฎหมายหลบคดีอย่างไรแล้วก็ทำได้เต็มที่เพราะคนพวกเดียวกันไปสมัครก็จะไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัตินะถ้าสรุปว่าระบอบสีเงินจะเฟื่องฟูมองไม่เห็นว่าจะเอาลงได้อย่างไรผมได้ยินหลายท่านถามว่าแล้วเราจะเอาผิดกกต.ได้หรือไม่ก็ไม่แน่ครับอาจจะเอาผิดได้ก็ได้แต่ถ้าฟ้องคดีสำเร็จเพื่อเอากกต.ติดคุกได้สัก 3-4 คนสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือรัฐเสียเงินเพิ่มเลี้ยงดูคนเหล่านี้ให้กินฟรีในเรือนจำแล้วจะเลือกกกต.ใหม่โดยสว.ชุดนี้อยู่ดี
0: ครับ
1: คนอาจเห็นกกต.ติดคุกแล้วสะใจแต่ระบบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับยังเดินหน้าลงหิวกันต่อไปดังนั้นการเอา กกต.ติดคุกยังไม่ใช่เป้าหมายครับ
0: มันคือปลายทางในเน้นในมุมของแต่คุณยิ่งชีพนะฮะครับ
1: อันนี้ก็คุณยิ่งชีพเขาก็ล่ายาววันนี้นะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ห้าซีนาริโอนะฮะที่ถ้า
1: หากว่าไม่มีการส่งฟ้องเลย
0: ครับ
1: สักคนเดียว
0: ครับมันจะออกมาในรูปแบบนี้มองก็ค่อนข้างเห็นภาพเลยนะฮะอาจารย์ที่ฟ้องนี่ฟ้องแล้วนะฮะกกต.ไปฟ้องไอลอแล้วนะครับพี่ไปศาลครับคุณคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ครับไปแจ้งความที่กองปราบนะครับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกรณีไอลอเผยแพร่เอกสารความเห็นของนายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ซึ่งขณะนั้นเนี่ยปฏิบัติหน้าที่แทนคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ที่เกี่ยวข้องกับคดีเลือกสว.การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้ข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบตามกระบวนการของกฎหมายและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายนะก็อันนี้ก็คือเพิ่มเติมอีกหนึ่งคดีนอกเหนือจากบรรดาแกนนำทางการเมืองนะฮะแล้วก็มีหลายท่านที่เหมือนกับเขาไปฟ้องจังหวัดนู้นฟ้องจังหวัดนี้ประมาณนั้นนะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: นี่คือเรื่องของกกต.นะฮะเดี๋ยวคงต้องรอมั้งพี่ไพศาลนะเพราะวันนี้เขาประชุมกันเนี่ยจะออกวันนี้เลยจะออกเอกสารชี้แจงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือว่าจะตามกำหนดที่กกต.เขาบอกว่าเขาจะพิจารณาเฉพาะเรื่องของสว.ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์เดี๋ยวต้องรอติดตามนะ
1: ฮะมีก็บอกว่าก็ชี้แจงล่าสุดเขาว่ายังอยู่ในกระบวนการอยู่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ยังไม่ได้ว่าจบแล้วแล้วจะลงมติ
0: ก็ข่าวก่อนหน้านี้ว่า28เนี่ย28จะเคาะใช่ไหมครับพอข่าวออกไปพาดหัวกันไปอีกวันหนึ่งออกเอกสารชี้แจงเลยว่ายังไม่มีการลงมติยังอยู่ในกระบวนการอยู่นะ
1: คือดูจากสถานการณ์กกต.ก็คงจะหนักใจอ่ะ
0: ครับ
1: กระแสมันแรงอย่างนี้สังคมก็จับจ้องนะ
0: ครับ
1: แล้วผลมันออกมาไม่ว่าจะออกหน้าไหนเนี่ยมันก็
0: โดนแรงกระแทกทั้งหมดนะฮะ
1: ก็โดนแรงกระแทกหมด
0: ครับ
1: ถ้าส่งฟ้องทั้งหมดก็มันก็โอ้โหใช่ก็ต่อ
0: ก็นี
1: ่สว.โดนกันเป็นระนาวแบบนั้น
0: น
1: ะแล้วก็นักการเมืองใหญ่ๆในรัฐบาลก็โดนกันก็สั่นสะเทือนทั้งหมดอะครับ
0: พี่เปสารคุณผู้ชมผู้ฟังลองคิดดูสิฮะคือหลายคนเนี่ยมีคำถามเลยสว.ชุดนี้ตั้งกกต.ไปแล้ว4ท่าน4ใน7ฮะเนี่ยพออย่างเงี้ยเหมือนกับเราไปดักทางแล้วว่ามติของคุณมีคนจับจ้องอยู่ทั้งประเทศนะเพราะฉะนั้นจะลงยังไงนะจะออกทางไหนดีล่ะครับโอ้คงเถียงกันหนักในที่ประชุมอะครับ
1: สิ่งที่อาจจะทำให้ยังไม่ได้ข้อสรุปเร็วนะ
0: ครับ
1: ผมคิดว่าเขาต้องตรวจทานให้มันแม่นยำถ้าหากว่าจะยกทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีหลังพิงในข้อกฎหมายว่าเขาจะไม่ถูกเช็คบิน
0: ครับ
1: คือสังคมจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรยังไงกกต.ก็โดนมานักต่อนักแล้วล่ะ
0: ครับ
1: เอามาล่วงลูกเขามากเขาก็ฟ้องเขาก็แจ้งความฟ้องกลับ
0: ครับ
1: แต่เขาก็มาแบบนี้ตลอดอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าถ้าไปพลาดท่าหรือเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยเขาต้องติดคุกอันนี้เขาก็กลัว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเขาต้องรัดกุมตรงนี
0: ้ออกลูกเหมือนกับคุณสุภชัยชัยสมุทรได้ไหมฮะที่มาโต้กลับพรรคประชาชนนะฮะว่าคุณก็ทำคุณก็มีจดกันว่าจะเลือกใครเลือกใครเนี่ยแต่ว่าคุณได้น้อยกว่ากลุ่มที่เขาจดแล้วก็ได้เยอะกว่าเนี่ยนะฮะเพราะเราไม่รู้จักกันเลยเราไม่รู้เบอร์กันเลยเนี่ย
1: เดี๋ยวต้องลาท่านผู้ฟังใน
0: ช่วงที่ภาคก่อนครับครับตัดเครือข่ายสักครู่หนึ่งครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว

0: MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: แปดตัวเลขา49 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
3: ครับก็เรื่องประเด็นร้อนเรื่องคดีหัวสวนะ
2: มันจะไปเกี่ยวอะไรกับการเมืองลึกๆไปด้วยหรือไม่พี่ไพศาลฮะเพราะว่ามันจะมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของสำนวนน่ะที่มันหลุดออกไปข้างนอกแล้วก็ไปให้คุณยิ่งชีพไปให้พรรคประชาชนไปให้คุณผลิตออกมาอธิบายรายละเอียดเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะมันอยู่ในสำนวนเนี่ยมันไม่ควรหลุดออกไปได้ขนาดนี้ครับมันจะไปกระทบกระเทือนไหม
3: คือตอนนี้ผมว่าก็ต้องพิจารณากฎหมายกันอุตลุดอ่ะ
2: ครับ
3: ว่ามันจะมีข้อกฎหมายอะไรยังไงไหมเพราะว่าก็ฝากไว้ที่กองปราบใช่ไหม
2: ครับ
3: เขาก็ไปแจ้งความมาที่กองปราบคือมันถ้ามันจะมีผลเนี่ยก็คือว่ากระบวนการที่ไปดำเนินการกันเนี่ยถ้าสามารถหยุดยั้งไอ้การที่จะเอาข้อมูลออกมาแฉ
2: ครับ
3: โดยเฉพาะถ้าหากว่าผลของการวินิจฉัยของกกต.ออกมาแล้วมีการยกคำร้องเป็นจำนวนมาก
2: ครับ
3: แล้วก็ไอรอรวมทั้งพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาบอกว่าถ้ายกอะตัวใหญ่ๆตัวเอกๆทั้งหลายเนี่ยไม่โดนเนี่ยนะ
2: ครับ
3: เขาจะเปิดข้อมูลให้หมดเพราะว่าเขามีสำนงสำนวนรายละเอียดที่ดีฝ่ายสืบสวนสอบสวนก็ไปทำเอาให้ไว
2: ้โอ้แล้วไปโดนฟ้องเต็มข้อเลยฮะ
3: ก็จะฟ้องเป็นส่วนตัวก็ฟ้องไปแต่ว่าหมายถึงว่าก่อนที่จะเปิดเนี่ยถ้าสมมุติว่าการที่ไปแจ้งความเนี่ยแล้วมีข้อกฎหมายที่ไปสกัดกั้นไม่ให้นำมาเปิดได
2: ้ครับ
3: ผมว่าเขาคงทำถึงตรงนั้นนะแต่มันจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เนี่ยเพราะว่าผมฟังนักวิชาการด้านกฎหมายเขาก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยอันนี้มันก็มีเรื่องวินัยมันมีเรื่องอะไรต่างๆ1157กำกับอยู่ก็ได้แต่ว่าแต่ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยข้อกฎหมายไม่เขียนไม่ชัดนะ
2: ครับ
3: ว่าเขาก็ได้เอกสารมาเขาเปิดเนี่ยมันจะผิดตรงไหน
2: อ
3: ะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เลยยังไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ไปแจ้งความกับกองปราบเนี่ยแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยกองปราบเขาจะเดินคดีนี้ยังไง
2: ครับ
3: นะถ้าสามารถหยุดยั้งได้ก็แสดงว่าการใช
2: ้กฎหมาย
3: ใช้วิธีนี้ก็สกัดได
2: ้ครับ
3: ใครจะไปกล่าวหาว่าปิดปากอะไรก็ไม่รู้ละแต่ว่าถ้ากฎหมายมันสามารถห้ามไม่ให้คุณไปเผยแพร่มาคุณผิดกฎหมายเนี่ยนะ
2: ครับ
3: นี่ก็ถือว่าอาจจะทำให้ที่ขู่กันว่าจะเปิดถ้าว่ากกต.ยกคำร้อง
2: ก็ดูพรุ่งนี้สิพี่ไพศาล
3: ก็อาจจะทำไม่ได
2: ้พรุ่งนี้เวทีเขาเริ่มแล้วนี่ฮะ
3: ก็พรุ่งนี้แต่ว่าเขาตั้งประเด็นไว้เป็นหัวข้อใหญ่ใช่ไหม
2: ครับ
3: เขาแต่ว่าไอ้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เรื่องหัวสวเนี่ยมันก็เรื่องแต่ว่าหมอชลน่านก็มาใครก็มาก็อาจจะมีมุมมองอภิปรายประเด็นอะไรของเขาหลากหลายแบบ
2: ครับแต่หลายคนก็จับจ้องไปเลยเนี่ยว่าเรื่องของการหัวสวเนี่ยจะไม่
3: แต่เรื่องใหญ่ก็คงจะเรื่องหัวสว
2: จะออกมาชงมาแฉอะไรหรือเปล่านะฮะเปิดเผยชื่อหรือไม่นะฮะเพราะว่าเขาต้องเร่งทำให้ทันนะฮะเพราะว่าการยื่นยติอภิปรายไม่วางใจก็สุ่มเสี่ยงว่าประธานโสพลจะบรรจุเรื่องนี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ายังมีการ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีแล้วรัฐบาลบอกว่าผมไม่เกี่ยวถ้าถามเรื่องงานเนี่ยผมพร้อมตอบแต่ถ้าเกิดว่าถามเรื่องตั้งแต่ปี67ผมยังไม่เป็นรัฐบาลเลยเนี่ยผมจะตอบอีท่าไหนตอบยังไงล่ะฮะเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นประเด็นที่น่าจะทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยเขาเร่งช่วงนี้ฮะแล้วก็ช่วงก่อนที่กกต.เขาจะตัดสินเนี่ยครับเขาไม่รู้ว่ากกต.จะออกรูปไหนฮะ
3: ใช่คือก็ต้องเอาข้อมูลมากดดันนะ
2: ครับ
3: แล้วก็พูดกันตรงๆอย่างนั้นนะ
2: ครับ
3: ฝ่ายค้านเขาเล่นหรือยิ่งชีพเขาเล่นแล้วคือก็กดดันไปที่กกต.
2: ใช่เพราะถ้าเกิดกกต.ยกเนี่ยเรื่องนี
3: ้
2: เอาพิปรายอะไรไม่ได้เลยนะหยิบยกมาไม่ได้เลยนะครับ
3: แต่ว่าถ้าหลังจากกกต.เขามีมติไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องไป ไปกดดันกลุ่มที่ถูกที่รอดทั้งหลายอ
2: ่
3: ะใช่ไหม
2: ครับ
3: ถ้าเป็นบรรดาพวกรัฐมนตรีและนายกก็ผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งก็ไปดูในยัตติที่ยื่นว่าเขาจะยื่นอย่างไรใช่ไหม
2: ครับ
3: เขาจะเขียนยัตติยังไงให้มันเป็นเรื่องที่จะไปอภิปรายไม่ไว้วางใจ
2: ครับ
3: นายกหรือว่ารัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
2: คุณพี่ชัยชาญถามเข้ามาว่ามันกฎอะไรเอาข้อมูลมาเปิดเผยแล้วมันผิดตรงไหนเนี่ยมันไม่ใช่กฎหมายแล้วเนี่ยมันกดคอเนี่ยประมาณนี้นะก็คือไม่ผิดหรอกครับเพียงแต่ว่าเหมือนปปช.ที่คุณวีระขอเอกสารแล้วก็ศาลท่านบอกว่าปปช.ต้องเปิดเผยข้อมูลให้กับคุณวีระนะแล้วก็คุณวีระได้เอกสารไปอ่ะพี่ไปศาลเห็นไหม
3: เขาก็ถมดำมันจะมี
2: ประมาณนั้นนะเปิดชื่อออกไปก็ถูกฟ้องฮะสาธารณชนเขาเสียหายเพราะคดีมันยังไม่สิ้นสุดฮะศาลยังไม่ได้ชี้กกต.ยังไม่ชี
3: ้ไอ้เรื่องอย่างเนี้ยเอาว่าชัวร์ๆเลยนะที่ไปแจ้งความเนี่ยทั้งกกต.ไปแจ้ง
2: ครับ
3: ไอรอเลยเนี่ยนะคือเจ้าหน้าที่ถ้าสืบทราบว่าใครเป็นคนที่เอาไปอ่ะผิด 100%
2: ครับ
3: นะถ้าในทางอาญาก็ผิดในทางวินัยก็ผิด
2: ครับ
3: แต่ว่าคนที่รับเนี่ยได้รับมาแล้วแล้วก็เอาไปเผยแพร
2: ่
3: อันเนี้ยมันยังมีคำถามว่า
2: ผิด
3: ข้อกฎหมายเนี่ยมันอะไรบ้างที่จะทำว่าที่จะไประบุว่าเขาผิด
2: ครับ
3: มันยังไม่มีความชัดเจน
2: ครับ
3: ซึ่งก็ผมถึงบอกไงว่าเขาไปแจ้งความกับกองปราบอยู่ก็จะต้องดูกองปราบว่าจะแจ้งข้อกล่าวหายิงชีพด้วยข้อหาอะไรยังไง
2: ครับ
3: หรือว่าไอติมผลิตอันนี้คนที่เคยที่คนที่เอาข้อมูลเหล่านี้มาซึ่งเชื่อว่าน่าจะมาจากสำนวนการสอบสวนของดีเอสไ
2: อครับ
3: หรือกกต.ก็ตามนะฮะจะถูกฟ้องจะถูกกล่าวหาด้วยความผิดในมาตราไหนบ้างแต่เจ้าหน้าที่รับเนี่ยไม่รู้ว่าจะสืบหาตัวได้หรือไม่ยังไงนะอันเนี้ยถ้ารู้ตัวเนี่ยโดนเต็ม
2: ๆครับ
3: ใช่ไหม
2: ครับ
3: เพราะว่าเอาความลับเอาสำนวนเอาเอกสารทางราชการไอ้ผู้อื่นที่ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่อย่างเงี้ยมันก็มีความผิดอยู่
2: คือนิตินัยอ่ะโอ้โหจับยากไม่รู้ว่าใครเพราะมันมีกฎหมายดูอยู่วินัยกับทั้งวินัยและอาญาพี่เบสารแต่พฤตินัยหลายคนเขาวิพากษ์วิจารณ์นะว่าน่าจะเป็นคนโน้นบ้างคนนี้บ้างนะฮะออกไม่ตามสื่อเนี่ยครับ
3: ครับ
2: เนี่ยตรงนี้มันจะไปเชื่อมโยงกับเสถียรภาพรัฐบาลที่อยู่ด้วยกันชนิดที่ว่าแน่นปึ๊กหรือไม่ยังไงมันก็ต้องว่าไปอีกอย่างนึงนะไอ้เรื่องเนี้ยว
3: ่
2: ามันแยกประเด็นไปแล้วนะครับพี่เพชรสารเหลือประมาณสัก2นาทีนะฮะเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์ MCOT CEO of ASEAN หน่อยนะครับเพราะว่า
3: ใช่ก็เหลือพรุ่งนี้แค่วันเดียว
2: เหลือพรุ่งนี้วันเดียวต้องเน้นประชาสัมพันธ์เลยนะฮะเหลือ2ที่นั่งเท่านั้นครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะโค้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการเปิดรับสมัครในหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับเข้มข้นตลอด15สัปดาห์เต็มเลยจะเริ่มอบรมกัน2กันยายนนี้โดยคุณที่จะเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ครับจะได้รับมุมมองใหม่ๆเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมาร่วมกันนะฮะอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจครับสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEOรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารในธุรกิจเชิงรุกด้วยนะครับค่าอบรมนะครับ 59,000 บาทเปิดรับสมัครจนถึงวันพรุ่งนี้นะ29สิงหาคมนะครับ0944803076 0944803034และอีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0943966649ครับรีบสมัครด่วนครับตอนนี้เหลือ2ที่นั่งสุดท้ายครับยัง
3: พักก่อนสักครู่ไหม
2: สักพักสักครู่ก็ได้พี่ไปสารแล้วก็ชั่วโมงหน้านะฮะชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวมาคุยกันต่อครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่าย กับ41เครือข่าย MCOT Radio Network

0: ระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
0: ว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
2: ครับ
1: ก็มีประเด็นเรื่องของวงเสวนาพรุ่งนี้พี่ไพศาลการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบที่ทางพรรคฝ่ายค้านเขาจัดขึ้นจากเดิมที่ภูแมนแล้วก็ทางภูแมนบอกว่าก็ถ้าเกิดว่าเป็นประเด็นเรื่องของการเมืองเข้มข้นลักษณะนี้ก็เกรงว่ามันจะกระทบกับแขกของเขาอะนะฮะก็ขอความเห็นใจอะประมาณนี้นะฮะจะเสียหายตรงไหนมีค่าใช้จ่ายอะไรก็พร้อมฮะซึ่งคุณผลิตเองกับบรรดาพรรคประชาชนเองว่าไม่เป็นไรผมมีพื้นที่สำรองก็คือที่สภาคนเยอะกว่าด้วยนะฮะผมเตรียมแผนไว้เรียบร้อยแล้วแต่ไฮไลท์อยู่ที่คุณหมอชนน่านไงครับจะไปร่วมวงเสวนาไปด้วยคงก็ถามว่าเอ้าคุณหมออยู่พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไปเวทีอะไรกับเขาด้วยนะฮะวันนี้ก็คุณหมอชนน่านก็อธิบายด้วยนะครับว่าได้รับหนังสือเชิญครับเชิญให้เข้าร่วมวงเสวนาในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นผลกระทบต่อกลไกตรวจสอบทวงดุลก็คุณหมอบอกว่าผมเนี่ยจะขึ้นกับอดีตผู้นำฝ่ายค้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณธวัชชัยตุลาธนนะฮะจากพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับแล้วก็อดีตผู้นำฝ่ายค้าน
2: อื่นๆก็เป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านด้วยกัน
1: ใช่ครับ
2: เป็นผู้นำฝ่ายค้านมา
1: ใช่ครับก็คุณหมอบอกว่าผมเนี่ยจะร่วมเฉพาะวงเสวนาของอดีตผู้นำฝ่ายค้านช่วงเช้าเท่านั้นไม่ได้ร่วมวงเสวนาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเลือกสว.หรือร่วมเวทีกับกลุ่มเคลื่อนไหวภาคประชาชนผมเฉพาะเวทีอดีตผู้นำฝ่ายค้านนะฮะแล้วเมื่อถามว่าเอ้าแต่คุณหมอไปขึ้นเวทีเนี่ยคุณหมออยู่เพื่อไทยไม่ใช่เหรอนะฮะคุณหมอชนน่านก็บอกว่าได้มีการแจ้งให้กับพรรคเพื่อไทยทราบแล้วครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยเองก็ไม่ได้ท้วงนะฮะหรือว่าเตือนหรือว่าห้ามไม่ให้เข้าร่วมครับเหตุผลสำคัญที่ตอบรับคำเชิญเนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็เห็นว่าเวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการเมืองกลไกตรวจสอบซึ่งในฐานะนะฮะเจ้าของอธิปไตยในฐานะประชาชนเนี่ยนะฮะว่าควรจะมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ปัจจุบันผมก็ไม่มีตำแหน่งทางการเมืองจึงเข้าร่วมในฐานะประชาชนคนหนึ่งแล้วก็ในอดีตเนี่ยผู้เคยทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านครับจะไปเสนอความเห็นแล้วก็ไปเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยไปถกกันบนเวทีวันพรุ่งนี้ครับ
2: โอเค
1: ครับ
2: ขอมาดูเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะ
1: ครับ
2: ตำรวจสุทธิสารรวบ4ผู้ต้องหาแก๊งลักรถจักรยานยนต์ส่งขายประเทศเพื่อนบ้านยึดรถของกลางได้6คันพร้อมรถตู้ดัดแปลง2คันพบทำเป็นขบวนการตามออเดอร์ Honda Wave
1: ครับ
2: เน้น Honda Wave รับค่าจ้างคันละ 23,000 ถึง 25,000ตะเวนลักรถมาแล้ว100คันในช่วง7เดือน
1: โอ้โห
2: ก็สน.สุทธิสารโดยผู้บังคับการน.2พร้อมรองผู้บังคับการน.2ผู้กำกับสน.สุทธิสารรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายลักรถจักรยานยนต์ส่งขายประเทศเพื่อนบ้านมีผู้ต้องหา4รายได้แก่นายวนัฐพงศ์อายุ24ปีนายสารัตอายุ21นายเด่นศักดิ์อายุ41นายอัศนัยอายุ42นะฮะพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นรถตู้โตโยต้าคอมมิวเตอร์สีขาว2คันทะเบียนกรุงเทพมหานครและ อุบลราชธานีซึ่งถูกดัดแปลงสภาพสำหรับขนรถจักรยานยนต์คือเอารถขึ้นใส่เข้าไป
1: เข้ารถตู้เลย
2: รวมถึงรถจักรยานยนต์ Honda Wave อีก6คันและแผ่นป้ายทะเบียนอีก2ป้ายโดยพบว่าป้ายทะเบียนบางรายการมีการแจ้งหายไว้ที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ
1: ์รังสิตฮะตรงนั้น
2: จังหวัดปทุมธานี
1: ครับ
2: นะผู้การน.2บอกว่าเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายสืบสวนสน.สุทธิสารได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่ามีรถจักรยานยนต์สูญหายหลายคันจึงวางแผนล่อซื้อและนัดหมายส่งมอบรถบริเวณปั๊มน้ำมันเชลล์ซอยลาดพร้าว44 เขตห้วยขวางกรุงเทพต่อมาศาลอาญาได้ออกหมายจับผู้ต้องหา2รายในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะก่อนเจ้าหน้าที่เขาจับกลุ่มนายวนัฐพงษ์และขยายผลไปถึงผู้ร่วมกระบวนการซึ่งเจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่ขับรถตู้รับรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมเพื่อนำไปส่งต่อยังผู้สั่งการบริเวณชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้รับค่าจ้างในการก่อเหตุประมาณ 23,000 ถึง 25,000 บาท 25,000 บาท
1: ครับ
2: ออกรถจักรยานยนต์1คันขณะที่คนขับรถจะได้รับค่าจ้างคันละประมาณ 2,500 บาทโดยรถตู้1คันสามารถบรรทุกรถจักรยานยนต์ได้ประมาณ4คัน
1: ครับ
2: ทำให้การขนส่งแต่ละครั้งได้รับค่าจ้างประมาณ 10,000 บาททั้งหมดทำตามคำสั่งจากผู้สั่งการซึ่งส่วนใหญ่ระบุให้ลักรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่น Wave พฤติการของแก๊งผู้ก่อเหตุจะออกตระเวนหารถจักรยานยนต์ในแต่ละคืนเป็นคู่เลือกรถที่สามารถลักได้ง่ายโดยแต่ละครั้งจะได้ประมาณ2คันจากนั้นนำรถไปเก็บไว้ในจุดพักเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่ออำพรางตัวก่อนนำรถจักรยานยนต์ที่ลักไปใช้ในการก่อเหตุครั้งต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามเจ้าหน้าที่เมื่อได้รถตามจำนวนที่ต้องการผู้ต้องหาจะโทรศัพท์แจ้งผู้สั่งการว่าได้รถแล้วจากนั้นก็จะมีการส่งรถตู้มารับเพื่อนำรถจักรยานยนต์ไปส่งต่อบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใกล้ชายแดนก่อนลำเลียงออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
1: อ
2: ันนี้แสดงว่ารู้เลยว่าไปประเทศไหน
1: ครับ
2: อีกประเทศหนึ่งปิดอ่ะขายไม่ได้หรอก
1: ครับ
2: ยากก็นะบอกนายณัฐพงษ์เนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาร่วมก่อเหตุลักรถเนี่ยได้ให้การว่าดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวมาประมาณ7เดือนและอ้างว่าลักรถมาแล้วไม่ต่ำกว่า100คันขณะที่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ระหว่างขยายผลติดตามรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมเพิ่มเติมรวมทั้งประสานผู้เสียหายให้หามาตรการสอบรถของกลางโดยพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาตระเวนก่อเหตุในหลายพื้นที่ทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะ
1: ครับ
2: ถ้าใครมี Honda Wave ก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะเพราะมันเป็นเป้าของเขา
1: Honda Wave มันก็มีหลายรุ่นนะพี่เวสานหลายซีซีนะตั้งแต่110ขึ้นไปเนี่ยครับเป็นแบบถ้าเป็นพลักเครื่องก็พิมพ์นิยมเลยอะครับ
2: มันนิยมกันมาก
1: มันขึ้นเขาลงห้วยเนี่ยเครื่องมันแรงเครื่องมันแข็งแรงมันอึดพี่ไพศาลโอ้มาตั้งแต่ในอดีตแล้วนะแบรนด์เนี้ยต้องอธิบายแบบนั้นครูสภายังเคยใช้เลยรถสีขาวอะขึ้นเขาลงห้วยสบายมากนะครับแล้วก
2: ็ให้ครูซื้อกัน
1: ครับใช่ครับให้ครูซื้
2: อ
1: ครับก็โอ้โหแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่เขากว่าจะออกได้เนี่ยมันไม่ใช่คันละถูกๆนะครับ 40,000-50,000 นะครับเนี่ยบางคนก็อาจจะทั้งชีวิตของเขาเลยนะฮะเครื่องมือทำมาหากินมันหายไปเน
2: ี่
1: ย
2: ถ้ามันจ้าง23,000-25,000ก็ครึ่งนึงนะ
1: ครับครับโอ้แล้วเคยเห็นคลิปวงจรปิดอ่ะพี่ไพศาลเวลามันมาโจรกรรมตรงนี้มันขึ้นบนเบาะเลยนะแล้วก็เอาเท้า

0: เจ้าหน้าที่ดูแลตรงนั้นมันสุ่มเส
1: ี่
0: ยง
1: มากมันเป็นรถเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องมีคลัตช์ใช่ไหม
0: ไม่ต้องมีแล้วพี่ไพศาลเดี๋ยวนี้ครับ
1: คือ
0: มันมีสองแบบ
1: สตาร์ทแล้วก็บิด
0: ไปเลยนะฮะ
1: ถอยหลังก็ไม่มีรถจักรยานยนต์ไม่มีถอยหลัง
0: ครับไปข้างหน้าอย่างเดียว
1: แล้วก็ออโต้อย่างเดียวไปเลย
0: ครับบางทีที่เห็นในวงจรปิดนะพี่ไพศาลพอมันได้หักคอเสร็จแล้วใช่ไหมครับเพื่อนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยกันเนี่ยเอาเท้ายันแล้วก็ไปสตาร์ทแล้วเอาขึ้นรถตอนไหนก็ได้ครับยันกันไปยันกันไปถ้าสตาร์ทไม่ได้ก็ยันกันไป
1: แต่ตอนผมเป็นเด็กๆโอ้โหมอเตอร์ไซค์ต้องแต่ผมขึ้นขี่ปั๊บผมก็ขี่ได้เลยนะ
0: ออโต้ฮะ
1: ไม่ใช่ออโต้แบบใช้เกียร์ใช้คลัตช์ที่มือเนี่ยใส่เกียร์ใส่อะไรมันแต่ก่อนไม่มีออโต
0: ้ครับเกียร์คลัตช์อย่างเดียว
1: แต่ว่าเรารู้ไอ้ถ้าแอร์มาเรารู้ทางทฤษฎีหมดละ
0: ทักษะในการขับรถยนต์หรือว่าปั่นจักรยานถ้าเราทำได้นะพี่เบสารปั่นจักรยานได้เนี่ยมอเตอร์ไซค์ไม่ยากเลยครับ
1: ใช่ก็มีกระตุกนิดนึงครับเกียร์หนึ่งอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไปได้เลย
0: แต่มันจะไม่ดับใช่ฮะ
1: แต่ไม่ดับถ้าเรารู้เลยเหมือนกับขับรถเนี่ยผมขึ้นขับปั๊บผมขับได้เลย
0: ครับ
1: แต่เพียงว่าเรารู้หมดแล้วนะเรารู้ว่ามันเหยียบคลัตช์ใส่เกียร์หนึ่งแล้วก็ระดับความเร็วเท่าไหร่
0: จะเข้าเกียร์ยังไง
1: เปลี่ยนเป็นเกียร์2เกียร์3เนี่ย
0: ค
1: ือเรานั่งครับเราก็มองดูเราก
0: ็ได้เลย
1: ศ
0: ึ
1: กษาไปเพียงว่าตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าประสบการณ์ในการจับพวงมาลัยการแตะน้ำหนักในการเหยียบคันเร่งน้ำหนักในการเหยียบเบรกซึ่งมันต้องมีประสบการณ์อยู่พอสมควรนะ
0: ครับ
1: มันถึงจะได้ความนุ่มนวล
0: อันนี้คือพวกจุลกรรมมอเตอร์ไซค์มันได้ไปทั้งคันถ้าเป็นรถใหญ่นะพี่เวสันสำหรับบรรดาสิงกระบะเนี่ยที่จะหายบ่อยที่สุดเนี่ยยางอะไรครับโอ้โหเป็นธุรกิจที่มันขโมยกันเป็นล่ำเป็นสันนะพี่เวสันกลางคืนเนี่ยเอารถกระบะตะเวนเลยนะ
1: มันไม่ได้ล็อกไว้หรือใช่ไหม
0: มันปลดแป๊บเดียวพี่เวสันมันมีเครื่องมือของเขาฮะในการปลดเนี่ยเราจะคล้องโซ่เราจะคล้องอะไรก็ช่างเนี่ยมันก้มลงท้ายรถปุ๊บเนี่ยได้เลยแล้วยังอะไรต่อล้อนะฮะมันก็ 3,000 5,000 8,000 แล้วแต่แม็กมันเป็นยังไงอ่ะพี่ไพศาลโดนไปแล้วผมจอดอยู่ตอนนั้นจอดอยู่หน้าคอนโดนะฮะแล้วก็นอนหลับ
1: อ๋อประสบการณ์ตรงก็เคยโดนมาแล้ว
0: โอ้โหเจ้าหน้าที่รปภ.เนี่ยเล่าให้ฟังละเอียดยิบเลยนะฮะว่าไอ้คนร้ายมันมายังไงพี่มันมานะเอารถกระบะมาจอดเสร็จติดท้ายรถพี่เลยแล้วมันก็มุดลงไปอยู่2คนนะฮะเสร็จแล้วมันก็ไม่ถึง5นาทีมันได้อายัดอะไรพี่ไปเลยเล่าให้ผมฟังอย่างนี้ฮะตอนเช้าแล้วผมก็บอกว่าพี่เป็นรปภ.ทำไมมึงวิ่งมาบอกผมเลยฮะว่าขโมยขโมยแบบเนี้ยแล้วทำไมไม่พี่ไม่เป่านกหวีดแล้วก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจรปภ.บอกว่าไงรู้ไหมฮะผมอยู่ในที่แจ้งเอ้าแล้วคุณเป็นรปภ.ได้ไงอ่ะประมาณนี้ฮะโอ้โหก็ตำหนิกันไปยกใหญ่เลยนะครับแต่ล้อหลายหายไปแล้วล้อหนึ่งวิ่งเรารู้เลยรถมันคุ้งปังกงเก้งกงเก้งเนี่ยไม่มียางอะไรอยู่ข้างหลังแล้วก็เป็นธุรกิจล่ำสันเลยแต่กล้องวงจรปิดช่วยได้พี่ไพศาลรู้เลยว่าใครเอาใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่เขาจะเอาจริงตามหรือเปล่า
1: ตามได้หรือเปล่า
0: ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่นึงพี่ไพศาลมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบสามนาทีครับพี่ไพศาลฮะคุยกันต่อครับ
1: เอ้วันนี้มีโพลของสถาบันพระปกเกล้านะ
0: ครับ
1: KPI โพลไปทำสำรวจเรื่องมุมมองคนไทยต่อ OECD การรับรู้และปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะฮะโดยทำสำรวจระหว่างวันที่21ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะ 2,000 ตัวอย่างกระจายทั่วทุกภูมิภาคทั้งประเทศมีบทสรุปที่สำคัญจากผลสำรวจดังนี้ 1ประชาชนอย่า

0: ากเห็นการผลักดันกฎหมายเรื่องใดมากที่สุดนะสำรวจโดย Line Today ผลสำรวจ 23.6% ระบุว่าเป็นกฎหมายด้านการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสอยากได้กฎหมายปราบโกงมากที่สุดนะ
1: ครับ
0: อยากประชาชนอยากเห็นการผลักดันกฎหมายเรื่องอะไรมากที่สุดเนี่ยอยากเห็นกฎหมายปราบโกงมากที่สุด
1: ข่าวที่ออกมาในรอบเดือน2เดือนเนี่ยมันมีเรื่องทุจริตทั้งนั้นนะพี่เพศาล
0: ลองลงมาเป็นเรื่องที่ต้องการให้ผลักดันมากที่สุดลองลงมาก็คือด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันนี้ 20.7 19.3 ด้านการเมืองและการเลือกตั้ง 13.2 ด้านการปฏิรูประบบราชการปรับปรุงการบริการภาครัฐ 12.3 ด้านเศรษฐกิจการจ้างงานการประกอบธุรกิจและ 10.9 เป็นกฎหมายอื่นๆและรวมทั้งไม่มีความเห็นผลสำรวจสะท้อนคาดหวังให้มีการพิจารณากฎหมายที่ช่วยฟื้นความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นคงให้สังคมโดยเฉพาะการแก้ปัญหาการทุจริตการดูแลความปลอดภัยการปรับปรุงกติกาทางการเมืองภาพรวมจึงไม่ใช่เพียงความต้องการกฎหมายใหม่แต่เป็นความคาดหวังต่อความโปร่งใสปลอดภัยและเป็นธรรมซึ่งสอดรับกับทิศทางการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตคราวนี้ประการต่อมาครับสำรวจพบว่า OECD ยังไม่คุ้นหูคนไทย
1: ครับ
0: เกือบครึ่งไม่รู้จักว่ามันคืออะไร OECD เนี่ยไม่เคยรู้จักมาก่อนจากผลการสำรวจในคำถามท่านรู้จักองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่าที่มีตัวย่อว่า OECD มากน้อยเพียงใดพบว่า 42.2 ระบุว่าไม่เคยได้ยินหรือรู้จัก OECD มาก่อนเกือบครึ่งนะ
1: ครับ
0: ลองลงมา 18.7 รู้จักบ้างแต่ไม่รู้รายละเอียด 17.3 เคยได้ยินชื่อแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรมีเพียง 1.9% นะที่รู้จักและเข้าใจบทบาทค่อนข้างดี 19.9 บอกไม่แน่ใจจำไม่ได
1: ้
0: ครับคล้ายครับคาขายไอติมหรือเปล่า อันนี้ผมแซวเล่น
1: ครับ
0: เห็นตัวย่อเยอะนะฮะ3คนรุ่นใหม่ล่ะรู้จัก OECD มากกว่าแต่ความเข้าใจยังต่ำทุกวัยนะก็พบว่า46.6 เนี่ยรู้จักหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับ OECD เนี่ย 49.6 อยู่ในกลุ่มเจน C หรือ Gen Z รู้จักหรือเคยได้ยินชื่อ OECD สูงที่สุดรองลงมาคือ 41.2 คือเจน Y อายุ 28-43 แล้วก็ 33.7 คือ Gen X ก็คือ 44-59 ส่วนBaby Boomer เนี่ย60ปีขึ้นไปเนี่ย 27.4 ในทางกลับกันสัดส่วนผู้ที่ไม่เคยได้ยินรู้จัก OECD เนี่ยเพิ่มขึ้นตามวัยเนี่ยคือ 32.2 คือเป็นกลุ่ม Gen C 40.6 กลุ่ม Gen Y 47.2 กลุ่ม Gen X และ 47.5 เป็นกลุ่ม Baby Boomer ทั้งนี้แม้รุ่นใหม่จะรู้จัก OECD มากกว่ากลุ่มอื่นแต่เกือบครึ่งหนึ่งยังไม่เคยรู้จักหรือไม่แน่ใจโดยเฉพาะกลุ่ม60ปีขึ้นไปที่มีสัดส่วนผู้ไม่แน่ใจหรือจำไม่ได้สูงที่สุดสะท้อนโจทย์สำคัญในการออกแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยแล้วก็สำรวจพบว่าคนกรุงเทพรับรู้ OECD สูงสุดขนาดที่ภาคเหนือเนี่ยมีการรับรู้ต่ำที่สุดอันนี้ถ้ากระจายตามรายภาคนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นการสำรวจของ KPI Poll
1: ครับ
0: นะ
1: มีประเด็นเนี้ยพี่เพศาลเรื่องของไอ้รถไฟฟ้าเชื่อม3สนามบินนะที่ CP เขาจะขอยุติสัญญาไฮสปรีด
0: เทรนเขาทำหนังสือย้ำเป็นรอบที่2ละ
1: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าปัญหาก็คือ Airport Rail Link เนี่ยนะจะเอายังไงกันต่อนายกรัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวจะคุยกับเลขา EEC สัปดาห์หน้าครับปมเรื่องนี้นะฮะแล้วก็นายกบอกเลยว่าไม่เคยมีปรากฏการณ์นะที่เอกชนมาขอยกเลิกสัญญากับรัฐอ่ะมันไม่ง่ายนะฮะแล้วก็มันอาจจะมีผลในอนาคตกับบริษัทเอกชนด้วยอาจจะถูกขึ้นแบ็คลิสต์นะฮะมันมีแต่รัฐบาลไปยกเลิกสัญญากับเอกชนไม่มี ทางกลับกันแบบนี้ครับนายกเนี่ยบอกว่าเตรียมจะเจรจานะครับกับทาง EEC นะครับในกรณีที่การรถไฟกับบริษัทเอเชียเอราวัณในเครือ CP เนี่ยนะในการแก้ปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิและก็อุตภเปาหลังจากเครือ CP ส่งหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาและก็ยุติการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์30กันยายนนี้ครับเรื่องนี้นายกบอกว่ายังไม่รับทราบรายละเอียดแต่ว่าสัปดาห์หน้าครับจะเชิญคุณจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมาพบหารือเพราะมีหลายเรื่องต้องดำเนินการต่อและก็หลายเรื่องที่ออกกฎผ่านคณะกรรมการ EEC แล้วก็นำเสนอเป็นพระราชบัญญัติหรือว่ากฎหมายเมื่อถามว่าจะมีการหารือกรณียุติเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์30กันยายนนี้ด้วยหรือไม่นายกบอกว่าเดี๋ยวคงต้องมีการคุยกันซึ่งการทำสัญญากับภาครัฐเนี่ยมันไม่ใช่จะยกเลิกกันง่ายๆนะครับเมื่อถามว่าเมื่อเหตุผลเพียงพอเนี่ยก็สามารถจะยกเลิกได้หรือเปล่าเพราะเอกชนเขาเสนอมา2รอบแล้วเนี่ยนะครับนายกบอกว่าตนเห็นมีแต่รัฐยกเลิกไม่เคยเห็นเอกชนขอยกเลิกนะเพราะว่าการยกเลิกสัญญากับภาครัฐมีผลตามมาเยอะแยะไปหมดเช่นถูกขึ้นบัญชีดำถูกกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานหรือว่าต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นห่วงสมมุตินะฮะงานหนึ่งทำสัญญาไปเท่านี้แล้วพอยกเลิกไปเนี่ยหากประมูลใหม่เกิดราคามันสูงขึ้นซึ่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดไว้ว่าผู้ที่ยกเลิกเนี่ยสัญญาเดิมเนี่ยต้องรับผิดชอบส่วนต่างซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็ยังมีเงื่อนไขอีกเยอะแยะนะฮะก็คิดว่ายังไม่ใช่สิ่งที่ทำกันง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะเชิญเลขา EEC มาพบก่อนแต่ว่าจริงๆเนี่ยคู่สัญญาน่าจะเป็นการรถไฟประเทศไทยด้วยซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมต้องทำตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างอ๋อนึกถึงอย่างนี้เลยพี่ไพศาลกรณีเราซื้อรถยนต์มา1คันเนี่ยแล้วเราผ่อนไม่ไหวเนี่ยเราคืนไปอ่ะโอ้โหค่าส่วนต่างเยอะมากเลยนะพี่ไพศาลลักษณะใกล้ๆกันเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเกิดเขาเอาไปทำอะไรใหม่แล้วราคามันสูงกว่านี้คู่สัญญาเดิมต้องชดเชยให้กับเจ้าของด้วยฮะอย่างเช่นเรื่องนี้ก็คือภาครัฐนะครับ
0: ครับมีโอ้โหนี่คุณนรงค์เห็นข่าวนี้ไหม
1: ครับ
0: ศาลฎีกาสั่งรื้อคฤหาสน์เสียตันกับเมียพร้อมคืนที่ดินกว่า100ไร่ให้นิติบุคคลหมู่บ้านหรูย่านบางพลีคดีถึงที่สุดเลยนะถึงศาลฎีกา
1: ต้องรื้อนะฮะ
0: ผู้บ้านบนเริ่มเลยอยู่ติดริมทะเลสาบน่าจะดูมูลค่าแล้วเป็นร้อยล้าน
1: ครับ
0: นะคือ
1: คุณตันพาสทีนักไอ้พาส
0: คุณเสียตัน
1: นาทีเนี่ยนะฮะ
0: คุณกรพาสกรนาทีนักธุรกิจชื่อดังเสียตันเนี่ย
1: ครับ
0: คืออย่างนี้คำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยระบุว่าศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภคตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วข้อเท็จจริงลำรับฟังได้ว่าจำเลยที่1ถึงจำเลยที่3ผู้ร่วมจัดสรรที่ดินเป็นบริษัทจัดสรรที่ดินนี่แหละ
1: ครับ
0: หมู่บ้านพรามเนเจอร์วิลล่าอยู่ที่ตำบลราชาเทวะนะศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภคตรวจสำนวนประชุมกันแล้วพบรับข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจำเลยที่1ถึง3ผู้ร่วมจัดสรรที่ดินได้โฆษณาหรือแสดงให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการจัดสรรที่ดินตามโฉนดเลขที่989863ส่วนที่ใช้เป็นคลับเฮ้าส์มีเนื้อที่3ไร่3งาน 34.2 ตารางวาซึ่งปรากฏตามคำเบิกความของนายนิวัฒน์ถนอมวราลักษณ์นางวารุณีณเชียงใหม่นายพรชัยกังวานวานิชผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในโครงการพิพาทและเป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโจทย์เบิกความไว้ในทำนองเดียวกันว่าการพิจารณาซื้อที่ดินในโครงการพิพาทนั้นมีการพิจารณาจากทำเลที่ตั้งของโครงการทัศนียภาพสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการต่างๆที่โครงการเสนอตามที่ได้โฆษณาไว้แม้ราคาที่ดินของโครงการพิพาทนี้จะมีราคาสูงกว่าที่ดินแปลงอื่นในบริเวณเดียวกันแต่การที่โครงการจัดให้มีทะเลสาบสโมสรโรงเรียนนานาชาติสนามเทนนิสมีทางเข้าออกถึง2ทางอันเป็นเหตุให้ตกลงซื้อที่ดินในโครงการและปลูกสร้างอยู่อาศัยเพราะคาดหวังว่าจะได้ใช้ประโยชน์จากสาธารณูปโภคอันเป็นทรัพย์สินส่วนกลางตามที่มีการโฆษณาไว้แต่กรณีจึงเป็นที่เห็นได้ว่าการที่จำเลยที่1ถึง3โฆษณาตามเอกสารต่างๆดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้บุคคลทั่วไปสนใจโครงการหรือผู้ที่พบเห็นข้อความดังกล่าวเข้าทำสัญญาซื้อที่ดินจัดสรรในโครงการของจำเลยที่1ถึงจำเลยที่3ที่ได้ดำเนินการร่วมกันและกรณีดังกล่าวเป็นการให้คำรับรองแก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในโครงการทั้ง2โครงการว่าจะจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะที่ดินที่ปรากฏในใบโฆษณาหรือแผนผังโฆษณาซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญในการทำให้ผู้ตัดสินใจเข้าซื้อที่ดินในโครงการจัดสรรของจำเลยที่1ถึงจำเลยที่3เชื่อว่าจะได้รับสิ่งใดเป็นการตอบแทนในการเข้าทำสัญญาซื้อขายจัดสรรในโครงการดังกล่าวจึงถือว่าการประกาศโฆษณาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างจำเลยที่1ถึงที่3กับผู้ตัดสินใจซื้อบ้านและที่ดินในโครงการจัดสรรตามความหมายของพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพุทธศักราช2551มาตรา11จำเลยที่1จึงต้องรับผลแห่งโฆษณานั้นโดยต้องถือว่าข้อความในเอกสารโฆษณาและแผนผังโครงการจัดสรรทั้ง2แปลงเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายระหว่างจำเลยที่1ถึง3กับผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทุกราย
1: พอซื้อมาแล้วมาอยู่แล้วมันไม่ตรงปก
0: ปรากฏว
1: ่
0: าเอาที่ซึ่งเป็นที่ที่โฆษณาว่าจะเป็นที่ที่จะมีสโมสรเป็นขับเฮ้าเป็นสถานที่อะไรซึ่งเป็นที่ของ
1: ส่วนกลางอะ
0: ส่วนกลางอะ
1: ครับ
0: เอาไปขายให้คนอื่น
1: ครับ
0: ซึ่งคนที่รับซื้อไปเนี่ยคือครอบครัวของเสี่ยตัน
1: ครับ
0: แล้วเสร็จแล้วคุณตันเขาก็สร้างเป็นคฤหาสน์เขาใหญ่โตอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: นะฮะก็เลยเนี่ยคนลูกบ้านอื่นๆเขาก็เอ้า
1: ฟ้องเลย
0: ตามแบบไอ้นั่นมันไม่ใช่มันจะเอาไปขายได้ยังไง
1: มันควรจะเป็นสโมสรของหมู่บ้าน
0: ครับตกลงศาลถึงศาลฎีกาให้การซื้อขายเป็นโมฆะ
1: ครับ
0: คือการขายที่ดินให้กับครอบครัวคุณกันภาสกร
1: โมฆะ
0: โมฆะ
1: ครับ
0: ที่นั่นอ่ะจะต้องกลับมาเป็นที่ส่วนกลาง
1: เป็นสโมสรของหมู่บ้าน
0: อาจจะเป็นสโมสรเป็นอะไรก็ตามที่ได้ประกาศโฆษณาเชิญ
1: แล้วหลังเน
0: ี
1: ่ยไปดูมูลค่าพี่เบสาร500กว่าล้านฮะ
0: แล้ว
1: ครับ
0: คราวนี้ปัญหาก็คือเมื่อเป็นโมฆะเนี่ยไอ้ที่สิ่งปลูกทรงปลูกสร้างที่มีอยู่เราต้องทุบทิ้ง
1: ต้องทุบทิ้งครับ
0: แล้วคืนที่ดินสะนงสะน้ำอะไรก็หมดเลย
1: ครับ
0: เป็นร้อยไร่ใช่ไหมที่ต้องคืนอ่ะ
1: ก็ร้อยกว่าไร่ฮะ
0: ร้อยกว่าไร
1: ่มูลค่าบ้านเนี่ย500ล้านนะฮะครับเพราะว่าภรรยาของคุณตันคุณอิงเนี่ยไปซื้อมาของเฉพาะบ้านของเขาเนี่ยนะฮะสองไร่กว่านะฮะและตรงกลางมันมีทะเลสาบขนาดกว้างร้อยกว่าไร่พี่พิสารแสดงมันกว้างมากทะเลสาบมันกว้างมากเพราะมูลค่าบ้านเขาบ้านหรูจริงนะฮะผู้พัฒนาโครงการเนี่ยเขาทำเป็นแปลงย่อยๆออกมาจากโฉนดทะเลสาบเพื่อมาขายก็คุณอิงภรรยาคุณตันซื้อไปประมาณสองไร่กว่าแต่ไอ้มุมที่เขาได้ไปเนี่ยไอ้ลูกบ้านที่มาซื้อโครงการเนี้ยอย่างที่พี่ไพศาลอธิบายเมื่อสักครู่เน
0: ี่
1: ย
0: ถูกบังหมด
1: ใช่เขาไอ้ในมุมที่เขาโฆษณามาเนี่ยบอกไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็น
0: คลับเฮ้าส
1: ์มันจะเป็นทะเลไอ้มันจะเป็นสโมสรแล้วมันจะเป็นทะเลสาบเวิ้งร้อยกว่าไร่แล้วคุณจะเห็นวิวที่สวยงามแต่พอซื้อมาจริงๆได้เห็นแค่เศษหนึ่งเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นเองก็เลยรวมตัวกันฟ้องฮะแล้วก็นำมาซึ่งเนี่ยครับศาลฎีกาที่ท่านก็พิพากษาว่าให้คืนกลับไปเป็นสโมสรเป็นคลับเฮ้าส์ของหมู่บ้านตามที่คุณโฆษณาไว้อะครับ
0: คือสั่งเพิกถอนการโอนโฉนดที่ดินกว่าร้อยไร่ทั้งทะเลสาบคลับเฮ้าส์สวนหย่อม
1: ครับ
0: รวมทั้งรื้อถอนบ้านหรูของเสี่ยตันภาสกรณทีกับเมีย
1: ครับ
0: ย่านบางพลีคืนให้นิติบุคคลพรามเนเจอร์วิลล่าให้กลับมาเป็นของนิติบุคคล
1: ครับ
0: นะโอ้โหคราวนี้มันถึงฎีกา
1: ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมหรืออย่าง
0: แสดงว่าเขาก็สู้กันมายาวนานนะ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยนะถึงวันนี้เท่าที่สื่อรายงานเนี่ยก็เป็นสุดท้ายและศาลฎีกาแล้วครับก็ไม่เคยได้ยินคุณตันหรืออะไรเขาออกมา
1: ครับ
0: พูดนะว่าเขามีเรื่องนี้อยู่ซึ่งเดือดร้อนอยู
1: ่ก็เลยไปดูภาพบ้านนะครับว่าหรูขนาดไหน
0: โอ้บ้านหรูหรามากสร้างซะแบบเป็นแบบคล้ายๆไม่กล่องไม้ขีดนะเป็นเหลี่ยมๆนะ
1: กล่องไม้ขีดใช่ครับพี่ไปสาร
0: ไหมเน้นไอ้แต่เน้นไอ้นี่ไง
1: ใช้สอยภายใน
0: เพราะว่าใช้กระจกเต็มหมดเลยไงก็คือมองจากมุมไหนส่วนห้องไหนของบ้านของคุณตันเนี่ยจะเห็น
1: ทะเลสาบ
0: หมด
1: ครับ
0: ใช้ประโยชน์จากวิวเต็มที่เลย
1: เพราะว่ากล่องไม่ขีดเนี่ยที่มันทับซ้อนกัน 3-4 กล่องเนี่ยกล่องเล็กกล่องใหญ่เนี่ยนะฮะหันหน้านะฮะหรือว่าอิงอยู่กับทะเลสาบที่มันกว้าง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์19นาฬิกา30นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับจากทั่วประเทศเลยนะครับที่รับสัญญาณของอสมทนะฮะมหานครรอบทิศมาแล้วถึง2ทุ่มนะครับฟังข่าวกันนิดนึงนะครับเรื่องใกล้ตัวเรื่องที่เป็นประโยชน์นะแล้วเดี๋ยว2ทุ่มยาวๆฟังเพลงกันต่อเลยวันนี้อยู่กับเรานะครับน้องดงและพี่บอยครับผม
3: ครับผมสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเสียงอะไรเสียง
2: ตบมือตบมือบิ้วบิ้วเองไม่มีเอฟเฟกต์เลยบิ้วเอง
3: มันยังไงมันเปรี้ยวหรือว่ายังไงมันหนาวหรอ
2: มันบิ้วมันแบบมาแล้วพี่สุรัตน์บอกว่าวันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำทั่วฟ้าตั้งแต่สุพรรณยันประจุเหรอประจุนี่อะไรเอ่ยนะฮะพี่แก้วมณีสวัสดีนะครับ
4: สวัสดีครับ
2: คุณเนเน่สวัสดีวันศุกร์แห่งชาติเข้ามาแล้วด้วยสิ้นเดือนรถติดนะพี่เขาว่าอย่างนั้นนะนะครับมาฟังข่าวกันต่อเลยครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: ผมเริ่มต้นก่อนดีกว่านะพี่บอยที่พี่บอยบอกวันนั้นเนี่ยว่านะช่วงต้นเดือนเนี่ยนะครับวันที่2ถึง6กันยายนเนี่ยจะมีกำลังพลจากสหรัฐ 5,000 นายยกพลขึ้นบกนะครับมาพักผ่อนกันนะหลังจากที่เขาก็อยู่บนเรือรบกันมานะครับในห่วงเวลาที่เขาไปปฏิบัติหน้าที่กันเนาะนะฮะกองทัพสหรัฐก็ประสานมาแล้วนะครับมีกำหนดเข้าไทยแล้วก็จอดเรือที่แหลมฉบัง 4-5 วันนะ 2-6 กันยาก็วันนี้ในโซเชียลที่พี่บอกนะผมก็ไปเริ่มไปดูก็เริ่มเห็นแล้ววันนี้หนึ่งคนที่เขาเล่นกับคลิปเขาเล่นกับเรื่องนี้นะพี่แม่จูนอ่ะแม่จูนแฟนของคุณเปิ้ลอ่ะเปิ้ลนาคอนนะฮะเขาก็ทำคลิปถือกระเป๋าออกจากบ้านนะแล้วก็บอกลูกน้องว่าเจ๊ไม่อยู่นะ2-6ฝากร้านด้วยฝากพ่อแม่จูนด้วยแล้วลูกน้องก็ถามเอ้าเจ๊จะไปไหนอ่ะอ๋อไปพัทยาทหารเขาจะมาอะไรอย่างเนี้ยเขาก็เล่นทำคอนเทนต์กันนะตอนที่สาวๆก็ทำคอนเทนต์ว่าแบบว่าวันที่2ถึงวันที่6จะไปนะไปพัทยาใช่ไหมคือแบบคนบางคนชอบในเครื่องแบบไงพี่ความฝันก็คือแบบไหมเป็นไหมแบบว่าชอบแบบฝรั่งบางคนก็มีความชอบฝรั่งอยู่แล้วฝรั่งในเครื่องแบบด้วยอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะหวังว่าจะไปเจอรักแท้ที่นู่นนะฮะก็ล่าสุดวันนี้นะครับทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะครับทางนายกเมืองพัทยานะแล้วก็เรียกบรรดานายอำเภอนะครับที่ดูแลในพื้นที่ที่ทหารจะมาเนี่ยมาประชุมกันแล้วก็มีการคอนเฟอเรนซ์กับทางผู้ประกอบการต่างๆด้วยนะครับก็ท่านผู้การจังหวัดบอกว่าเราต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีอันดับอันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะพวกนี้เขามาเที่ยวมาพักผ่อน1คุณต้องอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าอย่าไปเอารัดเอาเปรียบนะครับโดยเฉพาะสินค้าแล้วก็บริการเนี่ยนะฮะไม่ใช่เดิมตั้งราคาไว้ร้อยหนึ่งพอทหารมาเยอะก็200อย่างเงี้ย
4: นวดแผ
2: นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีเขาก็เลยบอกว่าฝากเอาไว้ส่วนเรื่องสถานบันเทิงสถานพวกผับบาร์คาราโอเกะเนี่ยก็มีการกำชับนะครับให้พนักงานรักษาความปลอดภัยแล้วก็การตามสถานบันเทิงเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพให้ดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการอย่างใกล้ชิด อย่าให้เกิดการกระทบกระทั่งหรือว่าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับจังหวัดนี่วันนี้ท่านผู้การเรียกประชุมเลยนะถือเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกัน
4: ม
2: ัน
4: เป็นกระแสไง
2: ใช่ใช่
4: เราก็ไม่รู้ว่ามันจะชุนหรือออกมา
2: ห้าพันคนนี้มาก็จะเที่ยวหมดทั้ง 5,000 คนเลยเปล่า
4: ใช่ไหมตอนนั้นสิป้าแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ต้องขึ้นมาโด่งมันต้องขึ้นมากินมาใช
2: ้
4: อะ
2: มากินมาใช้จังหวัดเขาเลยต้องเตรียมขอความร่วมมือให้เป็นเจ้าภาพที่ดีต่อต่อทหารเขา
4: ท่านนั้นสิ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: ส ขนาดคุณพ่อพี่อ่ะยังรู้ข่าวนี้เลยว่าทหารมาแล้วพ่อถามผมว่าแล้วเขาถึงหรือยังเราก็เลยบอกว่ารู้เขาว่ามานะจอแล้วล่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมาถึงขึ้นฝั่งได้วันไหนอย่างไรเนี่ยที่จริงแล้วเขามีกำหนดการเหยียบแผ่นดินเลยในวันไหนต้องแบบเทท่าแล้วขึ้นได้เลย
2: วันที่สองเลยพี่วันที่สองกำหนดการเลยแล้วก็ลงเรือกลับวันที่หก
4: ใช่ไหม
2: ครับผมสองกันยา
4: อยู่ยาวเลยเหรออยู่นานเลยเหรอ
2: ถึงวันที่หกเลยพี่เขาให้มาพักผ่อนเลย
4: ห้าวันเลยเหรอ
2: ห้าวันนะ
4: ห้าวันเราต้องเลือกที่นี่เน
2: า
4: ะ
2: ใช่ใช่เพราะเมืองเราบ้านเราทะเลสวยอาหารอร่อยมั้งใช่ไหม
4: ใช่ไหม
2: ครับผม
4: แล้วก็เป็นจุดขายอ่ะเราก็น่าสนใจแหละเวลาเราก็อยากมาพัทยาใช่ไหมไอเรือพัทยาเองก็บอกอยู
2: ่
4: ใช่ไหมฮะ
2: ไอเลิฟเมืองไทย
4: ไฮไลท์พัทยาไม่ใครร้องนะคุณ
2: น้าแอดน้าแอด
4: โอ้โหทันเหรอ
2: น้าแอด
4: โอ้ดงทันรุ่นนี้เน
2: า
4: ะ
2: ก็ตลกก็ชอบไปร้องไงไอเลิฟเมืองไทยไอไลท์พัดพงเวลาฝรั่ง
4: นั่นแหละฮะมาดูเรื่องนี้กันบ้างครับวันนี้ศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาคดีที่คุณหมอเหรียญทองหมิ่นประมาทร้านบะหมี่แนวร่วมอริชาติศัตรูและโทษจำคุกรอไว้2ปีปรับ 300,000 บาทนะรอลงอาญานะฮะแล้วก็ให้ชดใช้ค่าเสียหายอีก 300,000 บาทก่อนวันนี้ศาลอ่านคำพิพากษาคดีหมิ่นประมาทนะครับกรณีที่นายสิทธิ์วีจิระมหาธนพัฒน์เจ้าของร้านบะหมี่ตั้งฮกกี่บะหมี่กวางตุ้งนี่ก็ชื่อร้านนี้นะเป็นโจทยื่นฟ้องพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผอ.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาแล้วก็เรียกละเมิดค่าเสียหายด้วยโจทก็ระบุฟ้องนะสรุปว่าเมื่อวันที่19กรกฎาคมปี66จำเลยโพสต์ข้อความลง Facebook ส่วนตัวพาดพิงถึงโจทหลายข้อความโดยกล่าวหาว่าโจทเป็นแนวร่วมอริชาติศัตรูเป็นเด็กอยากดังรวมทั้งแชร์โพสต์ของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดีหมิ่นประมาทระหว่างโจทกับจำเลยการทำของจำเลยทำให้บุคคลทั่วไปเนี่ยเข้าใจว่าโจทเป็นผู้ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ว่าไปเนี่ยนะฮะเป็นคนชั่วหรือคนเลวและก็ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงเกียรติคุณอาชีพตลอดจนความน่าเชื่อถือของร้านอาหารทำให้ลูกค้าและบุคคลทั่วไปอาจไม่ต้องการคบค้าหรือมาใช้บริการก็คือมากินบะหมี่ว่างั้นเถอะฮะส่วนผลให้ส่งผลให้ความเสียหายต่อการเยียวยาจึงขอให้ศาลลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญาหมายหลายมาตราเลยฮะทั้งมาตรา91 326 328 332และ393แล้วก็เรียกค่าเสียหายจำนวน 400,000 บาทและดอกเบี้ยตามกฎหมายด้วยก็ศาลพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายก็หักล้างนำสืบหักล้างแล้วเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดตามโจทก์ฟ้องจริงส่วนข้อต่อสู้ของจำเลยไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานฟังไม่ขึ้นคือพิพากษาจำเลยเนี่ยอย่างที่บอยบอกไปนะฮะก็จำคุกใช่ไหมสามปีรอลงอาญาไว้สองปีปรับ300,000บาทแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายอีก300,000บาทครับผม
2: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: มาดูเรื่องราวอื้อฉาวที่กาฬสินธุ์หน่อยนะฮะเขาบอกผอ.เนี่ยนะครับผอ.โรงเรียนนะ

0: ค่นต้นไม้อายุ100ปี23ต้นนะครับพี่ในพื้นที่โรงเรียนอ่ะโอ้โหคือมันประเมินค่าไม่ได้นะคนที่ชาวบ้านที่นู่นเขาบอกว่าตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเขาอ่ะนะเออเห็นกันมาต้นเนี่ยหูอย่างสูงเลยอยู่ผอ.สั่งล้ม23ต้นเขาจะเล่นเรื่องทุจริตนะครับเนี่ยฮะตอนนี้ผอ.เนี่ยล่องหนหายไปแล้วครับที่โรงเรียนกมลาสัยนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ครับสมาคมผู้ปกครองนะฮะและครูโรงเรียนกมลาสัยมีประธานชมรมสตรองต้านทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพร้อมคณะศิษย์เก่าไปกันเกือบๆร้อยคนจะไปดูนะฮะหน้าทางผอ.หน่อยว่าท่านตัดต้นไม้นะครับ อายุกว่าร้อยปีของชาวบ้านได้ยังไงนะมันไม่ใช่ของโรงเรียนอ่ะมันเป็นของชุมชนไปแล้วอ่ะอายุร้อยปีเนี่ยนะฮะทุกคนก็ไปตะโกนข้อความว่าเซฟต้นไม้คืนพื้นที่สีเขียวเรารักต้นไม้นะครับในเชิงสัญลักษณ์นะก็ไปกันเยอะนะครับต้นไม้23ต้นนะครับถูกตัดออกไปเนี่ยนะฮะสร้างความเจ็บช้ำให้แก่ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่อยู่ที่นู่นนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปเนี่ยนะครับไม่เจอนะฮะไม่เจอหน้าทางผอ.นะครับมีแต่เพียงทางผู้บังคับบัญชานะครับเป็นเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยแจ้งมานะครับว่าตัวของผู้บริหารเนี่ยในจังหวัดเนี่ยนะก็ประชุมเรื่องนี้อยู่เหมือนกันก็ยังไม่สะดวกเดี๋ยวจะมีการนัดหมายนะครับให้สื่อมาพบในวันจันทร์ที่31สิงหาคมวันจันทร์หน้านะจนถึงขนาดนี้เนี่ยทางผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยเขาบอกก็ยังไม่เจอผอ.ท่านนี้เลยยังไม่เจอเลยนะครับก็เดี๋ยวเขาก็จะไล่เรียงกันนะในเรื่องของความผิดเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าก็ไปแจ้งความไว้นะครับฐานปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะครับเอาผิดทั้งอาญาแล้วก็ทางวินัยด้วยนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: อันดับ7เดี๋ยวไปดูความคืบหน้ากรณีที่ไปจับนายกเฮงเมื่อวานนี้หน่อยนะฮะวันนี้ก็มีเหมือนจะบิ๊กเต่านะออกมาให้สัมภาษณ์ใช่ไหมดง
0: ครับผม
2: ถึงการแกะรอยเส้นเงินแกะรอยหลักฐานต่างๆที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็น่าจะเชื่อมโยงไปได้ถึงมากขึ้นนะครับก็กรณีที่จับกุมนายประวิตรหรือว่านายกเฮงอดีตผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยและก็นางนวพรปลือปรังเจ้าที่อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษในคดีทุจริตเรียกรับเงินวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นตามที่เป็นข่าวเมื่อวานนี้นะก็หลังการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาในเรื่องของการเรียกรับสินบนนะคุณผู้ฟังครับก่อนยื่นหลักทรัพย์นะเป็นเงินสดคนละ 200,000 บาทเพื่อขอประกันตัวในชั้นสอบสวนจากแนวทางการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายมีพฤติกรรมในการเดินสายหาผู้สอบบรรจุท้องถิ่นโดยเรียกรับเงินเป็นค่าตอบแทนโดยเฉพาะนางนพรถือเป็นตัวกลางสำคัญที่เป็นนายหน้าในการหาคนแต่ปรากฏว่าได้ไปหาคนมาสอบเกินโควต้าที่กำหนดไว้จึงทำให้ผู้มีสิทธิ์สอบไม่ผ่านกว่า40คนนึกออกไหมมีโควต้า10คนแต่หาเหยื่อมาได้50คนอย่างเงี้ยอีก40คนก็เลยตกรอบไปสิแต่ว่าวิ่งได้จริงเหรอเกินใช้คำว่าเกินโควต้าถ้าอยู่ในโควต้าคือได้ใช่ไหมนะซึ่งในจำนวนนี้ได้มีผู้เสียหายมาแจ้งความกับทางปปป.ดำเนินคดีนี่แหละครับเป็นที่มาของการสืบสวนจับกุมเมื่อเกิดปัญหาผู้สมัครสอบไม่ได้บรรจุตามข้อตกลงกลุ่มนายหน้ากับปฏิเสธที่จะคืนเงินโดยอ้างว่าอยู่ระหว่างวิ่งเต้นจัดหาตำแหน่งว่างในพื้นที่อื่นทดแทนบางรายที่ขอลงบรรจุในพื้นที่ภาคเหนือกลับถูกเจรจาให้ย้ายไปรับตำแหน่งในพื้นที่ภาคใต้แทนซึ่งผู้เสียหายจำใจต้องยอมเพราะว่าเกณฑ์กระสุนเงินฟรีนอกจากนี้ยังพบบอดแสเครือข่ายดังกล่าวขยายวงกว้างไปสร้างความเสียหายในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีในลักษณะเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้าก่อนจะเบี้ยวสัญญาจนเกิดเหตุทะเลาะวิวาทถึงขั้นเขาบอกว่าเกือบมีการใช้อาวุธปืนยิงกันแต่ว่าเจรจาจบได้ก่อนมันมีรายงานข่าวด้วยนะคุณผู้ฟังน้องดง
0: คร
2: ับ รายงานเป็นรายงานข่าวบอกว่านอกจากการตรวจสอบผู้เข้าสอบกว่า 5,900 กว่ารายแล้วเนี่ยที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบ ท้องถิ่นที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยถูกพบผู้เสียหายอีกหลายรายที่จ่ายสินบนและได้รับการแก้ไขคำตอบในกระดาษข้อสอบแล้วแต่ก็ยังไม่มีชื่อสอบติดเนื่องจากมีการตัดโควต้าตำแหน่งลงเนี่ยฟังดูเนี่ยมันเหมือนมีโควต้าจริงๆนะทั้งนี้พนักงานสอบสวนระหว่างการเร่งแกะรอยเส้นทางการเงินของนางนวพรที่มีการโอนไปยังบุคคลอื่นซึ่งจากการสืบสวนเนี่ยเชิงลึกพบว่าขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้มีระดับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องถึง3รายเป็นอดีต2รายย้ำนะว่าเป็นอดีตและก็ปัจจุบัน1รายแต่ว่าใครเนี่ยก็ไม่ได้บอกเป็นรายงานข่าวคุณผู้ฟังก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
0: ครับ
2: จะไปถึงหรือเปล่าไม่รู้นะนี่เป็นรายงานข่าวก็ไม่ได้พาดพิงเนาะ
0: ครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: จากจับทุจริตนะครับมาดูจับอดีตโค้ชกีฬาคนพิการนะนะเสพยาเสพติดที่ตำรวจเขาตะลึงคือก่อนหน้านี้แกโดนจับไปครั้งนึงแล้วติดคุกกลับมา3ปีนะครับก็ออกมาเนี่ยก็เลิกไม่ได้เนาะเลิกไม่ได้แกบอกว่าเครียดชีวิตนะภรรยาเสียชีวิตแล้วก็ชีวิตมันผิดหวังนะครับก็เลยหันไปเสพยาเสพติดที่ตะลึงเนี่ยคืออย่างที่บอกพอแกเป็นคนพิการนะพี่นะฮะแต่เวลาจะจุดไฟแช็กเพื่อจะเสพยาเนี่ยนะใช้เท้าจุดอ่ะจนชำนาญไปแล้วอ่ะคือดูความพยายามอยู่ที่ไหนนะความสำเร็จอยู่ที่นั่นเนี่ยคำนี้มันใช้ได้กับทุกวงการแม้แต่เนี่ยนะฮะมือพิการอ่ะแต่อยากเสพยาน่ะเอาเท้ามาจุดไฟแช็กชึบชึบชึบนะ
2: ก็ได้
0: เนาะก็ได้แล้วก็ทำจนเชี่ยวชาญไปแล้วนะครับก็วันนี้ทางนายอำเภอสองพี่น้องนะครับที่สุพรรณบุรีก็สงสัยแล้วว่าเอ๊นะครับนะทำไมในพื้นที่บริเวณบ้านของคนนี้เนี่ยนะครับมีรถวิ่งเข้าออกทั้งวันทั้งคืนเลยนะพื้นที่หมู่3เนี่ยนะฮะก็เลยนำกำลังนะครับฝ่ายปกครองนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปที่บ้านหลังนี้ก็เจอจริงๆนะครับทั้งชายทั้งหญิงกำลังมั่วสุมเสพยากันอยู่ในบ้านเป็นผู้ชาย3คนผู้หญิง1คน1ในนั้นเนี่ยนะครับเป็นคนพิแกเป็นคนพิการแขนนะฮะไม่มีเรี่ยวแรงรายนึงด้วยนะอายุก็68แล้วนะครับอย่างที่บอกพี่ก็เคยติดคุกมาแล้วนะครับ3ปีพอพ้นโทษออกมาเนี่ยก็ออกมาเสพถึงแม้ว่าจะไม่มีมือไม่มีเรี่ยวแรงในแต่เท้ายังดีอยู่นะฮะจุดไฟเสพสบายเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ส่งให้ตำรวจนะครับตรวจปัสสาวะก็ม่วงทั้งหมดจริงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่งไปบำบัดก่อนแล้วก็เอาไปดำเนินคดีนะครับโอ้ยาเสพติดนะครับ
1: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
1: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
0: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
1: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
2: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
1: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
5: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
6: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง 9M คอร์ด HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
11: หานครรอบทิศ
12: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
13: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
14: ก่อนอันดับ5นิดนึงพี่คุณผู้ฟังเราก็อารมณ์ขันนะเราเล่าเรื่องยกพลขึ้นบกนะฮะทหาร 5,000 นายแต่ละคนมาเม้นแบบอ่านออกอากาศไม่ได้เลยอะเออว่านี่นะแล้วก็เป็นพี่ๆผู้ชายทั้งนั้นนะที่มาเม้นเนี่ยผมอ่านอยู่นะตลกดีนะนี่ถ้าแบบคุยหลังไมค์กันเองนี่นะโอ้โหพี่ๆพวกนี้นี่ต้องตัวจี๊ดเลยนะเนี่ยตัวจี๊ดเลยนะครับ
15: ถ้าเมียได้ยินเป็นไงถ้าเมียได้ยิน
14: โอ้ถ้าเมียได้ยินนี่ถูกบล็อกถูกบล็อกจากเพจนี่แน่นอน
15: ไปตามยาบ้า
14: เลยเออพี่ตลกดีนะครับอ่ะพี่วันนั้นเล่าข่าวนี่ไปใช่ไหมแม่ที่โจรมาขโมยไหแม่ค้าส้มตำอ่ะ
15: ไหปากจู
14: ๋เออไม่ค่ะไม่น่าเชื่อนะครับได้คืนแล้วครับพี่วันนี้ตำรวจไปตามจับหัวขโมยรายนี้ได้นะครับตำรวจที่สภ.รัตนาธิเบศรนะครับคนร้ายเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูแบบเป็นโจรแบบมาขโมยของแบบขโมยพริกขโมยน้ำปลาขโมยเกลือขโมยอะไรที่มันแบบเออนะแต่ว่ามันมีไหปลาร้าของแม่ค้าไปด้วยสินะฮะก็ทางแม่ค้าก็ขอว่ามันเป็นเหมือนกับมีคุณค่าทางใจอ่ะอยากให้ตำรวจตามให้หน่อยนะฮะทีนี้ไปไล่กล้องดูเนี่ยมันก็ดูแล้วตำรวจก็พอที่จะแกะรอยได้นะครับจนในที่สุดนะครับวันนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้คือนายอานนท์หรือนายแป๊ะนะฮะ อยู่ที่ท้ายซอยรัตนาธิเบศร์8นะครับบ้านของเขาเลยไปจับถึงบ้านเลยนะครับตัวผู้ต้องหาก็สารภาพนะครับว่าตัวเองเนี่ยทำงานอาชีพรับจ้างทั่วไปนะฮะแต่มันไม่ค่อยมีใครมาจ้างอ่ะไม่มีเงินซื้อข้าวนะครับก็เลยไปขโมยไหปลาร้าไปขโมยเครื่องปรุงเพื่อที่จะเอามาทำอาหารกินกันในครอบครัวนะฮะ
15: เ
14: ออก็เขาบอกเขายอมรับผิดนะครับที่ทำครั้งนี้ทำเป็นครั้งแรกแล้วก็โดนจับเลยเขาบอกว่าอย่างนั้น
15: โอ้โหแล้วไหได้แล้วสูตรกินได้ดินไม่ขนาดไหได้คืนไหม
14: ได้คืนพี่
15: ผมไม่ได้เอาไหไปทำอะไรอื่นใช่ไหม
14: ไม่ได้เอาเขาบอกว่าเนี่ยก็เอามาทำกับข้าวกินกันที่บ้านเนี่ยพริกน้ำปงน้ำปลาอะไรเนี่ยก็เอามาทำในไหเนี่ยแหละเออ
15: เฮ้ย
14: ไม่รู้ทำยังไงก็เออตอนแรกที่เราบอกว่าเขาน่าจะเอาไปขายเพราะมันดูเป็นของแบบโบราณนะ
15: ของเก่าอ่ะเออ
14: เออไม่เขาก็บอกเขาเนี่ยเขาก็เอามาตั้งแล้วก็เอามาประกอบอาหารกันอ่ะเออนะครับ ก็ทางเจ้าของไหเนี่ยนะแม่ค้าส้มตำเนี่ยเดินทางไปรับไหคืนโหด้วยความดีใจเพราะว่าไหเนี่ยนะอายุของไหเนี่ยประมาณ30เกือบ40ปีนะเอามาจากบ้านที่ต่างจังหวัดเลยนะครับคือบางคนบอกหอบเสื่อผืนหมอนใบใช่ไหมแต่พี่เขาอะหอบเสื่อผืนไหปลามาใบอะมาตั้งต้นในที่กรุงเทพอะที่นนทบุรีเนี่ยเนี่ย30กว่าปีก็เริ่มที่จะตั้งตัวได้ก็ไม่อยากจะสูญเสียไหปลาใบนี้ไปนะครับ
15: อย่างที่บอกว่าเอ๊แล้วถ้าสมมติทำไหแตกอะจะยังไงดีที่หายยังอยู
14: ่เออดีที่ยังอยู่นะ
15: เออถ้าหายแตกไปจะใจสลายนะ
14: เนาะ
15: ก็เป็นของรักของห่วงดูแล้วอย่างอื่นยังไม่เท่าไหร่แล้วถ้าหายไปรู้สึกว่ามันไม่ธรรมดา
14: ใช่ใช่ใช่นะครับ
15: ก็
14: จบด้วยดีถือว่าจบด้วยดีนะคนร้ายก็ถูกจับนะครับแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนไป
15: จบดีไหมจบดีไหม
14: ก็
15: แต่ว่า
14: ก็ต้องถือว่าดีนะก็คนร้ายโดนจับเจ้าของก็ได้สิ่งที่ต้องการคืนเนาะครับผม
13: มหานครรอบทิศอันดับ4
14: เดี๋ยวผมฝากพี่บอยไว้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงไปมีภารกิจด้านล่างนิดนึงครับพี
15: ่ได้ได้เดี๋ยวกินข้าวนะ
14: ถูกแล้วได้เลยได้อีกสักข่าวนึงพี่บอยลุยเลย
15: โอเคได้เลยครับ
14: ครับผม
15: ไปต่อเลยนะฮะคุณลูกบังโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยผมไม่ได้เปิดรักษาแค่การตำรวจและครอบครัวเท่านั้นนะประชาชนทั่วไปอย่างเราอย่างโดอย่างบอยอย่างโด้งอย่างคุณลูกบังเนี่ยก็สามารถไปรักษาได้เหมือนกันนะครับล่าสุดที่เกิดแบบนี้จะบอกว่าล่าสุดเขาเปิดศูนย์โรคหัวใจที่ตึกใหม่ตรงนั้นน่าจะเรียกว่าอาคารบีนะผมไม่แน่ใจเขาจะมีชื่อใหม่ภายหลังหรือเปล่านะเป็นศูนย์โรคหัวใจวันนั้นเนี่ยท่านโพตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งแหมก็แหมทันสมัยจริงๆอ่ะเขามีการถ่ายทอดสดผมเห็นบอกว่าน่าซีดเลยอ่ะเพราะว่าเขากำลังทำเคสผ่าตัดผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบอยู่ที่ชั้น7แล้วก็ถ่ายทอดสดลงมายังจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ที่บริเวณจุดที่เปิดงานชั้น1ก็เป็นนาทีที่คุณหมอคือทีมแพทย์เนี่ยกำลังเอาสายสวนเนี่ยใส่เข้าไปถึงตำแหน่งเส้นเลือดหัวใจนะคุณผู้ฟังแล้วก็ปล่อยสีอ่ะแต่เขาเบอร์เป็นสีขาวดำนะถ้าเป็นภาพสีเหมือนทีวีสดๆเนี่ยคงจะสยองมากอ่ะเขาก็ปล่อยภาพแล้วก็เหมือนกับมันก็จะเห็นตัวสีเนี่ยวิ่งไปยังจุดในตำแหน่งที่พบพิกัดว่าเจอแล้วจุดนี้เส้นเลือดตีบ3จุดด้วยกันรู้ฟังฮะของผู้ป่วยรายนั้นซึ่งเราขอไม่ได้บอกข้อมูลนะคือผมเองก็ไม่จะเป็นต้องซักเพราะว่าซักมาก็เปิดเผยไม่ได้อยู่แล้วนะเป็นข้อมูลส่วนตัวก็เป็นการถ่ายทอดสดออกมาให้ดูซึ่งศูนย์โรคหัวใจของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมันมีความพิเศษตรงนี้คุณผู้ฟังฮะเขาจะมีห้องหนึ่งเขาเรียกว่าห้องไฮบริดแองจีโอซีทีโดยทั่วไปเนี่ยห้องผ่าตัดโรคหัวใจเนี่ยเวลาผ่าตัดใส่สายสวนเนี่ยแล้วคุณหมอทีมผ่าตัดต้องการจะดูว่าตำแหน่งที่ใส่ลิ้นหัวใจเทียมเข้าไปหรือทำอะไรเข้าไปเนี่ยกับหัวใจเนี่ยมันมั่นคงแข็งแรงมันอยู่ในตำแหน่งที่ใช้การได้ดีไหมเนี่ยก็จะต้องเอาผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยออกจากห้องผ่าตัดไปทำ CT สแกนแล้วก็เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งแต่โรงพยาบาลตำรวจได้ยุบรวมอุปกรณ์เหล่านี้ที่บอยยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยไว้ในห้องผ่าตัดจึงเรียกว่าห้องไฮบริดแองจีโอซีทีคือเตียงเดียวที่คนไข้นอนใส่สายสวนหัวใจเนี่ยพอเสร็จแล้วก็สามารถไป TC สแกนไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ได้ในห้องนั้นเลยถือว่ามีหนึ่งเดียวในทวีปเอเชียนะในไทยก็มีแค่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะคุณผู้ฟังแล้วก็ทวีปเอเชียเราก็มีแค่โรงพยาบาลตำรวจอีกเช่นกันถือว่าทันสมัยมากที่สุดแต่มีตัวเลขที่น่าตกใจนิดนึงต้องยอมรับว่าโรคหัวใจขาดเลือดหรือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยมันเป็นหนึ่งในมัจจุราชที่ฆ่าชีวิตคนไทยคือติด1ใน5เลยมันมีตัวเลขจากท่านผู้การนิติเวชซึ่งคุณหมอวิรุณเนี่ยท่านพลตำรวจตรีวิรุณเล่าให้ฟังบอกว่าศพที่ส่งมาชนะสูตรที่นิติเวชเนี่ยปีนึงประมาณสัก 5,000 ศพเฉลี่ยก็13ศพต่อวันปรากฏว่าศพที่ไม่ได้เกิดจากการฆาตกรรมอ่ะนะตรวจออกมาเนี่ยเกินครึ่งคือ13ศพเนี่ยมีประมาณ 6-7 ศพพบว่าเส้นเลือดหัวใจตีบคือหัวใจขาดเลือดทั้งสิ้นจึงอยากให้ทุกคนตระหนักนะครับดูแลหัวใจตัวเองให้แข็งแรงเอาวันนี้หมดเวลาแล้วคุณลูกวางบอยกับโด้งลาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
13: มหานครรอบทิศ
12: โดย ยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
12: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
16: ท้องเสียปวดท้อง
17: แน่นท้อง
16: มองหาย
18: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
12: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
19: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
20: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ฐากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีซึ่งจะนำไปมอบที่โรงเรียนบ้านซ่านคูลูราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัว200ชุดโรงเรียนไตรประชาวิทยาตำบลศิลาแรงอำเภอปัว190ชุดโรงเรียนบ้านนาฝาตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผา178ชุดและที่โรงเรียนบ้านท่าค้ำไตรราชบำรุงตำบลริมอำเภอท่าวังผา135ชุดผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง4แห่งรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระราชทานสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัยโอกาสนี้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมากล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นปัญหาในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคมพุทธศักราช2569จังหวัดน่านเกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากข้อมูลการตรวจวัดฝนในช่วง3วันก่อนเกิดเหตุพบว่าพื้นที่ต้นน้ำมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับวิกฤตและเมื่อวันที่19สิงหาคมเกิดฝนตกหนักอย่างฉับพลันที่สถานีลำน้ำขว้างอำเภอปัวภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำน่านอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วทำให้มีมวลน้ำสะสมจำนวนมากและเพิ่มความรุนแรงเมื่อมีน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาเพิ่มเติมเป็นน้ำป่าไหลหลากฉับพลันเริ่มจากพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอปัวก่อนมวลน้ำจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเวียงสาเกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ทางนี้จังหวัดน่านเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน
19: จบข่าวในพระราชสำนัก
12: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
21: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
0: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
22: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
23: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: แม่ก็เข้าใจนะครับอารมณ์ที่เราจะไปเขาเรียกว่าทำความรู้จักกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับแม่ก็เขามีแฟนหรือยังเนี่ยนะครับมีแฟนแล้วไหมนะครับนะเต็มนาวานะครับเป็นคำถามนะครับเพราะว่าอยู่ๆไปถามเลยมันจะดูไม่สุภาพนะครับผมนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับซายยอกาเซแดมอนะจากอานัสนะฮะรวมถึงน้องซายอาสยามด้วยนะครับยังรักกันเลยไหมนะครับผมก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
0: ลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตาแวะเข้ามาได้แล้วนะครับหลังจากที่ผมคิดว่าชาวคณะหลายๆท่านน่าจะทานข้าวเย็นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ก็2ทุ่มกว่านะครับแล้ววันนี้พิเศษมากเลยเป็นวันศุกร์แห่งชาตินะครับเป็นวันศุกร์ที่หลายๆคนเนี่ยเรียกว่าจะได้หยุดพักผ่อนวันเสาร์กับวันอาทิตย์ใช่ไหมครับและส่วนมากเนี่ยวันศุกร์บางศุกร์ก็รถติดเลยนะครับแต่วันนี้ก็ผมก็แถวเส้นพระราม9ก็เห็นว่าไม่ได้ติดมากมายนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเส้นอื่นจะเป็นยังไงบ้างนะครับชาวคณะก็เข้ามารายงานตัวกันได้นะครับสำหรับลูกพี่ที่ต้องขับรถอยู่ทำงานอยู่เข้ากะรอบดึกก็ไม่ต้องเหงาครับไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะว่ามีลูกทุ่งมหานครนะฮะอยู่เป็นเพื่อนตลอด24ชั่วโมงนะฮะใครที่ทานข้าวเรียบร้อยนะฮะกำลังลุยงานต่อนะฮะในช่วงเค้าเรียกพักค่ำจนถึงดึกใช่ไหมฮะก็แวะเข้ามาสวยๆก่อนครับลูกพี่เข้ามาสัก2นาทีก็พอนะฮะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมจะกดไลค์กดหัวใจแล้วกดหัวเราะก็ได้นะครับกดแค่ทีเดียวพอนะครับผมนะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับเดี๋ยวผมก็จะได้มาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่าน

เลยนะครับนะแล้วที่สําคัญครับแม่ๆนะครับผมแม่ๆก็มาขอเพลงกันได้นะครับนะวันนี้จะเป็นลูกๆบ้านไหนด้อมไหนนะก็เข้ามาขอเพลงกันนะครับตอนนี้แม่อย่าเพิ่งนอนนะครับผมเพราะว่ามันเพิ่ง2ทุ่มเองนะครับหลับตอนนี้นะครับโอ้โหไปตื่น4ทุ่มกว่าจะหลับอีกทีนึงบางทีตี2ตี3นะครับแม่ฉะนั้นเข้ามาเล่นกับหมีก่อนนะครับตอนนี้มีเวลานะครับก็เรียนเชิญได้เลยย้ํานะครับที่LTM AFM 95นะครับวันนี้ก็มาแทนน้องสายคนงาม1วันนะครับอ่ะมาครับลูกพี่ตอนนี้ก็ปูเสือรอลูกพี่ทุกท่านเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับวันนี้อากาศดีนะครับโอ้แบบอากาศเย็นๆสบายๆฟังเพลงไปด้วยนะครับนะแล้วถ้าสะดวกก็แวะเข้ามาคอมเมนต์คุยกันนะครับตอนนี้มีพี่อัญชลีนะครับพี่พิมพาพรพี่สาวครามนะครับมีพี่อ้อนพี่ชนิดานะครับพี่นิยมพี่สายชนนะครับพี่มงคลพี่ขวัญเรือนนะครับมีแม่แดงนะครับแม่เสือแดงพี่มีมิมี่นะครับนะพี่บานเย็นพี่มาลัยพี่อ้อพี่ธีรวัฒน์นะครับนะมีคุณวีนามาแล้วพี่ธำรงพี่หนูสวยพี่ฮานามิก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็ทางคอมเมนต์นะครับตอนนี้ก็เข้ามารัวๆแล้วมีพี่จิตคนงามนะครับพี่ขาวดอนนะมีเจเดซี่นะครับนะพี่ป๊อปนะครับพี่พิมพาพรนะครับพี่หนูริงนะครับนะพี่ขวัญเรือนน้องนับดาวพี่หญิงสีนะครับนะพี่สายชนนะครับนะน้องออยมาเหินก็มาแล้วนะครับนะก็เขามีฉายาแต่ละคนพี่ปุญญวัฒน์นะฮะก็มาแล้วนะครับนะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับมาฮะตอนนี้เดี๋ยวผมมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัตชัยช่วงนี้ก็เห็นว่าแบบโอ้โหเขาเรียกพี่ๆจากต่างจังหวัดนี่เยอะมากเลยนะตอนนี้แบบชาวต่างจังหวัดก็น่าจะเข้านอนแล้วนะฟังเพลงสวยๆก็เข้ามาขอเพลงกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับตอนนี้ลูกพี่ก็กดเข้ามาจองสายหน้าไมค์ได้ที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสื่อรออยู่กดรถ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับคุณพี
2: ่คนดีจังหวัดเลยครับผม
1: โอ้ยพี่คนดีแบบผมเห็นชื่อพี่ผมต้องรีบโทรไปคุยนะพี่คนดีนะ
2: ครับครับ
1: ครับผมทำอะไรอยู่ครับ
2: กรีดยางครับ
1: โอ้กรีดยาง
2: กรีดยางอยู่ครับผม
1: โอ้ครับครับวันนี้เราต้องกรีดยางประมาณกี่ไร่ครับพี
2: ่ประมาณ10ไร่ครับผม
1: โอ้10ไร่ที่จังหวัดเลยใช่ไหมครับพี
2: ่ครับผมครับ
1: โอ้แล้วกลางคืนถ้ามันแบบมันหนาวมากๆเลยทำยังไงครับพี่คนดีครับ
2: หนาวมาหนาวก็ต้องได้มาครับเพราะว่าหาเงินส่งงวดรถครับผม
1: อ๋อคือถึงแม้ว่าอากาศหนาวเราก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็กรีดต่อใช่ไหมครับพี
2: ่ครับผม
1: อุ้ยอันนี้ผมขออนุญาตถามเป็นความรู้เลยนะครับพี่ถ้าแบบเราเจอแสงอะไรขาวๆลอยไปลอยมาเราจะทำไงดีพี่
2: เปิดบ้านเลยครับกลับบ้านเลยครับอยู่ไม่ได้คร
1: ับ ไม่พี่นึกภาพดิแล้วเราอยู่มืดๆอ่ะพี่แล้วแบบมันตีสองตีสามพี่เข้าใจอารมณ์ไหมพี่
2: ผมอยู่สว่างเลยคร
1: ับ โอ้อยู่สว่างเห็นไหมพี่แล้วถ้าเจอแบ
2: บ
1: แสงสีขาวแบบเป็นผู้หญิงใส่ชุดขาว
2: เป
1: ิ
2: ดบ้านเลยครับอยู่ไม่ได้คร
1: ับ อ๋อคือวิ่งเลยใช่ไหมพี่
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: โอเคโอเคโอ้ผมได้เทคนิคแล้วคือก็เจออะไรแบบเนี้ยอย่าอยู่เฉยวิ่งเลยเอาโอเคโอ้ขอบคุณมากเลยพี่แล้ววันนี้พี่คนดีอยากฟังเพลง
2: ปริญญาลูกแม่ค้าครับผม
1: ปริญญาลูกแม่ค้านะพี่นะ
2: คร
1: ับมอบไปใครไหมครับพี
2: ่ฮุกเสียงฮุกสายครับผมที่ฟัง95ฮุกคนครับผม
1: อ้าวได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่คนดีมากเลยนะ
2: ครับผม
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: พี่สอนสินใจไหทองคำ

0: เอาสดๆให้เจ้าของจักบาทแน่
1: ขอบคุณด้วยนะครับโอ้โหม่วนคักม่วนแน่นะครับพี่สอนสินชัยนะนี่คือแก่งเลิงจานสังหารใจนะก็เป็นงานนะคอนเสิร์ตที่ตลาด4มุมเมืองนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซน

0: พันคุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical นะครับเอามาครับลูกพี่เดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันในเรื่องของอากาศนะครับนะลูกพี่กรมอุตุนะตอนนี้เขามาอัปเดตกันแล้วนะตั้งแต่18นาฬิกามาดูว่าค่ำคืนนี้อากาศจะเป็นยังไงนะครับหลายๆท่านก็มีทำงานกะดึกใช่ไหมครับเราก็รู้ไว้ด้วยนะว่าเอ๊ะคืนนี้เนี่ยหนาวไหมฝนตกไหมนะครับจะได้เตรียมตัวถูกนะครับ เขาเป็นห่วงนะครับเอามาดูกันลูกพี่นะฮะไปที่ภาคเหนือนะครับนะวันนี้ก็มีฝนฟ้าคะนองนะครับ 60% นะคืนนี้ระวังหน่อยนะนะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับนะลงมาที่อีสานนะครับนะวันนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศานะครับโอ้ค่อนข้างเย็นนะนะครับแล้วก็ไปที่ภาคกลางนะครับนะมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับฝนตกหนักบางแห่งนะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับไปที่ภาคตะวันออกนะฮะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งนะครับ 70% นะครับนะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศานะครับส่วนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับนะคืนนี้นะครับดึกๆอาจจะมีฝนตกได้นะครับประมาณ 40% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26องศานะจ๊ะลงมาที่ภาคใต้วันนี้ไปฝั่งอันดามันนะครับนะก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะจ๊ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮ้ยพุ่งขูนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร

0: จริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: จริง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าเสียง

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: นี่คืองานวัดบ้านเรานะครับน้องกุ้งสุธิราชนะฟิชเชอริงกับน็อตทอยนะครับก็เป็นเพลงที่ติดค้างพิจิตไว้นะครับแล้วก็น้องเนยนะครับนะตอนนี้ชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะก็สามารถเข้ามาเลือกเพลงได้เลยนะฮะทุกช่องทางนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมีพาเรทเพลงฮิตนะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายหน้าใหม่ได้เลยนะครับที่เบอร์นี้นะฮะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ้า
1: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้นะครับเรื่องงานจากคาราบาวชีวิตสัมพันธ์จ้า

0: 21:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21:00 น.

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคณิลกตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศ1เดือนทลาย 1,491 เครือข่ายยึดยาบ้า77ล้านเม็ดไอซ์กว่า6ตันพลตำรวจโทกฤษดากาญจนะอลงกรณ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่ 11/2569 เพื่อติดตามสถานการณ์และเร่งรัดผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศและสรุปผลปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศครั้งที่14ระหว่างวันที่1-28สิงหาคมที่ผ่านมาสามารถทลาย 1,491 เครือข่ายจับกุม 17,440 คดีผู้ต้องหา 17,481 คนยึดยาบ้ากว่า77ล้านเม็ดไอซ์ 6,446 กิโลกรัมคีตามีน681กิโลกรัมเฮโรอีน16กิโลกรัมยาอี 1,726 เม็ดอาวุธปืน498กระบอกวัตถุระเบิด1ลูกและยึดทรัพย์319ล้านบาทพลตำรวจโทกฤษดากล่าวว่าสถานการณ์การลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยผ่านทางชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างทวีความรุนแรงและมีสถิติการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมพื้นที่จังหวัดชายแดนอย่างจังหวัดนครพนมมุกดาหารและอำนาจเจริญกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักที่กลุ่มขบวนการพยายามใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในจึงเน้นย้ำให้ตำรวจภูธรภาค4และทุกหน่วยขับเคลื่อนมาตรการกวาดล้างและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นในระยะเวลา1เดือนนับจากนี้โดยไม่มีการผ่อนปลนกรมการค้าภายในชี้ต้นทุนดันราคาหมูคาดตุลาคมถึงพฤศจิกายนผลผลิตเพิ่มราคาลดลงนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าราคาหมูที่ปรับขึ้นในช่วงนี้เป็นผลจากหลายปัจจัยโดยช่วงต้นปีมีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากขณะที่ต้นทุนการผลิตยังไม่สูงทำให้ราคาอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำแต่หลังเกิดสงครามต้นทุนแฝงจากพลังงานรวมถึงค่าขนส่งโลจิสติกและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้นส่งผลต่อต้นทุนสินค้าขณะเดียวกันโครงการไทยช่วยไทยมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริโภคทำให้ความต้องการบริโภคหมูไก่และไข่ไก่ไม่ได้ลดลงขณะที่ปริมาณสินค้าปศุสัตว์ในช่วงนี้ตามปกติของแต่ละปีจะปรับลดลงจึงเป็นอีกปัจจัยที่ต้องพิจารณาประกอบกับสถานการณ์ด้านต้นทุนและผลผลิตล่าสุดราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับขึ้นกิโลกรัมละ2บาทมีผลวันนี้ทำให้ราคาอยู่ในช่วง 76-79 บาทต่อกิโลกรัมจากสัปดาห์ก่อนที่อยู่ในช่วง 74-78 บาทสะท้อนทิศทางราคาที่ปรับขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาคาดว่าช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนปริมาณสุกรออกสู่ตลาดจะเพิ่มขึ้นตามวงจรการผลิตเมื่อมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากขึ้นราคาหมูมีแนวโน้มปรับลดลงส่วนไข่ไก่ราคาคละหน้าฟาร์มส่งตัวที่ฟองละ4บาทหรือแผงละ120บาทมาตั้งแต่วันที่7สิงหาคมทั้งนี้หลังมีการยืดอายุแม่ไก่ยืนกรงสถานการณ์ราคาไข่ไก่เริ่มส่งตัวและคาดว่าแม่ไก่ชุดใหม่จะเข้าสู่ระบบในช่วงเดือนตุลาคมทำให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นและสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติสาว18เที่ยวบาร์โฮสถูกหลอกล่อซื้อดื่มคืนเดียว 60,000 ไม่มีจ่ายถูกโกนหัวโพสต์คลิปประจานกรณีมีการเผยแพร่เรื่องราวในโลกโซเชียลพร้อมติดแฮชแท็กโดนโกนหัวที่บาร์โฮสโดยมีคลิปผู้จัดการร้านบาร์โฮสใช้ปัตตะเลียนโกนศีรษะลูกค้าสาวล่าสุดวันนี้แม่ของนางสาวหมวยอายุ18ปีผู้เสียหายเดินทางเข้าแจ้งความที่สน.บางยี่ขันพร้อมกล่าวว่าช่วงเช้าวันที่25สิงหาคมบาร์โฮสติดต่อมาแจ้งว่าลูกสาวไปซื้อดื่มไว้ประมาณ 60,000 บาทแต่ไม่มีเงินจ่ายตนจึงขอคุยกับผู้จัดการร้านเจรจาขอผ่อนชำระแต่หลังจากนั้นเจ้าของร้านโทรกลับมาบอกว่าจะยกหนี้ให้ทั้งหมดแลกกับการซื้อขายเส้นผมของลูกซึ่งตนได้ตกลงเพราะไม่คิดว่าจะถึงขั้นต้องโกนหัวหลังจากนั้นมีเพจหนึ่งโพสต์เรื่องนี้พร้อมมีคลิปที่ลูกถูกโกนหัวถูกเผยแพร่นอกจากนี้ตนเพิ่งมารู้ว่าลูกถูกทำร้ายร่างกายด้วยยอมรับว่าลูกมีส่วนผิดแต่สิ่งที่รับไม่ได้ที่สุดคือลูกถูกทำร้ายและมีคลิปถูกนำไปเผยแพร่จนคนอื่นเข้ามาด่าประจาน ด้านนางสาวหมวยเปิดเผยว่ารู้จักโฮสต์จากร้านเหล้าแห่งหนึ่งโดยโฮสต์ชักชวนให้ดื่มออนไลน์ให้ช่วยซื้อดื่มละประมาณ250บาทจากนั้นโฮสต์เริ่มชวนไปที่ร้านแรกหมดไป 13,000 บาทโดยมีโฮสต์ค้ำประกันให้ว่าจะนำเงินมาจ่ายในภายหลังต่อมาโฮสต์คนเดิมขับรถมารับที่หน้าบ้านไปร้านที่2ย่านพระราม3หมดเงินอีก 30,000 บาทถูกยึดโทรศัพท์พร้อมรหัสหน้าจอและรหัส iCloud รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์แม่และพ่อไว้เป็นประกันส่วนร้านที่3นั้นไปกับโฮสต์อีกคนที่มีสถานะเหมือนกำลังคบกันพอไปถึงร้านก็ดื่มไปเรื่อยๆโฮสต์จะเรียกให้เพื่อนมาดื่มบางครั้งก็ให้ซื้อเพิ่มทีละหลายดื่มสุดท้ายยอดออกมา 60,000 บาทตอนเห็นบิลตกใจมากจึงให้ร้านคุยกับแม่แทนนางสาวหมวยระบุว่ามีปากเสียงและถูกเจ้าของร้านดึงกระชากแขนพร้อมด่าด้วยคำหยาบโดยร้านให้เลือกระหว่างยอมให้ทำร้ายร่างกายกับโกนผมตนเลยเลือกโกนผมเพราะกลัวและอยากให้เรื่องจบแต่ไม่รู้มาก่อนว่าจะมีการนำคลิปไปเผยแพร่หลังจากเจอเรื่องทั้งหมดยอมรับว่าเข็ดแล้วและยืนยันว่าจะไม่กลับไปเที่ยวบาร์โฮสต์อีกและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีหลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกรมศศิธร
3: อุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
5: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
4: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
5: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
4: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าม
2: าแล้วนะครับตอนนี้หนึ่งสายสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับน้องหมีคณัตชัยสุดหล่อ
2: ครับผมสวัสดีพี่หนึ่งคนโก้นะครับผม
3: ครับผม
2: อ้าวพี่หนึ่งครับค่ำคืนแบบนี้ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่หนึ่ง
3: นี่ก็ฟังเพลงน้องหมีคณัตชัยอยู่นะครับ
2: ครับผมแต่เป็นช่วงที่เราพักผ่อนแล้วใช่ไหมครับพี่

ผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะโอ้โหวันนี้ค่ำคืนวันศุกร์นะคะชุ่มฉ่ำมากคุณผู้ฟังนะคะฝนตกมาตั้งแต่ช่วงเย็นๆโอ้โหนะแบบมันไม่ได้ตกหนักมากนะคุณผู้ฟังแบบปล่อยๆแต่มันเรื่อยๆนะก็ถือว่าเป็นพรจากฟ้าเป็นน้ำมนต์อะไรอย่างนี้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะคะเทวดานางฟ้าก็พรมลงมาให้เราเย็นกายเย็นใจละกันเนาะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะคะศุกร์มันยังไม่ถึงกับสิ้นเดือนแต่ว่าเป็นน่าจะเป็นศุกร์ที่ส่งท้ายเดือนสิงหาคมด้วยเนาะนะคะเดือนนี้มี31วันนะคะกำลังนั่งนึกว่าใช่ไหม31วันใช่สินะคะนะคะก็นะทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังอยู่ทางวิทยุค่ะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์www.ltmafm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะแล้วก็ทางเพจของเราด้วยตอนนี้ไลฟ์อยู่ที่ Facebook Fanpage นะคะ ltmafm95 นะจ๊ะวันนี้พูดถึงงานเพลงกันก่อนกันละกันนะคะ3งานเพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังวันนี้นะคะกับฮิตมาราธอนของเราค่ะเป็นเพลงลูกทุ่งผาซาตายนะคะซาตายนะวันนี้น้องลูกโหนดมาแล้วนะวันนี้หายไปนานนะคะน้องลูกโหนดมาแล้วค่ะวันนี้นะคะมาพร้อมกับเพลงตายนะคะนะคะเริ่มมาจากเพลงรักเพลงคิดถึงนะคะที่เป็นต้นฉบับพี่ดาวใต้ปลายพระยานะคะแต่อันนี้เป็นเวอร์ชันของพี่แคทคัทยามรสีแล้วก็ต่อด้วยแค่อยากให้รู้ว่ารักนะคะงานจากพี่หญิงดวงจันทร์สุวรรณีนะคะที่เป็นเพลงลูกทุ่งสำเนียงใต้แล้วก็มีภาษาเยาวีด้วยนะโนวีตาหูกะตอกิโตกะเซกามูนะฮะเพลงนี้นะฟังแล้วมันแบบอินจริงๆคุณผู้ฟังนะคะแค่อยากให้รู้ว่ารักแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสาวตรังยังคอยค่ะงานจากน้องตาลชยาพรอาสยามนะคะเป็นเพลงเก่าๆที่นำมาฝากคุณฟังในวันนี้3งานเพลงในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะเป็นเพลงซึ้งๆเนาะซึ้งๆหวานๆนะคะนะมอบให้สำหรับคนที่กำลังมีความรักนะคะโอ้โหหวานเจี๊ยบ อะล่ะนะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะใครที่อยากจะฟังเพลงอะไรนะคะวันนี้นะโอ้นะมึงแบบว่าตลอดทั้งวันเจอเรื่องราวมากมายนะคะไม่ว่าจะสุขจะทุกข์ใดๆก็ตามคุณผู้ฟังนะก่อนนอนปล่อยวางทุกอย่างนะคะให้ร่างกายให้จิตใจได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ค่ะคุณผู้ฟังนะอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเราเบอร์เดียวเบอร์เดิมเท่านั้นนะคะ022481366นะคะ022481366ค่ะอีกสักครู่นึงกับสายชิลฮิวใจนะคะวันนี้ใครอยากคุยสายหน้าไมค์โทรเข้ามาจองสายกับแป้งๆได้เลยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วตอนนี้นะคะหรือว่าจะส่งเป็น SMS ก็ได้นะคุณผู้ฟังพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400นะคะมีข้อความเข้ามาแล้วด้วยนะบอกขอเพลง ICU ของคู่แฝด OA นะจากน้องต้องระยองโอ้โหเพลงนี้ไม่ได้เปิดนานแล้วนะโอเคดีสักครู่นึงจัดให้แล้วกันนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยจากพี่คนโคราชด้วยนะคะแฟนประจำเลยนะเพลงนี้เพลงโปรดนะคะเนี่ยตอนนี้สมาชิกของเราเข้ามาแล้วนะคะที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะนั้นย้ำนะคุณผู้ฟังค่ะนะคะวันอาทิตย์นี้นะคะกับกิจกรรมพิเศษของเรานะคะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคม2569นะคะคอนเสิร์ตการกุศลนะคะรวมฝันปันน้ำใจนะคะมหานครแฟร์ของผู้ฟังศิลปินมากมายเหล่าดีเจของเราแล้วก็งานนี้เนี่ยนะคะนอกจากความสนุกที่จะได้กลับไปนะคะอิ่มใจแล้วแล้วก็เราจะได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันด้วยนะคะใครที่ว่างมาเจอกันที่นี่นะคะบมจ.อสมท.พระราม9หาไม่ยากนะคะนะจะบอกว่ามาอสมท.นะคะหรือจะบอกไปช่อง9ได้หมดเลยนะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็งานนี้ฟรีนะคะงานเราจัดด้านบนค่ะเป็นห้องประชุมออดิทอเรียมชั้น6นะคะมาถึงเดี๋ยวเห็นป้ายแน่นอนนะคะใครที่ว่างเรียนเชิญทุกท่านนะคะนะอ่ะละนะเดี๋ยวมาว่ากันต่อในเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรอสายหน้าใหม่อยู่นะคะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ022481366นะคะเมื่อกี้เป็นเพลง3เพลงซึ้งๆนะคะผ่าซ่าตายนะคะอันนี้เป็นเพลงสนุกๆบ้างดีกว่านะคะอยากเต้นอยากเต้น

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เออนะกำลังมันๆเลยนะคุณผู้ฟังนะสงสัยคอมพิวเตอร์เหนื่อยแล้วเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นอ้าวนะคะเหนื่อยก็พักก่อนนะคุณผู้ฟังไปต่อนะคะช่วงนี้นะคะสายชิลฮิวใจค่ะต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เทนนะ
2: ครับ
1: ค่ะพี่เทนจากศรีสะเกษถูกต้องนะคะ
2: คร
1: ับ
2: ครับ
1: โอเค
2: พี่
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เทนได้ยินเสียงหนูชัดเจนนะ
2: ได้ยินครับ
1: โอเคค่ะอยู่ศรีสะเกษอยู่แถวไหนคะเนี่ย
2: อ๋อก็อยู่ในเขตสุรินทร์แต่กำลังเดินทางไปศรีสะเกษแต่บ้านอยู่ศรีสะเกษนั่นแหละ
1: อ๋อโอเคตอนนี้ขับรถอยู่หรือเปล่า
2: จอดแล้ว
1: จอดแล้วนะ
2: เสียงสะท้อนเลยเดินออกมา
1: โอเคค่ะโอเคค่ะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะพี่เทนคะ
2: ยังครับ
1: ยังเลยวันนี้เป็นครั้งแรกเลยเน
2: า
1: ะ
2: ครั้งแรกแค่เคยโทรติด2ครั้งแล้วแต่ไม่ได้คุย
1: อ๋อโอเควันนี้ถือว่าเวลาเราตรงกันเนาะวันนี้นะเลยได้คุยกันนะคะจ้ะค่ะพี่เทนค่ะ
2: ค่ะครับ

0: ูดได้เลยจ้ะ
1: ว่าจะถามว่าน้องลูกตาลอยู่เชียงใหม่นี่อยู่อำเภออะไร
0: อยู่อำเภอเมืองเลยพี่เทน
1: อ๋อ
0: จ้าอยู่ในเมืองเลยค่ะ
1: คร
0: ับ เคยไปไหมเคยไปเที่ยวเชียงใหม่ไหม
1: เคยเคยครับแต่ก่อนเคยแล้วจากลำพูนไป
0: เชียงใหม่
1: เชียงใหม่แล้วก็มันจะมีต้นยางใหญ่ๆแล้วก
0: ็
1: ก่อนถึงต้นตาลใหญ่ๆนี่มันเป็นต้นอะไร
0: เขาเรียกสารพีเส้นสารพีใช่ค่ะเส้นสารพีจริงๆสารพีก็เป็นเขตอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะแต่บางทีบางคนก็จะมันจะเป็นเขตติดต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับลำพูนค่ะใช่เส้นที่เป็นต้นยางใหญ่ๆอ่ะนะ
1: ครับ
0: ใช่ใช่โอ้แสดงว่าเคยไปจริงนะ
1: ครับก็มันจะมีตอนไหลที่แกงกินได้น้องลูกตาลเคยเห็นไหม
0: อะไรนะ
1: ตอนที่เขาเอามาแกงเป็นนี่ได้นะ
0: แกงเอามาแกงเหรอ
1: ครับ
0: มันคืออะไรคะเป็นต้นไม้เป็นผลเป็น
1: เป็นต้นขี้เหล็กไง
0: โถมันของอร่อยอยู่แล้วแกงขี้เหล็กเนี่ยพี่เทนนะเขาเป็นขี้เหล็กเนี่ยเป็นยาระบายด้วยนะใช่ไหมมีฤทธิ์ในการระบายด้วยโอ้โหพูดแล้วมันหิวนี่หนูแหมพี่เทนนะก็ชวนกินนะแบบเนี้ย
1: ตอนแรกเราจะแกงน้องลูกตาลสักหน่อยว่าโอนโอนตะนอดว่าพี่น้องตาลทางเหนือโทรเป็นจะอู้แต่ภาษาเหนือเนาะอีสานใต้โทรมาก็อู้ภาษาอีสานใต้เบิ้งแน่ได้บ
0: ่ได้ฟังได้อยู่แต่ห้ามพูดเร็วนะพูดช้าช้า
1: เย่ขมรังเย่ขมร
0: โอ้อันนี้ไม่ได้นี่ไม่ได้เลยเนอ
1: ไม่เคยคุยกับณเดชน์เหรอ
0: คุยแต่ว่าณเดชน์คุยภาษากลางไงพี่เทนนะโอเควันนี้พี่เทนอยากฟังเพลงของพี่ยิ่งยงนะคะ
1: ครับ
0: หนุ่มสุรินทร์รักสาวสุราษฎร์อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: ก็ณเดชน์ไงณเดชน์กลับบ้านยังครับ
0: ณเดชน์คิดถึงณเดชน์ใช่ไหม
1: ครับคิดถึงณเดชน
0: ์โอเคเนี่ยเดี๋ยวส่งเพลงนี้ให้ณเดชน์
1: น้องลูกทุ่งทุกคนครับ
0: ได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวขอให้พี่เทนเดินทางโดยสวัสดิภาพนะเดี๋ยวครับต้องขับรถต่อด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดเพลงให้ค่ะ
1: ไปนู่นแหละไปที่ปั๊มนู่นกันทะลักที่ไปครับพระวิหาร
0: โอเคเดินทางปลอดภัย
1: ที่จรวดตกใส่น่ะ
0: โอ้
1: นะสุดท้ายเส้นที่ลงสามปั๊ม
0: จ้าเดินทางปลอดภัยนะพี่นะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณนะคะวันนี้นะจ
1: ้
0: าสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวๆใจงานจากพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะคะกับหนุ่มสุรินทร์รักสาวสุราษฎร์ค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเราพี่เทนจากศรีสะเกษนะคะแนะนำงานเพลงพร้อมๆมาให้เราได้ฟังแบบพร้อมๆกันในช่วงของสายชิวหิวใจเนาะนะคะต้นชั่วโมงแบบนี้นะสำหรับใครที่อยากจะจองสายหน้าใหม่เพิ่มเติมนะคะหรือว่าฝากเพลงนะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้นะคะตลอดทั้ง2ชั่วโมงเลยนะคะที่022481366นะคะมาทักทายสมาชิกของเรานะคะผ่านทาง Facebook Fanpage LTM FM 95นะมีใครมารายงานตัวแล้วบ้างนะคะสวัสดีพี่หนูสวยนะคะพี่สำรวยก้าวพิทักษ์ขอบคุณพี่ประเดิมกลิ่นหอมด้วยนะคะส่งดาวเข้ามาเป็นกำลังใจให้ดีเจนะคะแล้วก็สวัสดีพี่เลิฟวัชรพรพี่บุญช่วยนะคะพี่ผู้บ่าวอะไรเนาะเนี่ยนะคะจากทางสปป.ลาวนะคะแล้วก็พี่คำสอนบอกหวัดดีครับสวยสวยสวยนะชุดนี้นะวันนี้วิทยุพังก็เลยต้องมาทางไลฟ์แทนโอ้เอ็นดูมากเอ็นดูจังอ่ะนะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็พี่ไตรรัตน์นะคะน้องบอยดาวพระศุกร์นะคะพี่สุยตานะคะพี่เสือแล้วก็พี่สมชาวจากสู้รัตน์นะคะเสียเปี๊ยะคนเดิมไงจะใครล่ะนะแล้วก็น้องๆ นะคะเด็กๆจากแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะสวัสดีน้องหนูดีนะน้องแชมป์ด้วยนะคะพี่ประธานสวัสดีค่ะทักทายนะมีใครอีกเอ่ยพี่นิรันนะพี่นิรันพี่สอนจินดารัตน์นะคะพี่วีรศักดิ์นะพี่นิกรพี่บอลนะคะพี่เดียวจรันระโนดนะพี่สายชนคุณแม่ทันพิชานะคะพี่สุนิสาพี่คนไม่สวยอันนี้ชื่อ Facebook เขานะแล้วก็พี่เดี๋ยวนะเอาข้อความหายไปละตึ๊ดๆโอ้พี่คมด้วยนะสวัสดีพี่คมคมคายด้วยนะจ๊ะพี่นักรบด้วยขอบคุณมากแล้วก็พี่วิจิตสุวรรณโรจน์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆข้อความเลยทักทายกันเข้ามานะแล้วก็ใครยังไม่ได้กดติดตามเพจของเรานะคุณผู้ฟังหนูฝากด้วยนะคะกดเอาไว้เลยนะรับรองว่าจะไม่พลาดกิจกรรมดีๆแน่นอนนะนะคะโดยเฉพาะวันอาทิตย์นี้นะคะใครที่ว่างมาเจอกันนะไม่ได้ติดภารกิจอะไรนะคุณผู้ฟังนะคะเรียนเชิญเลยนะคะนะศิลปินเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวอัปเดตให้นิดนึงเอ๊ะอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังดูจากภาพนะคะมีโอ้เนี่ยนะได้เจอพี่ทานะศิรินทรานิยากรนี่ได้เจอแน่นอนนะคะแล้วก็มีพี่องค์สลักจิตดวงจันทร์นะน้องการทัศนะนะคะน้องแป้งร่ำศิวนารีนะคะพี่หลิวอจริยานะน้องมิวเชคนี่นะคะน้องเฟิร์นกัญญารัตน์นะคะจากแกรมมี่โกมีน้องเบิร์ธเดย์ไทดอลมิวสิกด้วยนะแล้วนี่อยากให้เจอมากเลยนะคะพี่สามหนุ่มเน่พี่เกษมคมสันนะคะพี่เด่นชัยสายสุพรรณแล้วก็พี่ดำรงวงทองแล้วก็มีศิลปินอีกหลายท่านเลยคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวมาเจอกันวันอาทิตย์นี้นะคะพร้อมด้วยเหล่าดีเจของเราป้าโทอันนี้ต้องเจอหลายคนบอกว่าได้ยินแต่เสียงยังไม่เคยเจอหน้าสักทีเลยนะคนนั้นคนนี้เนี่ยดีเจนะโดยเฉพาะดีเจลูกตาลสุนิชานะวันนะคะหัวเราะนะคะเนี่ยเห็นไหมนะเลยอยากมาเจอหน้ากันหน่อยเอาเป็นว่าวันอาทิตย์นี้ใครมาทักดีเจลูกตาลสุนิชานะคะเดี๋ยวมีของฝากให้ด้วยเป็นของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังนะเพื่อเป็นของแทนใจขอบคุณผู้ฟังที่ติด

ามแล้วก็ให้กำลังใจกันมาตลอดนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ดีกว่านะคะที่ฝากเข้ามาทาง SMS นะน้องต้องจากระยองนะเขาฝากมางานจากพี่คู่แฝด OA นะคะ I see you

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวมาอุ่นเครื่องกับน้องเฟิร์นกัญญารัตน์ดีกว่านะคะก่อนที่เราจะเจอกันวันอาทิตย์นี้

0: กับลำเฟิร์นเจริญใจ
1: ชื่อเพลงว่าลำเฟิร์นเจริญใจค่ะแม่ๆเตรียมฟ้อนนะคะแม่ๆเตรียมฟ้อนนะคะขอเสียงด้านหลังหน่อยจ้าชื่นใจจังเลย

0: Life. สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: โอพลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาวโพลซ่า
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
5: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
6: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
7: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

พอใช้ไม่พอโชว์นะคุณผู้ฟังเพลงนี้นะคะงานจากนิวพงศกรนะคะเป็นเพลงที่พี่บอลวีจากนครศรีธรรมราชเนี่ยเขาฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสักประมาณนี่แหละช่วงสัปดาห์นี้นะคะพี่บอลวีก็ส่ง SMS ไม่ใช่สิข้อความเป็นไงติดอ่างอะไรข้อความเข้ามาที่เพจของเราด้วยนะคะตอนยังไม่มีโอกาสได้เปิดให้เพราะว่ายังไม่เคยเปิดเลยเหมือนกันที่ FM 95นะเป็นเพลงที่เพิ่งจะปล่อยมาสักประมาณ2เดือนเนาะเพลงนี้นะคะก็อ่ะวันนี้จัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะเนี่ยมีเพลงไหนที่แนะนำเข้ามาคุณผู้ฟังตาลไม่เคยมองข้ามหรือเมินเลยนะคุณผู้ฟังแต่ว่าบางทีอาจจะด้วยเวลาหรืออาจจะเพิ่งเปิดเพลงของศิลปินท่านนั้นไปถ้าเกิดว่าเป็นศิลปินท่านเดียวกันแต่ว่าเพลงไม่ซ้ำกันอะไรเงี้ยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ได้นำงานเพลงเพราะๆเข้ามานะคะคุณผู้ฟังอ่ะช่วงนี้

0: เรามีหนึ่งเพลงกับชั่วโมงแรกของเรานะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะพี่นันจากเพชรบูรณ์ฝากเข้ามางานของคนด่านเกวียนกับเพลงให้เธอนะคะเดี๋ยวจัดให้ในช่วงนี้แล้วก็ชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนะคุณผู้ฟังกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์วันนี้โทรเข้ามาได้เลยนะคะยังทางสะดวกอยู่นะจ๊ะที่02 248 1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมท

0: มีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: 23นาฬิกา2นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ด้วยกันนะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะและชั่วโมงนี้ค่ะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากกระบี่นะคะสวัสดีค่ะพี่นาม
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะรอนานเลยเนาะ
3: ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรขอบคุณมากเลยค่ะพี่นามขาววันนี้กรุงเทพฝนตกทั่วเลยค่ะที่กระบี่เป็นยังไงบ้าง
3: ผมไม่ได้อยู่กระบี
0: ่
3: มาอยู่อีสานอยู่อีสานที่เดิมอยู
0: ่อ๋อแต่ว่าจริงๆแล้วพี่นามเป็นคนกระบี
3: ่เป็นคนกระบี่
0: อ๋อแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนจ๊ะ
3: ผมมาอยู่เมืองเลย
0: อ๋ออยู่เมืองเลยอ๋อแล้ววันนี้เมืองเลยเป็นยังไงบ้างฝนตกไหมคะ
3: ฝนไม่ตกได้กรีดยางสบายเลย
0: โอ้โอเคเลยแล้วตอนนี้กรีดยางอยู่ไหมหรือว่าพักผ่อนแล้ว
3: กรีดยางอยู่ก็ฟังเพลงไปด้วยอย่างนั้นเลย
0: โอเคได้เลยนะคะวันนี้บอกว่าอยากฟังรักเก่าที่บ้านเกิดเหรอคะ
3: ครับ
0: ได้เดี๋ยวหนูจัดให้แล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
3: มอบไม่น่าไม่ดังไม่ทุกเสียงทุกสายที่ควังขึ้น95อยู
0: ่ที่ฟังอยู่ตอนนี้เน
3: า
0: ะโอเคได้เลยพี่นามทานข้าวเรียบร้อยนะ
3: ทานข้าวเรียบร้อยแล
0: ้
3: วว
0: ันนี้กินกับอะไรเอ่ย
3: ก็มีแกงปลานุ่นปลากดซื้อมาจากกระบี่เมื่อวันซืน
0: โอ้โหอิมพอร์ตมันจากกระบี่เลย
3: ครับ
0: โอเคค่ะมาก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่นามพูดตามหนูเลยนะ
3: ครับ
0: จ้าขอขอบคุณ
3: ขอบคุณ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยออก
0: และไอ้ไอยราอาห่า
3: และไอ้ไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาห่า
3: ไอยราอาห่าน
0: ี่สุดยอดน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่นาเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามานะจ๊ะ
3: ครับขอบคุณคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะจัดให้กับ4งานเพลงต่อเนื่องเพราะๆเลยค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: สี่งานเพลงนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะมาดูกันหน่อยนะคะว่ามีเพลงอะไรบ้างที่จบไปนะคะรอรักใต้ต้นกระโดนในเวอร์ชั่นของพี่ใหม่พี่รมพรนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีเข็ดรักจากเจ้าพยาหนูมิเตอร์ค่ะให้ฉันตายก่อนที่รักสันติดวงสว่างนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรทของเรากับรักเก่าที่บ้านเกิดเอกชัยศรีวิชัยนะคะจากสายหน้าใหม่นะพี่นามจากกระบี่ที่ฝากเข้ามา

นะคะอันนี้ก็เป็นสีงานเพลงเพราะๆเลยนะคะฟังเพลินๆเนาะคุณผู้ฟังนะคะเห็นบอกว่ามีหลายๆที่นะคะฝนตกแล้วก็เพิ่งหยุดไปด้วยนะคะคืนนี้ก็คงจะนะคะเย็นฉ่ำเย็นฉ่ำนอนสบายนะคะคุณผู้ฟังนะคะเสาร์อาทิตย์ใครไม่ต้องทำงานก็พักผ่อนเยอะๆนะคุณผู้ฟังนะคะพักกายพักใจนะคะส่วนใครที่อาจจะต้องทำงานนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะแล้วก็อย่าลืมหาเวลาพักผ่อนด้วยนะคะทานของอร่อยๆนะคะทำอะไรที่สบายใจนะก็ทำให้แบบว่าร่างกายแล้วก็จิตใจของเราได้พักผ่อนด้วยแล้วก็จะได้มีแรงสู้กับงานต่อไปนะคะสวัสดีทักทายสมาชิกของเราเพิ่มเติมด้วยนะคะที่เพจนะจ๊ะเสี่ยเปียกนะคะพี่นางหนูวันนะคะมีใครเข้ามาเพิ่มอีกเอ่ยเดี๋ยวนะน้องอภิสิทธิ์นะบอกว่าสวัสดีครับพี่ลูกตานะวันนี้ฝนตกทั่วฟ้าเลยครับใช่เลยนะคะสวัสดีพี่ฟ้านัทพงศ์ด้วยนะคะพี่จรัสพี่เอ๋อินทิรานะคะพี่ชัยนัทนะคะคุณแม่น้องนะคะแล้วก็น้องณัฐพงศ์บอกว่าเดี๋ยววันที่30นะจะไปทักทายพี่ลูกตาลนะคะนะคะขอบคุณมากเลยอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะพี่กฎชมนด้วยนะคะขอบคุณของขวัญจากพี่เลิฟตัวเนอร์นะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อนะคะเนี่ยมีเพลงฝากเข้ามาทางหลังไมค์เยอะเลยทีเดียวนะเปลี่ยนบรรยากาศขยับจังหวะขึ้นมานิดนึงนะนะคะมีเพลงฝากเข้ามาบอกว่าอยากฟังแบบต้นฉบับเลยนะคะสำหรับสาวอีสานรอรักนะคะจัดให้เลยสำหรับเวอร์ชั่นต้นฉบับนะคะก็คือออนอุมาสิงห์สิริไปฟังเลยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับจอคิวฮิตนะคะแนะนำงานเพลงใหม่ค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่จินนะคุณผู้ฟังจินตราภูลาภนี่แหละนะคะกับเพลงหมอลำบาบูบาบูนะคุณฟังนะสังกัด Cat Nine Studio นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์สุดโก้เจียรนัยและเรียบเรียงโดยข้าวปั้นทวีชัย

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: จากหมอลำบาบูนะคะงานใหม่ล่าสุดจากพี่จินตลานะคะมาถึงในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะจัดให้เลยกับ2งานเพลงน่ารักน่ารักแล้วก็มีจังหวะนะคุณผู้ฟังนะนะคะจากมหานครชาร์ตของเราเนาะนะคะเป็นเพลงที่หลายๆคนถามถึงด้วยนะคะงานวัดบ้านเรางานจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะ X กับ Not Toy นะฟีเจอริ่งกันนะคุณผู้ฟัง

เพลงนี้เนี่ยเข้ามาใหม่เลยนะคะแล้วก็อยู่ในฮิตที่15แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยหม้อหุงข้าวนะคะเพลงที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะอยู่ในฮิตที่3นะคะงานจาก Joey Pursit Featuring กับพันวรการจาก Genie Record

0: ดยลูกตาลชนทิชา
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
3: สนับสนุนโดย
4: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: 2งานเพลงสนุกๆ นะคะกับศิลปินที่นะคะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ได้เจอกันแน่นอนนะคะที่จบไปกับคาถาธาตุแมวนะคุณผู้ฟังนะคะน้องแป้งร่ำสิวนารีแล้วก็ก่อนหน้านั้นสัญญาคาเฟ่นะคะจากวง My Eyes นะคะน้องๆ4สาวหน้าตาน่ารักนะคะแล้วก็เสียงดีด้วยนะคะก็เดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะคะกับคอนเสิร์ตการกุศลของเรานะคะรวมฝันปันน้ำใจนะคะอะล่ะนะคะตอนนี้ 23:54 นะคะส่งค่ะท้ายกันด้วยเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายนะคะเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะจัดให้เลยกับเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะงานจากพี่ปานธนพรนะคะคำร้องทำนองโดยพี่บังสุทธิพงษ์สมบัติจินดาค่ะเจอกันอีกทีวันจันทร์เลยคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าคิดถึงเยอะๆวันอาทิตย์นี้มาเจอกันนะคะแล้วก็5โมงเย็นกับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: อุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชัน
2: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

3ความฝันที่อยากจะให้ฝันในฝันนะคะฝันว่ามีคู่เนาะผู้ชายในฝันค่ะจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะตามมาด้วยรองูเข้าฝันบางทีก็อยากจะให้งูมาลัดบ้างเพื่อจะเจอเนื้อคู่กับเขานะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสะใภ้นายกนะคะก็ฝันว่าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นแฟนเป็นภรรยาของคนใหญ่คนโตอย่างนี้นะคะจากพี่หลิวจริยาด้วย3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะสามผลงานเพลงจัดเสิร์ฟให้แล้วในช่วงนี้นะคะวันนี้ต้องขอต้อนรับเข้าสู่วันศุกร์เข้าสู่วันเสาร์แห่งชาตินี่นะก็อีกไม่กี่วันนะคะก็จะเป็นวันแห่งความหวังของทุกๆคนนะคะก็ขอให้รวยขอให้รวยให้เฮงๆกันทุกๆคนนะจ๊ะสวัสดีพี่วิจัยด้วยนะคะบอกว่าสวยจังเลยพิธีกรสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางเลยนะคะตอนนี้อยู่กับเมย์ทิชาค่ะรับช่องต่อจากพี่ลูกตาลเนาะเป็นอย่างไรกันบ้างเตรียมแผนการไหมว่าเดือนหน้าจะทำอย่างไรจะไปไหนบ้างจะมีแผนอะไรบ้างยังไงบ้างหรือมีเป้าหมายอะไรบ้างนะคะเราชีวิตเราเริ่มใหม่ได้ทุกๆวันใช่ไหมพระอาทิตย์ลงก็ยังมีพระอาทิตย์ขึ้นนะคะมาดูซิว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยมีเป้าหมายเดือนหน้าว่าจะทำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอตั้งคำถามว่าเดือนหน้ามีเป้าหมายอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันเนาะถือว่าเป็นคำมั่นสัญญากับตัวเองอย่างเช่นหลังจากนี้เราจะกินน้ำ1แก้วในทุกๆเช้าเนี่ยน้องเมย์เนี่ยข้อเสียเลยน้องเมย์เป็นคนกินน้ำน้อยมากเนี่ยเราก็ต้องแบบพัฒนาตัวเองขึ้นอย่างละเล็กละน้อยในทุกๆวันนะคะลองมาดูเป้าหมายของตัวเองสิเดือนหน้านะเอาเดือนหน้านะเอาแค่แบบสั้นๆก่อนระยะสั้นที่ทำได้ง่ายนะคะเพื่อให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าโอเคฉันจะต้องทำให้ได้อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเดือนหน้า จะเรียนภาษาอังกฤษเดือนหน้าจะเรียนภาษาจีนเดือนหน้าเราจะออกกำลังกายเยอะขึ้นหรือเดือนหน้าเราจะไปหัดเรียนทำโปรแกรมอะไรสักอย่างหนึ่งลองมาดูกันแล้วกันเนาะว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยเดือนหน้าคิดว่าจะตั้งเป้าหมายอย่างไรนะคะตอนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์โทรกันเข้ามาได้เลยมีพี่แป้งนะคะพี่แป้งรอรับสายอยู่ในช่วงนี้022481366ค่ะ022481366นะคะมาแบบว่าอวยพรกันก่อนแล้วกันเนาะเงินนะมีไหมถือว่าอวยพรปะก็อยากให้มีเงินไงเนี่ยน้องเมย์ก็ถามก่อนว่าเงินนะมีไหมนะคะมีคนบอกว่าเป้าหมายเดือนหน้านะคะคือเรียน AI สร้างระบบงานให้ได้นี่เป้าหมายมีเงินเก็บเงินเก็บเท่าไหร่ระบุด้วยเท่าไหร่ดีจะเก็บเงินให้ได้สัปดาห์ละกี่บาทอะไรเงี้ยลองดูนะคะเงินนะมีไหมจากพี่แมงปอชนทิชากันบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายกันในช่วงของสายชิลฮิวใจค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่องสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: แนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยแล้ว
2: เอกพลครับผม
1: เด็กชายอะไรนะคะ
2: เด็กชายเอกพลทางศรีสะเกษครับ
1: ครับผมอยู่ที่ไหนนะ
2: อำเภอขุขันครับ
1: หรอแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างสภาพอากาศ
2: ฝนตกครับผม
1: ฝนตกด้วยหรอแล้วเราทำอาชีพอะไรล่ะ
2: บวชครับผม
1: ฮะ
2: บวชครับผม
1: ตอนนี
2: ้ครับ
1: อ่ะถ้างั้นขอเพลงเลยคะ
2: ปลายฟ้าครับ
1: ปลายฟ้านะคะได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ
2: ครับสาธุ
1: สาธุค่ะผลงานเพลงนะคะปลายฟ้าจากเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะกับผลงานเพลงนี้ในช่วงของสายชิวฮิวใจค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: คุณผู้ฟังคะใครที่อยากจะอาบน้ำแบบสดชื่นนะแล้วจะบอกว่าสิ่งนี้คือสุขสกินค่ะเป็นสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกนะคะทั่วร่างกายล้างหน้าก็ได้สระผมก็ดีเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยกลิ่นนี่บอกเลยว่าช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันได้เป็นอย่างดีนะคะโปรโมชั่นพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีค่ะครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก

0: ชิ้นนะคะราคาเพียง999บาทเท่านั้นเองค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะใครที่สนใจซื้อนะคะก็สามารถโทรได้เลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990หรือแอดไลน์ก็ได้นะคะที่ line at shopmania นั่นเองค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะก็ต้องขออภัยในพวกมหานครไลฟ์ค่ะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลวันนี้นะคะขอแบบแดนซ์ขึ้นมาสักนิดนึงให้มันแบบกระชุ่มกระชวยนะกับพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันสาวบางโพนั้นก็จริงๆสวัสดีค่ะ
3: แม่อยู่มาทั่วประเทศแล้วยังไม่มีที่ไหน

0: ดยอดปรบมือให้ตัวเองด้วยจ้าม
1: หานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ. อสมท.
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3

ได้อะตอม R4 มีพัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมที่ชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: กอดกันในสิ้นเดือนนี้นะคะอ่ะมากางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแตะไหล่ตัวเองเบาๆนะคะให้รับรู้ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องเริ่มต้นรักตัวเองน้องเมย์จะบอกว่ามันไม่ง่ายค่ะมันไม่ง่ายนะการรักตัวเองเนี่ยใครบอกว่าง่ายนี่บอกเลยนะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยสอนมาเสมอ

เราเป็นหลายๆครั้งที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถบาลานซ์ชีวิตได้บาลานซ์คืออะไรคือทำให้มันสมดุลนะระหว่างการที่เราใส่ใจคนอื่นกับการใส่ใจความรู้สึกของตัวเองบางครั้งเราจึงยอมให้คนอื่นทำร้ายความรู้สึกของเราโดยที่เราก็รู้สึกว่าอะไรยอมได้ก็ยอมไม่เป็นไรไม่อยากมีเรื่องไม่อยากมีปัญหาเพราะอะไรเพียงเพราะว่าอยากให้เขารักจึงพยายามทำทุกอย่างให้เขารักนะคะโดยลืมคุณค่าของตัวเองไปความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกอะนะคะคือความสัมพันธ์ที่มันเป็นพิษคือความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าทุกข์ใจเหนื่อยล้าแล้วก็เสียสุขภาพจิตมากกว่าความสุขเช่นอะไรสัญญาณเตือนความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนะคะก็คือถูกลดคุณค่าอีกฝ่ายชอบวิพากษ์วิจารณ์ดูถูกนะคะหรือว่าทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่มีค่าเลยนะถูกควบคุมถูกจำกัดอิสระเช่นห้ามไปนู่นห้ามไปนี่ห้ามแต่งตัวโป้ห้ามออกห้ามใส่กางเกงขาสั้นห้ามไปทำในสิ่งที่ชอบอันนี้ถูกจำกัดพื้นที่ส่วนตัวโอเคแต่ถ้าสมมติหอบเขาเรียกว่าอะไรห้ามในกรณีที่เขาเป็นห่วงเราจริงๆเช่นห้ามสูบบุหรี่ห้ามดื่มสุราห้ามขับรถซิ่งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเข้าใจได้นะคะก็เราก็ต้องแยกแยะนะโยนความผิดการโยนความผิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนาะคือให้อีกฝ่ายอ่ะยอมรับผิดอยู่ฝ่ายเดียวเลยอันเนี้ยก็เป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนะคะแล้วก็เหนื่อยล้าทางอารมณ์คือรู้สึกกังวลเครียดทุกครั้งที่จะต้องเจอหรือว่าจะต้องคุยกันแบบพอเจอแฟนปั๊บรู้สึกเครียดพอเจอแล้วไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายครั้งที่เราเผลอนะคะที่แบบอดทนที่จะอยู่กับมันถามว่าเพราะอะไรก็อาจจะเป็นเพราะว่ายังจำช่วงเวลาดีๆอยู่คนส่วนใหญ่จะจำในช่วงเวลาแรกรักคือช่วงจีบกันนั่นแหละเราจะจำว่าเขาเป็นคนยังไงเขาเคยดียังไงเขาอะไรเงี้ยมันจึงเกิดการคาดหวังว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นอยู่ร่ำไปพอวันหนึ่งเขาไม่เป็นอย่างนั้นเราก็เชื่อไปแล้วอย่างบริสุทธิ์ใจว่าคนที่เราเลือกนั้นน่ะคือเขามีนิสัยแบบครั้งแรกที่เราเห็นซึ่งมันอาจจะเขาถึงใช้คำว่าช่วงโปรโมชั่นที่บอกว่าต้องดูกันนานๆดูกันยาวๆดูกันให้รู้ว่ารู้เช่นเห็นชาติรู้ไส้รู้พุงกันอะว่าเขาจะต้องเป็นคนที่อยู่คู่กับเราได้โดยที่เราสามารถหน้าสดไปให้เขาเจอได้เราสามารถทำตัวแบบเป็นตัวของตัวเองได้โดยที่เขาไม่รู้สึกอึดอัดนะคะแล้วก็น้องเมย์ไม่เชื่อเรื่องนึงไม่เชื่อเรื่องที่บอกว่าถ้าความรักที่ดีคือการที่ไม่ต้องปรับตัวเองอันนี้ไม่ค่อยเชื่อรู้สึกว่ายิ่งรักกันยิ่งต้องปรับยิ่งต้องปรับให้ตัวเองเป็นคนดีขึ้นในทุกๆวันเนาะนะคะถ้าใครที่ทำให้เรารู้สึกแบบว่าช่างมันเถอะไม่ต้องดีขึ้นหรอกอยู่กับที่ไปนั่นแหละอันนั้นก็ถือว่าเป็นความรักที่ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าคุณก็อาจจะเป็นคนท็อกซิกใส่อีกคนหนึ่งก็ได้นะคะช่วงนี้เป็นเรื่องสาระดีๆที่อยากจะทิ้งท้ายในเดือนนี้อาจจะเพราะว่าเพิ่งเจอมาสดๆร้อนๆกับเหตุการณ์ที่รู้สึกว่ามันเกินไปรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเจออยู่ในชีวิตอันนี้น้องเมย์ไม่ได้โดนเองแต่ว่าเกิดจากคนใกล้ตัวเกี่ยวกับความที่การทำลายร่างกายกันบางคนสร้างความชอบธรรมจากการทำลายร่างกายนิดเดียวก็ไม่ได้เอาจริงๆแค่ง้างก็ไม่ได้แล้วสำหรับน้องเมย์นะทั้งง้างมาเนี่ยไม่รู้แล้วว่าแล้วถ้าเราไม่เบรกไม่ห้ามไม่จ้องหรือว่าไม่หนีไม่หลบอะไรเงี้ยจะเกิดอะไรขึ้นแค่คิดจะทำก็ผิดแล้วไม่มีความชอบธรรมใดที่คุณสามารถไปทำร้ายคนอื่นได้ไม่มีความชอบธรรมใดเลยนะคะไม่ว่าจะเขาจะเป็นคนรักของคุณไม่ว่าเขาจะเป็นใครไม่ว่าจะโกรธกันแค่ไหนไม่ว่าจะเผอิญเจอกันแล้วก็มีปากเสียงกันบนท้องถนนหรืออะไรก็ตามไม่มีสิทธิ์ทำร้ายกันเลยทุกคนมีพ่อมีแม่ทุกคนมีครอบครัวแล้วหลังๆมาเนี่ยมันจะมีคำที่บอกว่าถ้าพ่อแม่มันไม่สอนเดี๋ยวให้สังคมสอนเองใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสังคมเขาสอนได้นะคะถ้าคุณอัดคลิปมาแล้วก็มาโพสใช่ไหมแต่อย่าลืมเบอร์หน้าด้วย คือมันต้องเห็นพฤติกรรมใช่แต่ว่ามันก็ต้องมี PDPA แต่ถามว่าถูกต้องไหมจริงๆมันก็ผิดถ้าเกิดว่ามันมีปัญหากันจริงๆบนท้องถนนสิ่งที่คุณควรทำที่ถูกต้องเลยนะเอาจริงๆถูกต้องเลยดำเนินการตามกฎหมายไม่เป็นไรช้าหน่อยแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะถ้าเกิดเขาไปทำแบบนี้กับใครอีกเนี่ยมันสามารถสืบได้ว่าอ๋อเขาเคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนก็ลงบันทึกประจำวันไว้ค่ะเมื่อเช้านี้น้องเมย์ก็มีการโพสต์แบบเดือดเลยเนาะเพราะว่ารู้สึกถึงความไม่ชอบธรรมที่มีคนใกล้ตัวโดนทำร้ายร่างกายแล้วก็เจ็บประมาณนึง
ก็คือไม่ถึงขั้นแบบว่า

เดียงอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าก็หนักอยู่หนักอยู่ในมุมของเราก็คือไม่ควรอย่างมากก็เลยโกรธเหมือนกันและต่อให้เราโกรธยังไงเราก็ไม่เคยคิดที่จะบุกไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็ไปทำลายร่างกายคนที่พาเขาไปโรงพยาบาลเราแค่รู้สึกว่ามันมีสองอย่างนะมันมีฝ่ายกระทำกับฝ่ายถูกกระทำฝ่ายที่กระทำมักรู้สึกว่าเป็นความชอบธรรมเพราะเขาทำเราจึงทำคืนหรืออะไรก็ตามไม่รู้แหละแต่จริงๆมันไม่มีใครควรทำอะไรทั้งนั้นแหละนะคะอีกฝ่ายนึงเขาก็ทำเขาไม่ได้ตั้งใจหลอกเขารักเราขอโทษเดี๋ยวก็หายจริงๆเขารักเราจะตบแรงแค่ไหนจะทำร้ายร่างกายแรงแค่ไหนโอ้ยรับได้อย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าสต็อกโฮมซินโดรมด้วยมันคือภาษาไทยก็คือภาวะจำเลยรักเจ็บแค้นเคืองโกรธโทษฉันใหญ่จำเลยรักคืออะไรอาจจะเพราะว่าเราโตมากับหนังไทยละครไทยที่พิสารอะทารุณน่ะตบจูบอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันก็ไม่ควรนะเพราะว่าอันนั้นก็จะมองว่าอะไรอ่ะสมัยก่อนมันจะมีที่พระเอกทำกระทำชำเลานางเอกแล้วสุดท้ายได้พบรักกันใช่ไหมอันเนี้ยเป็นสื่อที่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยแล้วเพราะว่าเรามีการรับรู้มากขึ้นเราฉลาดขึ้นเรามีการศึกษามากขึ้นดังนั้นเราจงรู้ไว้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ควรกระทำอย่าคิดว่าการที่จะไปฉุดกระชากลากถูใครเขามาได้แล้วมันคือความรักแล้วแบบว่าทำตัวเป็นพระเอกอะไรเงี้ยไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขาไม่มีแบบนั้นแล้วคุณมีการศึกษาแล้วคุณก็ควรจะรู้ว่ามันพัฒนาแล้วเนาะส่วนฝั่งคนที่เป็นสต็อกโฮล์มซินโดรมเนี่ยหมายถึงคนที่เป็นภาวะจำเลยรักก็คือมีอาการทางจิตรู้สึกชอบในการเป็นเหยื่อในการเป็นผู้ถูกกระทำเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคนเห็นอกเห็นใจรู้สึกว่าเอ้ยพอมีคนเห็นอกเห็นใจรู้สึกดีจังเลยอ่ะเขาเสพติดความรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่เคยได้รับความเห็นอกเห็นใจแต่พอวันนึงเขามีแฟนที่ฟิลโจนอ่ะฟิลทำร้ายร่างกายเขารู้สึกเติมเต็มเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเพื่อนทักมาเป็นห่วงเป็นใยแต่สุดท้ายเขาก็จะยังอยู่ตรงนั้นอยู่ดีดังนั้นใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้แนะนำหาจิตแพทย์นะคะมันคืออาการป่วยชนิดหนึ่งแทนที่จะรู้สึกโกรธแค้นรู้สึกหวาดกลัวตามสัญชาตญาณปกติของมนุษย์กลับรู้สึกชอบพอรู้สึกเข้าใจเอ้ยเขาไม่ได้ตั้งใจเขาแค่พลั้งมือเองอะเลือดกบปากแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ควรเด้อนะคะอ่ะก็ระมัดระวังกันละกันนะรักตัวเองให้มากๆแล้วก็อย่าไปเที่ยวทำร้ายใครด้วยละกันเนาะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้อบอวลอีกสักรอบหนูชอบเพลงนี้อยากเปิดให้ฟังนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายนะไม่ตอนนี้สายยังว่างนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาในชั่วโมงที่2รีบโทรเลยจ้า

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
0: ลับมาในชั่วโมงที่2นะคะยังคงอยู่กับเมทิชาพร้อมหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยค่ะ
3: แนะนำให้หน่อยค่ะ
0: ทำเสียงดีๆ เดี๋ยวเขาฟังไม่รู้เรื่อง เราน่ะอย่างนี้ตลอดถามจริงอยากรู้ว่าที่สาเหตุที่แบบชอบดัดเสียงอย่างเงี้ยเพราะอะไรนะ
3: ไม่ระดับเสียงแล้วกลัวแบบเฮ้ยจำได้จำเสียงได้ไหมนะจำเสียงเกือบบางคนไม่รู้อะไรที่เราแกล้งจำแบบ
0: เอาจริงป่ะแวน
4: ต่อไปนะ
0: ต่อให้แวนนะดัดเสียงหรือไม่ดัดเสียงมันก็เสียงนี้แหละแต่แค่ว่ามันฟังยาก มันมีฟังยากกับฟังง่าย ถ้าแวนจะคุยระดับเสียงแวนต้องอาจจะต้องแบบหาเลนส์เสียงใหม
3: ่ครับผม
0: หนูดีถามแวนพูดอะไรอ่ะเป็นยังไงสบายดีไหมจ๊ะแล้ววันที่30สิงหาจะมาหรือเปล่าม
3: าฮะเลยอาจจะได้เจอแต่ว่าไม่รู้ว่าในใจคือ
5: เราจะแต่งชุดอะไรดีเนี่ย
0: ทำไมอ่ะมันมีธีมด้วยหรอไม่มีนี
3: ่ไม่มีไม่มีธีมแต่ของเราฉีกนิดนึง
0: ฉีกนิดนึงใส่คอสเพย์มาเหร
3: อ
0: นะงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากเองจะใส่ครบมาเลยหรอใจเย็นนะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามาใช่ไหมมาเชียร์ใครอะคะ
3: มาเชียร์ทีมดีเจกับทุกคนฮะ
0: มีใครบ้างจำได้ไหม
3: โอ้พอจำได้อยู่ฮะ
0: ไม่ให้ไล่ดีกว่าเดี๋ยวมีคนตกหล่นแล้วเดี๋ยวน้อยใจ
3: ไม่ผมจำได้แค่มีกี่คนเอง
0: แล้วใครไม่มาดีเจคนไหนไม่มา
3: ใครวะดีเจที่จัดอยู่อะช่วงเนี้ยจัดช่วงเนี้ย
0: เดี๋ยวตามไปแต่ว่ารอนานหน่อยเดี๋ยวเลิกสักแบบสักบ่าย4 โมงเดี๋ยวจะรีบตามมาถึง5 โมงแต่งานเขาเลิกกี่โมงนะ5 โมง
3: 5 โมงครับประมาณ5 โมง 6 โมงครับหรือถ้าบางทีมันยังไม่แน่นอนแหละ
0: ใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยเท่าที่ฟังมาเหมือนว่าอาจจะเลทสักนิดสักหน่อยอะเนาะก็น่าจะได้เจอกันแวบๆหรือเปล่าเดี๋ยวขอพี่เช็คคิวอีกแป๊บนึงมีแฟนรายการบอกว่าไม่เป็นไรน้องเมย์มาเหอะรอได
3: ้โอเคไม่เป็นไรบอกว่าจริงๆพี่แป๊บบอกว่าจริงๆถ้าพี่เมย์มาไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีเรียสคือพี่แป๊บว่าไม่ได้ซีเรียสผมก็ยิ่งว่าไม่ได้ซีเรียสก็ไม่เป็นไรฮะ
0: พูดช้าช้าเอาใหม
3: ่ไม่ถ้าพี่เมย์มาหรือไม่มาถ้ามีเมย์มาพี่มาก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ซีเรียสฮะ
0: เอาโทนเสียงนี้ขอช้ากว่านี้อีกนิดนึง
3: ถ้าพี่เมย์ไม่มาก็ไม่เป็นไรฮะไม่ได้ซีเรียส
0: เอาโทนนี้นะเอาโทนนี้นะอยากฟังเพลงอะไรเจ้าวันนี
3: ้รักน้อยน้อยฮะ
0: รักน้อยน้อยผลงานจาก
3: ผู้ชายคนหนึ่งครับ
0: จากผู้ชายคนหนึ่ง
3: ช่วงกี่โมงครับ
0: นะก็พี่โอ๊ตคณิตอ่ะเนาะ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: ครับผมได้เลยฮะจริงๆนี่พี่โอ๊ตคณิตนี่แฟนตัวยงคือใครนะน้องทิพย์สุดาปะ
3: ใช่
0: ไหมเป็นแอดมินปะโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดแบบพี่โอ๊ตคณิตให้นะคะค่ะอ่ะมาขอบคุณสปอนเซอร์ให้พี่เมย์หน่อย
3: พี่พูดหน่อยได้ไหมผม
0: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
3: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้อัยราอาห่า
3: และไอ้อัยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยราอาห่า
3: ไอยรา
0: เวลาคุยอะคุยแค่ช้าๆแบบนี้ชัดๆแบบนี้อุ้ยศิลปินเข้ามากดไลค์ด้วยท็อปพัสุพัสสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: สวัสดีศิลปินทุกๆท่านที่เข้ามาด้วยนะคะฝากผลงานเพลงกับแฟนรายการได้เลยนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังด้วยนะคะพิมพ์ไว้แล้วกันเนาะอ่ะได้เลยน้องแวนเดี๋ยวพี่เมย์จัดให้นะรักน้อยๆนะคะ
3: ได้ฮะแต่ผมมองว่า30นี้ไม่รู้เหมือนอาจจะเจอใครแ
0: ว่ะไม่รู้เหมือนกันก็ต้องมารอลุ้นดูนะโอเคหมดเวลาแล้วไปแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็เป็นกลุ่มเด็กๆกลุ่มนึงที่มีใจรักนะคะในการฟังเพลงลูกทุ่งแล้วเด็กๆกลุ่มนี้เนี่ยเขาตั้งชื่อกลุ่มกันว่าแก๊งเฝ้าดีเจก็จะมีน้องไบรท์นะคะแล้วก็จะมีน้องหนูดีน้องทิพย์สุดาน้องฟ้าใสน้องแวนอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามีใครอีกหรือเปล่านะแต่ว่าก็ประมาณนึงอ่ะแต่จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรนะคะไม่ได้มีพิษมีภัยส่วนใหญ่น้องไบรท์เนี่ยเขาก็จะแบบว่าเป็นหัวหน้าห้องใช่ไหมแล้วจริงๆก็จะมีน้องแชมป์เป็นรองหัวหน้าห้องก็สนุกสนุกนะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเล่นๆกันอะไรอย่างเงี้ยฮาฮาเฮเฮฮาๆกันไปมีแบมแบมด้วยอ๋อหรอแบมแบมแบมแบมเมนใครอ่ะแบมแบมเมนใครอ่ะมีใครแบบเมนพี่เพชรหรอหรือใครปกติเขามีการแบ่งไงเมนนี่หมายถึงแบบว่าไม่ใช่เมนรู้นะหมายถึงเมนหมายความว่าเป้าหมายคนที่แบบว่ารักนะจู๊บฟิลนั้นเวลาแบบว่าคลั่งใครคนนี้เป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้องทิพย์น้องทิพย์สุดาเนี่ยเขาก็จะพี่โอ๊ตคณิตเป็นพิเศษงี้เขาก็จะเรียกว่าน้องทิพย์เป็นเมนพี่โอ๊ตงี้พี่โอ๊ตเป็นเมนของน้องทิพย์ต้องบอกว่าพี่โอ๊ตเป็นเมนของน้องทิพย์แล้วก็พี่เพชรเป็นเมนของแบมแบมน้องโอ๊ยไม่รู้อ่ะใครเป็นเมนใครบ้างอ่ะพี่ลูกตาลเป็นเมนของน้องหนูดีใช่มั้ยน้องไบค์นี่เขาหลายใจนิดนึงเขามีเมน2คนไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วไปดีกว่านะคะวันที่30นะคะยังไงก็อย่าลืมนะจ๊ะมาเจอกันได้ที่คอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยนะคะมีศิลปินเยอะแยะมากมายที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะก็อยากจะให้มาเจอกันให้ได้เลยนะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะพาเลทเพลงฮิตเป็นรวมเพลงศิลปินที่จะบอกว่าเป็นศิลปินด้วยไหมเป็นนักจัดรายการแล้วกันอะรวมนักจัดรายการของเรานะคะใครมีเพลงไหนอะไรยังไงอะเดี๋ยวลองเปิดไล่ให้ฟังนะคะเริ่มจากรักน้อยๆจากพี่โอ๊ตคณิตก่อนเลยค่ะ

ิดสิครับสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า

0: กับผลงานเพลงนี้นะคะกลางมหาสมุทรจากเล็กลัชเมศนั่นเองค่ะคำน้องน้ำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาเรียบเรียงถึงโอ้โหสามท่านด้วยกันนะคะอาจารย์กจรเดชพรหมรักษาค่ะอาจารย์พัชระรัตนอรุณและอาจารย์อนุชาฤหภักดีนะคะเพลงนี้นะคะก็เข้ามาอยู่ในจอคิวฮิตนะคะต้องบอกว่าศิลปินท่านนี้เนี่ยเสียงเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ออกเพลงแบบถี่มากออกมาทีไรติดชาร์ตตลอดเลยด้วยเหมือนกันนะคะก็ใครที่เป็นแฟนเพลงนะคะก็สามารถแนะนำผลงานเพลงนี้เข้ามากันได้เรื่อยๆเลยนะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: มาสักครู่นี้เนาะน้องเมย์จัดให้เนี่ยเป็น 4-5 นักจัดรายการไปแล้วนะคะมีโอ๊ตคณิตมีหมีคณชัยมีบอสธีรพงศ์นะคะมีอุ้มกัสยาไม่รู้ใครจำเสียงใครได้บ้างหรือเปล่าเนาะรักน้อยๆโอ๊ตคณิตนะคะจับปลา2มือผลงานจากหมีคณชัยตี3จากบอสธีรพงศ์และอย่าโทรเบอร์นี้ถ้ามีแฟนอุ้มกัสยาค่ะและโอ๊ตดวงใจจากเมธิชานะคะมาถึงช่วงนี้ก็มี2นักจัดรายการของเราที่ยังอยู่ในชาร์ตด้วยเหมือนกันกับพี่ลูกตาลแล้วก็พี่พิมดาเนาะพื้นที่ปลอดภัยจากพี่พิมดานะคะแนะนำมาโดยพี่อัมพันธ์จากบางปูนะคะแล้วก็ดอกชบาสีแดงนะคะแนะนำมาบอกเลยว่าทุกวันเลยพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะจัดเสิร์ฟให้เลย

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: จัดไปนะคะผลงานเพลงที่แถมๆให้นะก็เป็นนักจัดรายการของเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นพี่ศิรินทร์ธานิยากรพี่อ้อยกระท้อนนะคะพี่พิมดาพี่ลูกตาลวันนี้จัดไปเลย9คนรัวๆอย่ามาหาว่าไม่ยอมเปิดเพลงดีเจนะเออเปิดซะขนาดนี้แล้วนะคะอ่ะช่วงนี้อัปเดตราคายางกันนะคะแบบแลบๆค่ะ ตอนนี้อำเภอหาดใหญ่นะคะอยู่ที่81บาทคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี82บาทเฉลี่ยอยู่ที่81บาท80สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ87บาท30สตางค์เคียงก้อนถ้วย69บาทน้ำยาง77บาทนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะที่โทรศัพท์กันเข้ามาแล้วก็ปิดท้ายด้วยผลงานเพลงเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทสBeyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้น้องเมย์ต้องลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะพบกันใหม่ในวันจันทร์นี่วันจันทร์ก็ยังเป็นวันที่3 11เข้าวันที่1อยู่ใช่ไหมอ่ะก็ถือว่าน้องเมย์เข้ามาอีกทีก็วันที่1แล้วอ่ะเนาะนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะมีเป้าหมายในชีวิตเดือนหน้าขอให้เป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนที่ใจดีกับคุณผู้ฟังของน้องเมย์มากๆด้วยนะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบเสร็จความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: กลับมานะฮะในช่วงของฮิตมาราธอนครับจบไป3เพลงแนะนำเพลงกันหน่อยนะครับนักร้องบ้านนอกของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เขียนฝันไว้ข้างฝาพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะครับหนาวแสงนีออนพี่ตั๊กกตัญชลดานะครับทั้ง3เพลงจบไปก็ต้องขอกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายไปทาง SMS ด้วยนะฮะ4689400ขอบพระคุณมากๆนะครับที่ส่งข้อความกันมาตอนนี้ด้วยนะฮะแล้วก็กราบสวัสดีครับพี่น้องชาว Facebook Live LTM FM 95ครับพี่อมราทักทายครับพี่บางปลาแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับพี่สมโชคมาและพี่สมโชคมากับอีกมุกหนึ่งบอกว่าวันนี้มีเทคนิคดีๆในการทอดปลาไม่อมน้ำมันนะครับก่อนทอดตัดหัวปลาออกพอปลาไม่มีปากมันก็จะอมน้ำมันไม่ได้สุดยอดอีกแล้วนะพี่สมโชคนี่มีมุกทุกวันจริงๆนะฮะสวัสดีพี่อาทิตย์นะครับพี่รัชนีพี่ไตรัตพี่คำเตยสวัสดีครับน่าจะรอสายของพี่ไตรอรทัยใช่ไหมครับแล้วก็พี่รัมมิดานะครับพี่สำรวยแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่หนุ่ยหรือเปล่าพี่หนุ่ยวิชิตใช่ไหมครับทักทายนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กัน02-248-1366นะครับวันนี้เป็นน้องแป้งนะฮะน้องแป้งอินฟลูเอนเซอร์น้องแป้งอินฟลูตอนนี้นะฮะเบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอกราบขอบพระคุณนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ใครอยากฟังยายแรมมั่งขอเสียงหน่อยโอเคนะคะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจขอขอบคุณนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับยายแลมจากคุณน้าแล้วกันคุณน้ามายุราฟ้าสีทองนะครับอันนี้ต้นฉบับยายแลมเลยนะอ่ะจัดไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันพร้อมไหมน้องแป้งพร้อมนะฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่อาพร
3: จ้า
2: โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับวันนี
3: ้มาจากหาดใหญ่จ้า
2: จากหาดใหญ่ทำไรอยู่ครับ
3: อาชีพผู้นิดค่ะ
2: ผมได้ยินเสียงอยู่กำลังกรีดยางอยู่นะครับไม่วันนี้ไม่มีฝนเนาะ
3: ไม่มีค่ะ
2: วันนี้สบายๆนะ
3: จ
2: ้
3: า
2: อยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
3: คำเดือนของแม่ของในบอชนิชาค่ะ
2: ได้เลยครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: ทุกเสียงทุกสายค่ะแล้วก็น้องเพชรแล้วก็น้องอะไรเลยนะ
2: น้องแป้งไหมน้องแป้ง
3: น้องแป้งจ้า
2: ได้เลยครับ
3: ทุกๆคนที่ฟังอยู่รายการนี้ค่ะ
2: ขอบคุณมากๆครับพี่ขอให้ทำงานแล้วก็ฟังเพลงไปแบบสบายๆนะ
3: จ้า
2: ครับพี่สวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีจ้า
2: ครับผมนะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับไปฟังเพลงกันเลยฮะคำเตือนของแม่นะครับพี่แมงปอชนทิชาครับ

นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะฮะจบไป5เพลงนะครับเมื่อกี้นี้ขวานบินจากพี่สิงโตนำโชคแล้วก็พี่โจ๊กโซคูนะครับแล้วก็เพราะพี่รักจริงจาก1 BK Band นะฮะชอบมากช่วงนี้เพลงนี้กำลังดังนะครับพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆแต่น้องมารักพี่เองอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับมีหน้าจอรอสายจากพี่ต่ายอรทัยแล้วก็เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมานะครับอาจารย์เสถียรทำมือแล้วก็คิดถึงนะครับพี่พีเสด็จนั่นเองครับทักทายครับไปถึงพี่วันวิสาพี่อะไรก็ได้แต่ไม่ใช่อะไรก็ยอมนะสวัสดีครับผมจากถุงส้งครับนี่มาแล้วสวัสดีไปถึงพี่มุกนีน่าใช่ไหมครับพี่ CEO สวนยางพี่ชริศราพี่ขนองพี่นงนุชนนครครับพี่ปริวัตรนะครับผมสวัสดีครับไอ้กว้างไอ้มิชัยบอกว่าเพลงคำเตือนของแม่ขอมอบให้กับคุณครูนัทของผมนะครับผมว่าน่าจะเป็นคุณครูของใครอีกหลายๆคน จริงๆนะฮะvery good แล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ธนวัฒน์นะฮะจากชลบุรีพี่วนิดาสวัสดีครับไปถึงกำนันแดงมาแล้วพี่อนงจากพัทลุงนะครับพี่สมชัยแล้วก็สวัสดีพี่อาทิตย์ครับพี่บุญกรครับพี่สุริวงศ์พี่รัตนาทักทายนะครับนี่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะพี่รมิดาครับพี่วิชัยครับพี่หนุ่ยพี่สำรวยทักทายครับช่างแจ็คเทวาเช่นเดียวกันนะครับพี่ธีรพงศ์นะฮะพี่สุนิสาครับทักทายครับผมเอาละครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนั่นก็คืออุปกรณ์พยุงเข่านะฮะฮิลไลฟ์ครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะคล้ายด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดนะครับไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับไปฟังเพลงนี้กันชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามา02-248-1366ครับ

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยาราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่าก
1: ลับมานะครับผมในชั่วโมงที่สองยังอยู่กับผมเพชรปุ้มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายครับทาง Facebook LTM FM 95ด้วยนะครับพี่สุดารัตน์ครับพี่ชนิศราขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดจากคุณเพชรคทาวุฒิใช่ไหมครับพี่กนองพี่ CEO สวนยางนะพี่อะไรก็ได้นะครับสวัสดีครับพี่วันวิสาพี่ธีรพงศ์พี่สุนิสาสวัสดีไปถึงพี่เอ็ดดี้นะฮะมิสเตอร์เอ็ดดี้ผีน่ารักนะครับบอกว่าพี่เอ็ดดี้มือสั่นแล้วนะครับสั่นทุกคืน พี่เอ็ดดี้โคราชของเรานะฮะพี่อารมณ์สวัสดีครับพี่ทรงพลทักทายนะครับผมพี่สุนีพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีในชั่วโมงที่2นะฮะทักทายนะครับผมพี่จุ๊บแจงด้วยนะครับตอนนี้พี่วรวิภานะฮะเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าน้องเพชรพุ่มพวง
1: สวัสดีครับพี่เน่งบึ้งกลม
2: ค่ะ
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: เพลงใจสารภาพของก๊อฟจักรพันธ์จ
1: ้ะได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะพิเศษนนขับรถขยะแล้วก็ให้น้องเพชรน้องหลังไมค์น้องแป้งทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนค่ะ
1: ได้เลยครับผมพี่เน่งขอบพระคุณมากๆพี่เดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหม
2: ได้จ้ะ
1: จัดมาเลยครับพี่เน่ง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตาพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยาลาอ้าฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยาลาอ้าฮ่าน
1: ี่เป๊ะมากๆเลยครับพี่เน่งขอบพระคุณมากๆนะพี่เดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมพี่เน่งบึงกลุ่มนั่นเองนะฮะขอเพลงใจสารภาพจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับทั้ง4เพลงเลย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
1: ลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะฮะจบไปทั้ง4เพลงนะครับมีใจสารภาพจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับรักครึ่งทางลูกแอลยอดรักสลักใจนะฮะจูบไม่หวานคุณอาสันติดวงสว่างคนต้นทางนะครับเบิ้ลปทุมราชแล้วก็ไอแมนพิสิทธิพงษ์นั่นเองครับทักทายทุกท่านครับที่ส่งข้อความกันมาพี่การะเกดครับพี่โก้มันแสงตะวันนะฮะพี่พินโยแล้วก็สวัสดีพี่แมวผู้ว่าการนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณพี่ทรงพลด้วยนะครับพี่หนูวันพี่สว่างพี่ขนมถังแตกบอกว่าฟังจากตลาดสดพัดลุงค่ะนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับพี่น้องที่รับฟังอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะอาชีพสุดฮิตนะฮะนั่นก็คือการกรีดยางพี่น้องชาวใต้ทุกท่านนะครับนะทุกภาคด้วยนะครับที่มีอาชีพกรีดยางนะครับแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยกรีดยางไปด้วยนะจะได้เพลินๆนะครับสวัสดีครับพี่รวิตาพี่รวิภานะครับพี่สว่างครับพี่อารมณ์พี่มิสเตอร์เอ็ดดี้นะฮะทักทายนะครับทุกท่านเลยครับผมกำนันแดงบอกว่าจูบไม่หวานก็คือจูบเค็มนะครับเค็มเลยเหรอสงสัยอากาศร้อนเหงื่อออกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่ะก็จัดไปทั้ง4เพลงนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของจอคิวฮิตต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เพลงอะไรวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมขอดูสิวันศุกร์เข้าวันเสาร์นะครับวันนี้คือเพลงรู้สึกเกินนะฮะจากพี่เปิ้ลสกายพาสนะครับสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยบังชักก้าวร้าวเรียบเรียงโดยอาจารย์ปริทัศน์ระขังทองนะครับเพลงนี้นะจากพี่เปิ้ลสกายพาสจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันนะครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

สองเพลงจบไปนะฮะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับเพลงฮิตมหานครชาร์ตไม่ว่าจะเป็นยาใจกระจอกจากพี่หนูเล็กกาก้าแล้วก็ตีสามจากบอสธีรพงศ์นะครับสวัสดีไปถึงน้องณัฐพงศ์บอกว่าวันอาทิตย์ที่30เจอกันนะครับพี่เพชรนี่เอาไว้เจอกันนะครับผมพี่สุชาดาสวัสดีครับทักทายครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะฮะพี่ชรินพี่ไทยรัฐแตงโมพี่กรวันใช่ไหมครับพี่บรรเทาพี่สุจัญญากำนันแดงนะฮะสวัสดีทุกท่านครับที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงมาเพราะกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวาน DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158สวัสดีครับพี่บุญญากรครับสวัสดีพี่ณรงค์สวัสดีพี่ธีรพงษ์นะครับสวัสดีพี่ยายออส3ย่านครับพี่บรรเทาทักทายครับพี่กมลวรรณพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับทักทายนะครับทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook LTM FM 95นะครับจัดไปมีหมดห่วงแต่ว่าเป็นเวอร์ชันของวงค็อกเทลแล้วก็ฉันไม่ใช่นางเอกนะครับจากเมตักสิริพรนะฮะตอนนี้ครับไปฟังอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะเบอร์เดิมครับ022481366นะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงกันในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยปาฏิหาริย์ครับจากพี่กบทรงสิทธิ์ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะฮะจบไป2เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงแก้บนนะครับจากก้านตองทุ่งเงินแล้วก็นาฬิกาทรายนะครับเป็นเวอร์ชั่นจากโบกี้ไลออนและก็โจอี้ภูวศิษฐ์นะครั้งนี้นะครับแม่จัดไปเพลงกำลังฮิตเลยนะครับทักทายครับในชั่วโมงที่3ผมเพชรพุ่มพวงสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ทุกท่านด้วยที่เพิ่งตื่นขึ้นมารับฟังรับชมกันตอนนี้ตอนนี้เวลา 4:41 นาทีแล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะเข้าวันเสาร์ใช่ไหมได้มีโอกาสพักผ่อนนะครับก็ขอให้พักผ่อนได้เต็มที่แล้วก็วันจันทร์ค่อยมาทำงานกันใหม่นะฮะทักทายครับไปถึงคุณแม่บุญเรือนด้วยนะครับสวัสดีครับผมกำนันแดงยังอยู่นะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงน้องอะไรนะศรีนครเตี๋ยวเตี๋ยว8แยกต้นโพบ้านเอื้อมิตซูกม44นะคะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สันทัศน์ครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับกระใจเฮานั่นมันฮักๆ95อดใจบ่ไหวเลยเข้ามาทักเจ้านะครับโอ้ยขอบคุณมากๆเน้อแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ธีรพงศ์ครับพี่สุวรรณีนะฮะพี่มาลานะครับพี่ยุพินครับพี่กมลวันทักทายนะครับทักทายไปถึงทุกคนเลยครับที่รับชมรับฟังกันป่ะอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันดีกว่าฟังเพลงกันได้เยอะนะฮะในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผม2เพลงจัดไปเมื่อกี้นี้นะครับในช่วงของเป็นฮิตสตอรี่นะฮะบทเพลงอสงไขยนะครับพี่หญิงทิติการถ้าเธอรักใครคนหนึ่งนะฮะจากน้องอิงบรันทร นะครับแล้วก็กราบสวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่ส่งข้อความกันมาตอนนี้ด้วยนะครับพี่สุภาวดีครับพี่ช่วงพิชยุทธนะฮะสวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่จรัสนะครับผมพี่สุมาลาบอกว่าป้าท่านแน่จะหวานไปถึงไหนนะก็เป็นเพลงแนวหวานๆนะครับเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างเดี๋ยวก็อกหักเดี๋ยวก็หวานเดี๋ยวก็สนุกสนานกันไปนะฮะสวัสดีพี่เยเฮอร์ครับคุณยายพอเพียงสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3ด้วยนะครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงสบายๆกันบ้างดีกว่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะจัดไปก็3เพลงจบไปนะครับเป็นเพลงสบายไม่ว่าจะเป็นคิดถึงบ้านเกิดจากคุณอาเอกชัยศรีวิชัยเพลงตลกนะฮะจากพี่บอลเชิญยิ้มแล้วก็น้องโชคนะครับจักกิ้มกับตั๊กโตในวงตั๊กโตอาสยามนะครับผมน้องอนิชาบอกว่าหนูกลัวตุ๊กแกค่ะนี่แล้วก็สวัสดีพี่ยายออดสามย่านนะครับพี่สุมาลานะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่อ้อมพี่ล้อมใช่ไหมพี่ล้อมบ้านเรืองจากน่านครับนี่พี่พิทวัฒน์ครับสวัสดีครับพี่จรูนพี่นันทาอ่ะขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้าเปิดกันต่อครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: DPA เงินฝากคุณดอกคุ้มครองโทร1158
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ. อสมท.
5: สนับสนุนโดย
6: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
9: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

กลับมานะฮะท้ายชั่วโมงในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมากๆนะฮะแสงแดดที่แผดเผากรุ๊บมาแล้วแล้วก็สวัสดีพี่บันทิตานะครับสวัสดีพี่ไพศีสวัสดีน้องทิพย์สุดานะครับผมสวัสดีค่ะพี่โสรยาน้องแบมสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นิ่มนะฮะทักทายนะครับพี่ประภัยศรีครับน้องแชมป์สวัสดีครับเอาไว้เจอกันใหม่นะฮะวันอาทิตย์แล้วกันเนาะสำหรับหลายๆท่านที่มีโอกาสเข้ามามาร่วมงานมานครแฟมิลี่ของเรานะครับเอาไว้เจอกันตั้งแต่เที่ยงถึง5โมงเย็นนะฮะสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งบุญบุญจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

สวัสดียามเช้าที่ LTM FM 95นะคะสาธุสัพเพชนาพหุชนานามังสัตวาปิยายันติอรหังปิโยเทวามนุสสานังนะโมพุทธายะทักทายด้วยโอ้โหมาแต่เช้าเลยคุณผู้ฟังที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้แจกกุบ่าวต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตสามัตถิยะลูกพ่อสุเบศและคุณนายพรทิพย์ที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect ก็จะได้เห็นดีเจที่เป็นคนตรงไปตรงมาอ่านข่าวจริงจังพี่น้องไม่มีลีลามากมายนะท่านพี่น้องที่เคารพเนี่ยนะคะรับฟังได้ทาง MCOT Connect ก็เห็นหน้าดีเจใช่ไหมก็ฟังทางวิทยุใช่ไหมก็ขอให้ทุกท่านมั่งมีสิ่งสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสเฮงเฮงปังปังมีเงินก็ถือไว้มีทองก็ครองต่อไปขอทุกท่านมีความสุขสดใสนะคะจากนี้ก็รายงานถึงพี่น้องที่ทักทายเข้ามาในยามเช้าพี่น้องก็ตื่นกันเนาะแต่เช้าเลยนะจ๊ะพี่น้องที่เคารพที่น่ารักของดิฉันเนี่ยนะคะก็สวัสดีครับคุณแหม่มครับผมสุดตาขานดาบอยู่หนองบัวลำพูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสอนจินดารัตน์คุณราตรีนะคะคุณตาบ้านสวนบอกพูดดีทำให้ใจคิดบวกนะจ๊ะเจ๊ชุนสวยโอ้โหพูดพ่อเจ๊คนสวยโอ้โหสวยเมื่อไหร่ล่ะสวยเมื่อโอ้โหไม่รู้กี่สิบปีที่ผ่านมาสวัสดีค่ะคุณมายราบสาบเสือนะสวัสดีอีกนะคะคุณวรนันอินทสุภานะคะแล้วก็บอกอยากฟังเพลงคู่หูกายภาพนะไม่ทราบเรียกชื่อเพลงถูกไหมเรียกถูกนะคะคุณวรนันนะคะเดี๋ยวจัดหาให้นะคะคุณสมชายนิ่มฟักทักมานะบอกว่าตอนนี้นี่ให้ระวังในเรื่องของโควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะจริงค่ะตอนนี้ติดกันงอมแงมเลยเพราะว่าผู้คนเนี่ยนะคะกาดตกแล้วก็ไม่ระมัดระวังในการใช้ชีวิตไปแข่งไฮล็อกอะ ติดกันงอมเลยงอมไม่ใช่งอมธรรมดานะงอมแงมคานกันเป็นเมี่ยวเหงาเลยคุณผู้ฟังนะคะคุณบุญมาสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณออยคุณลิสาสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าแล้วก็ทักทายนะคะพี่น้องแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องไม่ว่าจะเป็นกรณีอะไรก็ตามนะคะก็พี่น้องทุกท่านนะมีกำลังใจนะคะแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตสวัสดีค่ะคุณนนท์ไมค์ทีมสวัสดีค่ะคุณกัจฉมนแก้วเรืองจำได้คนนี้แม่นเลยคนสารคามคนสารคามนั่นก็ต้องพูดเสียงแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะมารายงานสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์ประเทศของเราเนี่ยอากาศยังคงมีฝนด้านกรมชลประทานก็เตือนเฝ้าระวังในเรื่องของมวลน้ำเหนือไหลเพิ่มลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนอย่างต่อเนื่องระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็ยกตัวสูงขึ้นขณะที่ท้ายเขื่อนนะคะตั้งแต่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทลงไปจนถึงโน่นเลยตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาแล้วก็ตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้ก็เพิ่มสูงแต่ยังคงต่ำกว่าตลิ่งประชาชน7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยารวมถึงลพบุรีเฝ้าระวังในเรื่องของสถานการณ์น้ำอ่านแบบนี้มาทุกปีอ่านจนคุ้นเคยเป็นอย่างดี

ประมาณนั้นนะคะสวัสดีค่ะคุณสามารถป่องลมนะคะบอกมาว่าใครว่าดีเจแก่ยังสวยยังสาวน่านจากเด็กดื้อโอ้ไม่ใช่จากเด็กรังสิตไม่ดื้อกับนั่นนะคะเขียนมาแบบนี้สวัสดีค่ะคุณวันวิสาทรัพย์สินเสริมสวัสดีค่ะคุณจารินีโบกคำสวัสดีค่ะคุณจิลาวันนะคะคุณจิลาวันนามสกุลน่าจะอ่านว่าสุยาตะนะคะเขียนมาว่าญี่ปุ่นร้อนสิจ๊ะสวัสดีค่ะคุณอัมพันธ์ศรีมุกดาคนนี้สกลนครนะจ๊ะพี่น้องจ๋านั่นนะดิฉันนี่ก็จำแม่นเกินคือดิฉันเป็นคนจำแม่นจริงๆนะคะแล้วก็หลายคนถามบอกว่าอย่าให้ชื่อกับนามสกุลเนี่ยหลุดมาเข้าสมองดิฉันแม้แต่ครั้งเดียวโดยเฉพาะที่ยิมเนี่ยบอกว่าอย่าให้พี่แหม่มรู้นะว่านามสกุลอะไรเนี่ยครั้งเดียวจำได้เลยเหมือนน้องมาร์ชเขาเป็นผู้บริหารของฟิตเนสที่ชื่อว่าเก็ตน้องมาร์ชเนี่ยนะคะเป็นเด็กสระบุรีชื่อจริงชื่อทวีขูดเห็นนะดิฉันก็จำแม่นอีกคนนึงนะคะน้องเขาชื่อน้องไอซ์ชื่อจริงเขาชื่ออภิวิทย์ยิ่งใหญ่ธนะศักดิ์จำแม่นแต่ถ้าเป็นน้องอีกคนนึงชื่อปิงโกปิงโกเนี่ยนะคะชื่อจริงชื่อปกป้องจังปันหลีดนี่นะดิฉันก็จำแม่นไม่ต้องท่องผ่านครั้งเดียวจำวันนี้ในอดีตนะคะวันนี้ในอดีตเมื่อ29สิงหาคมปี2531มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ายกย่องพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นรัฐบุรุษหลังจากเมื่อวันที่23สิงหาเนี่ยนะคะปีเดียวกันนี่แหละพลเอกเปรมได้รับการโปรดเกล้าให้เป็นองคมนตรีพลเอกเปรมเนี่ยเกิดเมื่อวันที่26สิงหาคมปี2463ที่จังหวัดสงขลาเข้ารับราชการทหารจนดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่16การขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้มาจากพรรคการเมืองและไม่ได้ลงเลือกตั้งหากแต่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองและกองทัพแล้วก็ในวันนี้นะคะเป็นวันแห่งเนื้อย่างยากินิคุของประเทศญี่ปุ่นนะคะ เพื่อที่จะมีการส่งเสริมการทานเนื้อย่างเนี่ยแล้วก็เนื้อย่างเนี่ยนะคะอร่อยนะคะเนื้อย่างญี่ปุ่นเนี่ยอร่อยมากนะคะร้านอาหารปิ้งย่างในญี่ปุ่นในวันนี้ก็จะจัดโปรโมชั่นลดราคามีเมนูพิเศษสำหรับผู้ที่นิยมทานเนื้อย่างยากินิคุเพื่อเฉลิมฉลองกันในวันนี้ด้วยนะคะพอพูดถึงเรื่องนี้เหรออันช่วยผู้ประสบภัยไว้ความหิวมาในบัดดลเลยนะคะเนี่ยช่วงของผู้ประสบภัยความหิวบายแหม่มบุรีรัตน์พี่น้องอย่าเราไม่มียากินี่ขู่นะเราผัดกระเพราแล้วกันผัดกระเพรานะคะผัดกระเพราต้นตำรับดั้งเดิมนะจะเน้นความแห้งรสชาติเนี่ยมันจะเผ็ดร้อนฉุนเฉียวแล้วก็ไม่มีผักอื่นมาปลอมปนผักถั่วฝักยาวไม่ใส่แล้วก็ข้าวโพดอ่อนก็ไม่ใส่หอมใหญ่ก็ไม่ใส่เครื่องปรุงก็ผัดกระเพราก็จะต้องมีใบกระเพราป่าใบเล็กๆก้านแดงๆอ่ะนะพริกขี้หนูสวนกระเทียมไทยน้ำปลาดีน้ำตาลทรายเอาไว้ตัดรสเล็กน้อยซอสหอยนางรมไม่ใส่ซีอิ๊วดำๆเข้มๆไม่มีนะคะสูตรผัดกระเพราตำราอาหารดั้งเดิมวิธีทำตามขั้นตอนแบบนี้พี่น้องโคลกกันเลยหงายคลกพร้อมกระเสือกระบากก็คือนั่นแหละไม่ต้องผวนนะก็โคกเลยนะคะกระเทียมไทยนะย้ำว่ากระเทียมไทยนะเด็กรุ่นใหม่บางคนพอบอกกระเทียมโหยนะแล้วจากนั้นก็ใส่พริกก็เป็นพริกขี้หนูสวนนะไม่ใช่พริกไทยนะคนละพริกกันนะเอากระเทียมไทยโคลกกับ

ที่หนูสวนนะพอหยาบๆก็พอเพื่อที่จะดึงน้ำมันหอมระเหยออกมาจากนั้นก็หงายถ้วยเอาน้ำปลาใส่ลงไปน้ำตาลทรายใส่ลงไปแล้วก็น้ำเปล่าตามลงไปนิดหนึ่งคนๆๆๆให้ละลายเข้ากันนะคะวางผักไว้เตรียมจมูกแล้วก็ตั้งสตินะต้องมีสตินะเมนูนี้ต้องมีสติแล้วก็จมูกดีๆเลยตั้งกระทะไฟแรงเลยฝึกนะใส่น้ำมันหมูแนะนำเลยน้ำมันหมูดีต้องน้ำมันหมูร้านหมูเล็กตลาดเสรีไทย41พอเริ่มร้อนนะน้ำมันดูมันเป็นเม็ดกระเด้งกระเด้งนิดๆก็เอาพริกกระเทียมที่โขกไว้นั่นแหละลงไปผัดตอนนี้แหละพี่น้องที่เตือนไว้เมื่อกี้ไงนะต้องมีสติแล้วก็มีจมูกนะส่งกลิ่นหอมฉุนได้ที่แล้วก็ใส่หมูสับซื้อจากร้านหมูดารุงตลาดเสรีไทยอ่ะติดกับร้านหมูเล็กนั่นแหละนะเขาเป็นญาติกันยีหมูลงไปให้กระจายตัวให้ทั่วเลยผัดคั่วด้วยไฟแรงชะมัดพอหมูเริ่มจะสุกแล้วก็แห้งนิดๆเทน้ำซอสที่เมื่อกี้เตรียมไว้อ่ะที่มีน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำเปล่าอ่ะเทลงไปโอ้โหคุณผู้ฟังเลยคลุกเคล้าอย่างรวดเร็วให้เข้าเนื้อที่ให้เตรียมแยกไว้เนี่ยไม่ต้องไปกระแทกน้ำปลาจากขวดแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายเดี๋ยวมันไม่ทั่วไงถ้าเราเตรียมไว้แบบนี้นี่มันเร็วแล้วก็เข้าเนื้ออย่างไวเลยจากนั้นโบ๊ะใบกะเพราป่าปิดท้ายด้วยการผัดตลบพลิกกลับไปกลับมาสัก 2-3 ทีพอให้ใบกะเพราเนี่ยนะคะโดนความร้อนสลดแล้วก็ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนใจและยั่วน้ำลายนะจากนั้นปิดไฟทันทีเลยประหยัดไฟไงสิ้นเดือนแล้วมันลำบากชีวิตนะจะนานก็ไม่ได้ไม่ได้รวยเหมือนเขาที่มีเครื่องบินไปบินมานะตักราดลงบนเข้าสวยโบ๊ะต่อด้วยไข่ดาวทอดเอาแบบขอบเกรียมไข่แดงยังเยิ้มๆอ่ะสูตรนี้ดัดแปลงได้นะคะเป็นเนื้อสับก็ได้เป็นไก่ก็ได้เป็นอาหารทะเลก็ได้นะคะเป็นกุ้งเป็นปลาหมึกเอาที่สะดวกใจแต่ถ้าเป็นร้านมุกชูนะคะก็อยู่นี่แหละตลาดเสรีไทย41อีกเขาจะผัดหมูกรอบกระเพราโอ้โหแม่เจ้าโว้ยจามกันยกตลาดเสรีไทยเลยนะคะประมาณนั้นแต่บทเพลงที่มาเป็นกระเพราที่หายากมากขี้เมากระเพราแตะเชิญรับฟังจากพี่น้องจ้า

ึงช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อนะพี่น้องนะเออคุณฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอืมศึกมรดกยกที่ให้วัดโอ้โหคุณผู้ฟังมันต่อเนื่องเป็นซีรีส์เลยเหตุเพราะว่าพอเจ้าสับเนี่ยนะคะเจ้ามรดกเนี่ยถึงแก่ความตายวัยชนว่างั้นนะเออลูกหลานก็เล็งเฮ้ยที่เริ่มแพงอันไปดูโฉนดดิอันของฉันนี่หว่าแบ่งกันได้พวกเรารวมตัวประมาณนั้นถ้าย้อนกลับไปจริงๆเนี่ยนะคะมีคดีอยู่คดีหนึ่งคือคดีที่ดินเอาพายใช่ไหมที่มีการเปลี่ยนสภาพจากที่ธรณีสงฆ์อ่ะที่ธรณีสงฆ์ก็คือที่วัดนั่นแหละที่นางเนื่อมชำนาญชาติศักดาทำพินัยกรรมบริจาคที่ดินอ่ะ624ไร่ในอำเภอคลองหลวงปทุมธานีเนี่ยจากที่ธรณีสงฆ์มันกลายเป็นสนามกอล์ฟแล้วก็บ้านจัดสรรแล้วก็มาต่อด้วยดราม่าเนี่ยนะคะโฉนด26ไร่ของวัดป่าอดุลยารามที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็ไม่จบไม่สิ้นนะคดีก็ต่อเนื่องกันเดี๋ยวก็ลามปราบอีกเยอะแยะล่าสุดนะคะนี่ทายาทฟ้องขอคืนที่ดินวัดอุทัยธรรมอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโอ้โหยาวพี่น้องเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่เข้าใครออกใครพระก็ยื้อคุณผู้ฟังนึกภาพนะใส่สบง

แล้วส่ง ประมาณนั้นนะคุณผู้ฟังนึกภาพตามนะเออนะพระผู้ชายเนี่ยพระนี่เป็นผู้ชายอยู่แล้วล่ะไม่ใช่พระไม่ใช่ผู้หญิงนะ ด้านหนึ่งก็ยื้อดึงโฉนดไว้สุดหัวใจโฉนดก็อยู่ในมือนะด้านลูกหลานก็เป็นขบวนเลยก็ดึงยื้อโฉนดนั่นน่ะนะนึกภาพตามนะคราวนี้ถ้าจะไม่ให้เกิดภาพแบบนี้เนี่ยเป็นภาพจำนะก็ไม่เห็นสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไปยื้อแย่งโฉนดใดๆยังไงกับใครทั้งสิ้นใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีเมตตาไงเป็นที่ตั้งแต่พอถึงสมัยนี้เอาว่าวิธีจบเจตนาของบรรพบุรุษที่จะไม่กลายเป็นชนวนศึกมรดกเนี่ยนะคะหนึ่งเลยบรรพบุรุษจะต้องสื่อสารกับทายาทเนี่ยให้ชัดเจนแล้วก็ทำหนังสือเจตนาอุทิศระบุรายละเอียดตำแหน่งที่ดินโฉนดเลขโฉนดเจตนาเนี่ยนะคะเขียนให้ชัดพร้อมกับให้ทายาทเนี่ยลงนามรับรู้ร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรไม่อุทิศด้วยวาจาเด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็ไม่สั่งเสียกันเองในครอบครัวด้วยคราวนี้ก็ต้องไปทำโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนั่นแหละเอาให้จบแม้ว่าตามกฎหมายนะคะขีดเส้นใต้เลยว่าตามกฎหมายเลยนะการแสดงเจตนาอุทิศเนี่ยนะคะบอกแค่พูดอะว่าเนี่ยจะยกให้เป็นที่ธรณีสงฆ์งานนี้งนนะมันจะทำให้สิทธิ์เนี่ยนะคะตกเป็นของวัดทันทีเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัตินำเจ้าวาดนั่นแหละเจ้าวาดนี่ว่างวันๆนึงเนี่ยนะคะถ้าไม่มีคิวเนี่ยนะเอารถไปรับหลังจากฉันเพลแล้วก็ไปเจิมนะร้านค้าตอนเขาเปิดใหม่อ่ะว่างละแล้วก็ไม่หลับไม่นอนอ้อไม่จำวัดนะแล้วก็ไม่ว่างไปซื้อทองที่เยาวราชนะประมาณนั้นนะมีข่าวอยู่นะคะก็นิมนต์เจ้าอาวาสนี่แหละไปจดทะเบียนโอนเปลี่ยนชื่อหลังโฉนดอ่ะให้เป็นชื่อวัดเป็นที่ธรณีสงฆ์ตัดปัญหาชื่อค้างในโฉนดซึ่งลูกหลานเนี่ยนะคะจะคิดได้ในอนาคตอะค่ะว่ายังเป็นมรดกตกทอดจากนั้นไปนี่เลยสถานีตำรวจยุ่งหน่อยลงบันทึกประจำวันไว้อีกไม่งั้นก็ทำพินัยกรรมฝ่ายเมืองเลยคือทำที่เขตนะคะหรือว่าที่อำเภอนั่นแหละเพื่อที่จะป้องกันข้อโต้แย้งว่าบรรพบุรุษเนี่ยถูกล่อลวงโดยเจ้าคุณนะส่วนใหญ่พระระดับนี้จะต้องมีบารมีพอสมควรว่าบรรพบุรุษเนี่ยไม่ได้โดนล่อลวงในขณะที่สติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์นะเวลาไปเนี่ยนะคะก่อนจะไปที่นี่ให้ไปโรงพยาบาลก่อนไปโรงหมอก่อนให้หมอเซ็นเลยบอกขณะนั้นมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เอาไปแนบท้ายเอาให้ชัดนะคะเออนะเนี่ยแบบนี้ดังนี้นะคะจึงเป็นการตัดสินใจโดยอิสระของเจ้าของที่ดินที่วายชนอย่างแท้จริงทำบุญได้เต็มร้อยนะต้องมาพร้อมกับความถูกต้องชัดเจนเพื่อบรรพบุรุษที่วายชนไปแล้วจะได้สบายใจแล้วลูกหลานก็ไม่ต้องมีดราม่าภายหลังแค่นั้นเองจบละง่ายคราวนี้มาเรื่องของคุณผู้ฟังถามมาเรื่องของการถูกฟ้องชู้นะว่าไม่รู้จริงๆเลยว่าได้หลงกลไปเป็นเหยื่อของผู้ชายหรือผู้หญิงบางคนที่เขามีฝาชีหรือเขามีคู่ชีวิตมีภรรยาอยู่แล้วว่างั้นนะเออถ้าไม่รู้จริงๆเอาไม่รู้จริงๆก่อนนะอันเนี้ยย่อมไม่ผิดนะตามฎีกาที่748/2528ศาลเนี่ยท่านก็วางหลักไว้ว่าหากหญิงชู้พิสูจน์ได้แล้วว่าชายที่คบหามีสัมพันธ์เข้ารีสอร์ทด้วยกันเนี่ยปกปิดสถานะว่าโสดโดยหญิงชู้เนี่ยไม่ทราบมาก่อนเนี่ยนะคะว่าชายเนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วหรือหญิงไม่ทราบว่าฝ่ายชายเนี่ยเดี๋ยวนี้มีทั้งสามีก็ได้มีทั้งภรรยาก็ได้นะเออคือมีคู่อยู่แล้วเนี่ยถือเป็นการไม่รู้โดยสุจริตหญิงชู้หรือชายชู้จึงไม่มีความผิดฐานละเมิดและ

ไม่ต้องรับผิดค่าทดแทนคราวนี้ฎีกาฉบับเดียวไม่พอเราต้องอ่านหลายๆฎีกานะว่าเป็นยังไงคราวนี้ฎีกาที่2936/2522ก็ระบุนะคะว่าศาลเนี่ยได้พิเคราะห์ว่าหากถูกฟ้องว่าเป็นชู้แต่นำสืบในศาลให้เห็นได้ว่าอีกฝ่ายเคยบอกกล่าวหรือแสดงพฤติกรรมให้เข้าใจว่าไม่มีภรรยาไม่มีคู่ชีวิตไม่มีฝาชีเช่นการใช้ชีวิตอย่างอิสระไปไหนมาไหนมีคอนโดก็อยู่คนเดียวในคอนโดก็มีเสื้อผ้าของฝ่ายเดียวไม่มีของฝ่ายตรงข้ามนะคะไม่ได้แสดงตัวว่ามีครอบครัวไม่ได้มีลูกเต้าอีลุงตุงนังจะเป็นข้อยกเว้นเรื่องกาความสุจริตทำให้ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายเอาภรรยาเขามาใช้หรือเอาสามีเขามาชื่นชมแบบเนี้ยก็จะรอดปลอดภัยเห็นไหมเนี่ยเราต้องวางทางไว้นะเวลาเราไปเข้าคอนโดใครเนี่ยหรือว่าขึ้นคอนโดใครเนี่ยเนี่ยเราต้องระวังแบบนี้แล้วก็เก็บหลักฐานเป็นระยะระยะนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสนะแต่งงานยังไม่เท่าไหร่คุณผู้ฟังแต่ต้องมีใบทะเบียนสมรสอันนี้ล่ะผูกไว้มั่นคงคราวนี้เฮ้ยมีทะเบียนสมรสไม่มีทะเบียนสมรสเอายังไงเข้าไปเลยเอาบัตรประชาชนฝ่ายชายมานะแล้วก็หรือฝ่ายหญิงเอาเบอร์บัตรประชาชนมาเลยนะเลข13หลักนั่นแหละเช็คเข้าไปที่ทางรัฐแค่นั้นแหละก็จะรู้ว่ามีทะเบียนสมรสค้างคาอยู่หรือไม่นี่แหละคุณผู้ฟังเช็คง่ายไม่ต้องไปที่เขตเลยเช็คทางรัฐแต่เราต้องมีบัตรประชาชนฝ่ายตรงข้ามนะถ้าเราเป็นผู้หญิงเราก็ดูบัตรตรงข้ามของฝ่ายชายแต่อาจจะเป็นฝ่ายชายหรืออาจจะเป็นฝ่ายหญิงเหมือนกันก็ได้เดี๋ยวนี้มันหัวโม้หัวมนคุณผู้ฟังเข้าถึงใช้คำว่าคู่สมรสชู้ทางใจอยู่ทางไหนจัดไปพี่น้องแม่ดิฉันก็อธิบายละเอียดสุดแล้วนะเท่าที่จะอธิบายได้แล้วถ้าลึกซึ้งมากไปแบบนี้เจอหน้าตัวค่ะ ประมาณนี้นะคะ

กรอบรู้เศรษฐกิจมาแล้วจ้ะพี่น้องโอ้โหทักมาจากกล้วยทอดขาเลาะบอกพี่แบมกล้วยแพงมากเลยกล้วยน้ำว้าหวีหนึ่ง50 บาทรัฐบาลอยู่ที่ไหนเอ้าก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละอยู่ในสภานั่นแหละเออนะแปลกไหมคุณผู้ฟังดิฉันคิดนะนะกราดยิงในห้างก็มีละกราดยิงในโรงเรียนก็มีละนะโอ้แต่ที่หนึ่งเขายังไม่กล้าเข้าไป พูดไปทำไมมีทักทายนะคะสวัสดีค่ะคุณนัชชายะสวุฒินะคะคุณวันชัยคำทองคุณนิพนธ์พรมคำมูลคุณอรุณีเชื้อผู้ดีเจสุไก่ทอดนั่นนะคะทักกันเป็นแถวเป็นแนวมานะเออถามว่า ดิฉันเป็นยังไงมั่งเออดิฉันสบายดีนะคะถามว่าทำไมดิฉันไม่ทุกข์ไม่โศกไม่เศร้ามีนะสัตว์จีนที่ผ่านมานี่ก็คิดถึงแม่คิดถึงสุดหัวใจแต่พระป่าก็เตือนไว้นะคะว่าแม่กับลูกเนี่ยสายใหญ่ไม่เท่ากันตอนนี้มีงานก่อนงานแน่นๆพี่น้องค่ะกอดแน่นๆเลยมีงานนะถึงจะได้น้อยได้มากนะเออก็ต้องกอดแน่นๆสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเตือนค่ะตลาดแรงงานไตรมาส2อ่วมอลไทยคนตกงานตอนนี้แตะ400,000 รายผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาก็ว่างงานสูงถึง 1.70% แรงงานที่เคยมีงานทำต้องออกจากงานเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 7.1 หมื่นคนเน้นเลยโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจค้าส่งค้าปลีกแล้วก็ภาคการผลิตขณะที่เงินเฟ้อก็แปลว่าของแพงเนี่ยพุ่งพวดพลาด 2.7% ทำรายได้แท้จริงเนี่ยหดเหลือ 15,937 บาทต่อเดือนกลุ่มอาชีพอิสระกระทบหนักกว่าลูกจ้างในระบบนั่นดิทำไมเขาถึงโกงกันไงใช่ไหมที่โกงสอบเข้าข้าราชการนะอันโกงกันเป็นระบบระเบียบหน้านะจากหัวแถวพักนั้นพักนี้ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขานะเอออยากเข้าไปอยู่ในระบบไงอยากเป็นลูกจ้างในระบบอย่างน้อยๆมันก็การันตีได้ไงว่าสิ้นเดือนมีเงินออกมีสตังค์กินขนมโดยที่กับดักหนี้ในมิติเศรษฐกิจและการเงินทำให้คนไทยเนี่ยนะคะติดวงจรหนี้เรื้อรังแปลว่าอะไรเรื้อรังแปลว่าต่อเนื่องไงเตือนเลยนะคะว่าวิกฤตเศรษฐกิจไทยที่กำลังเผชิญอยู่เวลานี้เป็นกับดัก3ชั้นที่กดทับนะ3ชั้นนะพี่น้องไม่ใช่ชั้นเดียวนะ3ชั้นนะจ๊ะเออ1นั่นคือหนี้ครัวเรือนไทยที่ยังอยู่ในระดับสูงขนาดไหนสูงมากกว่า 80% ของ GDP ซึ่งบั่นทอนกำลังซื้อและประชาชนก็เปราะบางในการชำระหนี้แปลว่ามีหนี้แหละอยากใช้หนี้แหละแต่มันใช้ยากใช้เย็นอะเออตอนยืมนี่นะคุณรู้ฟังเคยมะเพื่อนยืมเงินเราโอนไวเลยแต่ตอนคืนอะฝันไปเถอะหายไปเลยแหละกำลังซื้อก็ลดลงกินน้อยใช้น้อยว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็อันดับ2นั่นคือหนี้ภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความสามารถในการแข่งขันลดลงมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้อ่ะเออ

ส่วนสุดท้ายนั่นคือหนี้ภาครัฐบาลนะรัฐบาลก็มีหนี้ที่เป็นภาระหนี้สูงและมีขีดจำกัดด้านการคลังคือกระสุนทางการเงินกระสุนทางการคลังเหลือน้อยที่เป็นพื้นที่ที่จะอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวนะจากที่รัฐบาลเนี่ยมีภาระหนี้สินจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ขีดความสามารถในการกู้เงินมาเยียวยาเศรษฐกิจในอนาคตโหยนี่ไงกู้อีกแล้วเห็นปะวันนั้นในสภาแม้เสียงในสภาเนี่ยนะคะจะยกมือกันเป็นฝักถั่วเลยผ่านแบบฉลุยแต่คุณรู้ฟังคิดมาตอนจะใช้หนี้ว่ายังไงเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องคิดตามนะเราก็เหมือนกับประเทศแหละถ้าเกิดว่ารายได้หาได้น้อยแต่รายจ่ายมันเยอะขึ้นภาระหนี้มันก็เพิ่มขึ้นดอกเบี้ยมันก็เพิ่มขึ้นเห็นนะประเทศก็เหมือนคนนะครับเพียงแต่เป็นวงจรที่ใหญ่อะแต่เราก็เป็นคนเล็กๆแบบเนี้ยแค่นี้แหละคุณผู้ฟังคิดแล้วมันก็เศร้านะคิดแล้วมันก็กลุ้มนะบทเพลงมาจัดไปพี่น้องอย่าคิดอะไรเยอะคิดแค่ว่าวันนี้หายใจอยู่แล้วเดี๋ยวก็สิ้นเดือนละสิ้นเดือนแล้วหวยก็จะออกเป็นความหวังของนักคณิตศาสตร์ทั่วประเทศจ้ะเป็นแบบนี้นะจ้ะคิดแล้วกลุ้มจ้ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวด
11: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
12: แค่ขัดย่อ
11: หลังออกกำลังกาย
12: หรือเล่นกีฬา
11: ไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดู

0: จางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย

0: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
3: ตัวเป็นๆอยู่ตรงนี้นะจ๊ะนี่นะทักทายนะคะคุณสวัสดิ์ดอนเสือคุณรัชนีคุณคิดปะไผ่ป่านะคะคุณหนูเล็กพัชราพรคุณปราโมทผู้วงคุณออยคุณบุญรัตน์หนูคงคุณเกรียงไกรดอนประดิษฐ์คุณเจสุมาบอกเจสุไก่ทอดนะจากตราดนะบอกรักแระเคารพนั่นโอ้โหมากนักคุณวรชาติคงสมุทรนะคะถามเรื่องทองนะคะบอกพี่แหม่มซื้อไหมซื้อจ้ะวันนี้นะคะเมื่อคืนนี่ไม่ใช่วันนี้เมื่อคืนนะคะหลังสามทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยนะคะทองนี่ก็ไหลลงมาไหลลงมาไหลลงมาไหลสุดๆเลยนะคะสุดท้ายเช้าวันนี้ทองไทยจะลงประมาณ 1,200 กว่าบาทประมาณนะเมื่อเทียบกับค่าเงินบาทด้วยนะต้องเอาค่าเงินบาทเนี่ยไปคำนวณด้วยนะคะถามว่าซื้อไหมโอ้ซื้อดิ รออะไรล่ะตอนทองขึ้นถามว่าอุ๊ยเดี๋ยวมันจะขึ้นอีกไหมเอิ้นพอทองลงซื้อค่ะไม่ใช่ขายนี้ประมาณนี้นะคะอธิบายประมาณนี้นะคะเอาเข้าใจตรงกันนะคะคืออย่างนี้พี่น้องหายใจลึกๆกลับมาที่วงการบันเทิงไทยนี่แหละนะคะก็ส่งกำลังใจรัวๆเลยให้กับคุณสุนารีราชสีมาสาวเสียงไพเราะที่สุดจากโคราชที่ป่วยต้องไปผ่าตัดลำไส้นะคะก็ผ่านไปด้วยดีตอนนี้เธอกลับบ้านแล้วล่าสุดค่ะก็ทำเอาแฟนๆอดห่วงไม่ได้นะคะเมื่อหมอลำและนักแสดงอาวุโสเธอเป็นหมอลำด้วยนะคุณไก่ปริศนาวงศ์สิริป่วยค่ะเป็นมะเร็งระยะ4ลุกลามต่อมน้ำเหลืองกระดูกแล้วก็ปอดหลังจากที่สู้กับมะเร็งเต้านมซึ่งลุกลามนะคะโดยเจ้าตัวบอกว่าเลือกที่จะใช้ชีวิตด้วยความเข้มแข็งพร้อมกับเดินหน้ารักษาและทำงานที่รักต่อไปเท่าที่ร่างกายจะไหวเชื่อว่าสภาพจิตใจที่ดีเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการต่อสู้กับโรคแล้วก็เธอก็จะพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอนะคะพอพูดถึงมะเร็งเนี่ยนะคะFDA เนี่ยนะคะองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐก็อนุมัติยารักษามะเร็งแต่เป็นมะเร็งตับอ่อนนะคะเป็นตัวใหม่ด้วยสำหรับผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนระยะแพร่กระจายหลังจากผลทดลองทางคลินิกก็พบยืดระยะ

เวลารอดชีวิตเฉลี่ยของผู้ป่วยได้ถึง2เท่าก็ถือว่าดีทีเดียวเมื่อเทียบกับการรักษาด้วยเคมีบำบัดแบบมาตรฐานแต่เราคนพุทธเราก็ใช้ทางการนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบนะคะสำหรับคุณไก่ปิศนาวงศิริเนี่ยนะคะเธอเข้าวงการมาตั้งแต่อายุ19ปีมีผลงานในวงการบันเทิงอย่างมากมายมีทั้งละครแล้วก็มีงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมอีสานโดยที่ผลงานในยุคหลังๆเนี่ยนะคะที่ติดตามดิฉันก็ติดตามเธอนะมีมนต์รักแม่น้ำมูลแล้วก็นางฟ้าลำแคนเธอน่ารักนะคะเธอเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายแล้วก็มีความสุภาพดิฉันเนี่ยจะชอบคนที่สุภาพเรียบร้อยนะคะประมาณนี้นะคะทำให้เธอเนี่ยนะคะเป็นนักแสดงที่แฟนๆเนี่ยคุ้นเคยแล้วก็ชื่นชอบมากๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณไก่ปิศนาวงศิรินะคะเพลงนี้ชื่อว่าไก่จ๋าซึ่งก็เป็นชื่อเล่นของคุณปริศนาวงศิริซึ่งแต่งโดยคุณปิยะตระกูลราชลึกๆไม่ต้องพูด ก็รู้กันนะคะก็ส่งกำลังใจรัวๆให้กับเธอเลยนะคะแล้วก็ขอพี่น้องเป็นกำลังใจนะคะให้กับคุณปริศนาวงศิริเข้าไปที่เพจของเธอก็ได้นะคะ Facebook ของเธอส่งกำลังใจตรงนั้นก็ได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้เสมอนะคะคุณไก่ปิศนาวงศิริและบทเพลงนี้มาค่ะไก่จ๋าจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับ

0: สนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
0: สนับสนุนโดย
5: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: อรุณสวัสดิ์อีกครั้งในช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ที่ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมนะคะแอปพลิเคชัน MCOT Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจหน่อยได้มีแค่แม่อ้อนซาเสียง ก็ไม่อายอ่ะ พูดตรงๆอย่างนี้แหละอยากได้ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะกดไลค์กดแชร์ก็บอกตรงๆนะคะกดให้หน่อยได้ไหมอ่ะกดได้ก็รักไม่ได้กดก็รักคนจะรักขี้เหร่ก็รักไปซะงั้นนี่ทักทายนะคะคุณอภิการดานะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณศรีสาครจันทมาศบอกว่าฟังคนเดียวไม่สาแก่ใจตอนนี้บีบบังคับให้แฟนเนี่ยได้ฟังมั่งแล้วก็บอกว่าพี่แม่มาเสียงยังสาวมากนี่เขียนมาแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะกำนันแดงนาหมอบุญสวัสดีค่ะคุณอุไรบุญสามารถแล้วก็ตามต่อมาด้วยคุณมานิดนะคะโอ้รักทุกคนรักมากรักจริงรักจังรักที่สุดนี่นะคะมาข่าวดีมั่ง

มีแต่ข่าวไม่ดีฟังไปก็เศร้าส้อยหัวใจใช่ไหมนี่มาข่าวดีเลยค่ะพี่น้องขากระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขการค้าไทยเดือนก่อนหน้านี้นะโดยสินค้าเกษตรยางพาราเนี่ยขยายตัว 33.8% เป็นการขยายตัว2เดือนต่อเนื่องนะคะกุ้งสดกุ้งแช่แข็งกุ้งเย็นขยายตัว 24.7% แล้วก็ต่อเนื่องมา3เดือนด้วยกันนะคะไก่แปรรูปนะคะขยายตัว 7.5% ในรอบ8เดือนต่อเนื่องอาหารสัตว์ค่ะน้องหมาน้องแมวนะคะนะคะขยายตัว 17.4% 11เดือนต่อเนื่องอาหารทะเลกระป๋องแล้วก็อาหารทะเลแปรรูปนะคะขยายตัว 2.9 ขยายตัว2เดือนต่อเนื่องนะคะส่วนสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องเล่นวิดีโอเครื่องเสียงขยายตัว 754.1% แหมชื่นใจนะคะเช่นเดียวกันเลยนะคะขยายตัวต่อเนื่องเหมือนการส่งออกโทรศัพท์คอมพิวเตอร์หม้อแปลงไฟฟ้าแผงวงจรไฟฟ้าและเครื่องจักรกลจากภาพขั้นต้นนะคะมองเห็นเป็น settlement เชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มส่งออกกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภคพี่ไก่ค่ะพี่ไก่เนี่ยนะคะจะขึ้นบ้านใหม่พี่น้องคะก็ยินดีกับพี่ไก่นะคะพี่ไก่บอกว่าโอ้โหซื้อมานานแล้วลูกซื้อให้นะพ่อแม่จะดีใจก็ตรงนี้แหละนะลูกซื้อให้นะแล้วก็พี่ไก่ก็จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่หมู่บ้านพฤกษา3ซอย36ที่บางคูรัตบางบัวทองนนทบุรีนะคะอยู่ประเทศไทยนี่แหละคุณผู้ฟังไม่ได้ไปไหนไกลเดิมๆเลยพี่ไก่เนี่ยนะคะไปเที่ยวอยู่หัวหินตอนนี้ก็จะกลับมาอยู่นนทบุรีอย่างแท้จริงแล้วนะคะมีพี่เอ๋ยสวนสยามมีโพสต์นะคะไปงานบ้านพี่ไก่ด้วยส่วนพี่แหม่มเดี๋ยวรอเคลียร์นิดนึงถ้าเกิดว่าบริษัทเขาไม่หนักหนาสาหัสนักนะเดี๋ยวก็จะไปนะคะอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวว่ากันใหม่นะคะว่าจะว่ายังไงนะคะเอาต่ออีกข่าวหนึ่งเลยค่ะอบจ.ภูเก็ตร่วมกับเทศบาลตำบลรัศดาค่ะก็จะดูแลประชาชนในวันนี้แหละวันที่29สิงหาคมนะคะที่โรงเรียนบ้านทุ่งคาบุญยขจรประชาอาสานะคะตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะคะมีนายกอบจ.ภูเก็ตเนี่ยนะคะไปด้วยมีการแจกแว่นสายตายาวฟรีนะคะบริการตัดผมชายหญิงมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นมีฉีดวัคซีนทำหมันหมาแมวเงี้ยวเมี้ยวเงานะคะทำให้ครบเลยนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์แล้วก็ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยไปเลยนะคะพี่น้อง16นาฬิกาเป็นต้นไปที่โรงเรียนบ้านทุ่งคานะมีศิลปินด้วยนะธรรมดาที่ไหนมีวงกางเกงไปค่ะแล้วก็วงแอลกอฮอล์ไปด้วยนะพูดไปนี่นะคนใต้ก็เป็นแบบนี้เหมือนเพลงนี้ล่ะค่ะเพราะว่าคนใต้อ่ะต้องพูดง่ายๆคนใต้เขาหวานไม่ค่อยเป็นเนาะคนใต้ก็เหมือนที่ฉันเนี่ยนะคะน้ำเสียงก็จะห้วนๆนะคะก็ต้องนำเพลงนี้มาฝากค่ะว่าคนใต้ไม่หวานนะจ๊ะแต่คนใต้จริงใจแล้วก็รักจริงๆลิงจักๆประมาณนี้ค่ะ

ดีเจหวีผมก่อนจัดรายการวิทยุเดี๋ยวนี้นะต้องทำหน้าทำตาด้วยนะคุณผู้ฟังนะไม่รู้เป็นอะไรไม่เหมือนเมื่อก่อนจัดไปเฮ้อไม่มีกล้องนะคะสวัสดีค่ะดีเจที่รักตื่นมากับสายฝนที่โปรยปลายของจังหวัดกระบี่วันชนีช่วยชูนี่ลงชื่อตาดิฉันเองนะคะสวัสดีค่ะคุณอุไรจริตงามนะคะคุณวันนี้จากจังหวัดเลยคุณวิชชัยพุทธิกานนท์คุณสมพิศวงสุวัฒน์คุณอมรีสวัสดีค่ะคุณบุญรัตน์หนูคงคุณโจใจดีตลาดรถไฟสงขลาบอกมาว่าอากาศไม่ดีเลยทั้งหมอกทั้งฝุ่นเลยนะคะอ๋อแง้มแหละมันมาจากปากใต้ด้านนู้นด้านล่างลงไปจากประเทศไทยเยอะเลยนะคะมันพัดขึ้นถึงเนาะสวัสดีค่ะคุณสสิชาแท่นทองบอกหายง่วงเลยได้ยินเสียงพี่แหม่มแหลมๆรายงานมาจากจังหวัดตรังนะคะคุณวิชาญถามมาว่ามะพร้าวสบายดีไหมมะพร้าวสบายดีค่ะส่วนมีมี่ก็แก่ลงทั้งสองตัวนั่นคือลูกของดิฉันแม่เขาชื่อแหม่มลูกชื่อมีมี่กับมะพร้าวหมาสวัสดีค่ะคุณล้อมบ้านเรืองคุณเออินทิราคุณสิริกรวงนาคจากจังหวัดเชียงรายนะคะคุณปริชาติปัญญาจากอุตรดิตถ์คุณเสือสิบตัวคุณสมศรีวงคำชาญคุณอานิตคงประพันธ์คุณวิชัยสิริวัฒน์คุณอุมาปรารถนาอนุรักษ์แล้วตามต่อมานะคะอรุณสวัสดิ์จากคุณลำพันธ์แจ้งเชื้อขำจากอุตรดิตถ์อิตรดุตนะคะจากพัทลุงค่ะคุณกัญญาชูปานแสงแก้วสวัสดีค่ะคุณบุญสมปิขุนทศคุณธำรงธนอารักษ์คุณปราลิปาริดาบุ้งทองคุณผลจูเมคาตามต่อมาด้วยคุณพานุวัฒนวิจารณ์นะจ๊ะทักทายกันครบสมบูรณ์แบบแล้วโลกเกิดอะไรขึ้นดิฉันไม่ทราบแต่ข้อมูลจาก The Japan Times แล้วก็ Newsออนเจแปนเนี่ยนะเขาก็รายงานว่าฟ้าเนี่ยพิโรธถล่มเมืองฮิมิจังหวัดโทยามะของประเทศญี่ปุ่นฝนเนี่ยตกหนักแช่12ชั่วโมงเป็นประวัติการรับน้ำและการระบายน้ำเนี่ยนะคะมันเอ่อล้นเลยอ่ะน้ำเป็นสีน้ำตาลเข้มๆเลยนะไหลมาน้ำก็ท่วมถนนท่วมบ้านและชุมชนทางการก็เร่งเปิดศูนย์อพยพเตือนประชาชนไม่ให้เข้าใกล้แม่น้ำที่กำลังไหลเชี่ยวนะคะจากหน้าหนึ่งนะคะของมติชนค่ะหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศพาดหัวนะคะของมติชนบอกว่าเนปาลจีนหวั่นเกิดภัยพิบัติอีกยอดดับน้ำท่วมหิมาลัยตอนนี้ประมาณนะคะ500ศพแล้วก็ต่อมาอีกฉบับหนึ่งนั่นคือ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News

0: นะคะพาดหัวจากเดลีนิวส์ว่าเนปาลสังเวยพุ่งเกิน538เจ้าหน้าที่ช่วยได้573คนนักท่องเที่ยวเคาะรายอื้อวิศวกรจีนผวาสำรวจน้ำไหลเข้าทะเลสาบอันเห็นไหมมันน่ากลัวแท้น่ากลัวว่ามันจะเกิดได้อีกแล้วมันเกิดตอนนี้นี่ไปกันทั่วโลกแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะญี่ปุ่นแล้วก็ไปฝรั่งเศสใช่ไหมฝรั่งเศสเจอทอร์นาโดแล้วก็ย้อนกลับมาเนี่ยทิเบตเนปาลแล้วถ้าเกิดว่าอุณหภูมิโลกนะลดลงอีกนะตอนนี้ลดลงประมาณ 1.5 องศาเซลเซียสถ้าลดลงถึง2น้ำแข็งขั้วโลกก็จะละลายเหตุการณ์แบบนี้ก็จะเกิดขึ้นได้อีกนะคะภาพถ่ายดาวเทียมเผยให้เห็นภัยพิบัติทานน้ำแข็งถล่มลงลำน้ำก่อนที่มวลน้ำจะทะลักสู่หุบเขาระเบิดลงด้านล่างตามแรงโน้มถ่วงส่งผลให้โคลนหินและน้ำเนี่ยนะคะไหลทะลักลงมาตามแนวชายแดนเนปาลจีนเปลี่ยนพื้นที่ฝังตลาดบ้านพินาศสะพานนี้ถูกทำลายถนนกว่า40กิโลเมตรขาดหายไปกับสายน้ำโศกนาฏกรรมในหิมาลายาโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริการะบุชัดเจนนะคะที่เขารายงานกันนะพูดจ้อนะบอกว่ามีแผ่นดินไหวจริงแล้วไม่มีแผ่นดินไหวแต่วิเคราะห์บ่งชี้ว่าพลังงานเนี่ยมันเกิดจากการถล่มตามรายงานของ CNN ตำรวจเนปาลก็บันทึกนะคะผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมฉับพลันอย่างน้อยๆเนี่ยมีไม่น้อยกว่า500ศพมีผู้สูญหายมากกว่า 1,400 คนรวมถึงชาวต่างชาตินะคะมีทั้งอินเดียสหรัฐออสเตรเลียสหราชอาณาจักรรวมถึงชาวเนปาลด้วยเนื่องจากจุดนั้นเป็นที่นิยมของผู้แสวงบุญและนักเดินป่าสำนักงานบริหารความเสี่ยงและจัดการภัยพิบัติแห่งชาติเนปาลก็ระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเปลี่ยนแปลงรวดเร็วโดยที่สื่อท้องถิ่นเนี่ยรายงานยอดที่สูงกว่านี้มากนักอย่างไรก็ตามการกู้ภัยยังดำเนินอยู่คาดจำนวนผู้เสียชีวิตจะสูงกว่านี้อีกมากกองกำลังกู้ภัยและองค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีนเนี่ยนะคะได้ส่งดาวเทียมแล้วก็โดรนเนี่ยเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติการกู้ภัยแล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าพลเมืองอเมริกัน90คนยังคงไม่ทราบชะตากรรมประกาศพร้อมให้ความช่วยเหลือเนปาลเต็มที่ด้านสหพันธ์สภากาชาติและสภาเซี่ยวดวงเดือนระหว่างประเทศเปิดตัวแคมเปญระดมทุนฉุกเฉิน31ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE เนี่ยนะคะก็จัดสรรเงินช่วยเหลือ10ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับเนปาลแต่ทางการเนปาลก็ปฏิเสธความช่วยเหลือเนี่ยนะคะโดยระบุว่ายังรับมือและยังคงไหวยังไหวและยังรับมือได้จากต่างประเทศย้อนกลับมาประเทศไทยไม่ทราบเกิดสึนามิหรือเปล่าสึนามิเนี่ยนะคะในน้ำก็เรียกสึนามิแต่ถ้าเกิดจากทานน้ำแข็งตอนนี้ก็เรียกกันไปโดยอนุโลมก่อนว่าสึนามิทานน้ำแข็งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะก็ติดตามดูแต่ในประเทศไทยมีการประมวลผลกับสัญญาณแปลกๆถ้าย้อนกลับไปดูหลังจากที่นายทักษิณเนี่ยนะคะออกจากคุกก็แทบจะไม่มีการให้สัมภาษณ์สื่อแต่ภาพการต้อนรับระดับผู้นำ3อดีตนายกรัฐมนตรีตระกูลชินวัตรนายทักษิณอดีตนายกปู่แล้วก็อุ้งอิงเข้าพบประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตแห่งอินโดนีเซียที่บ้านพักส่วนตัวเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นยิ่งและได้ร่วมหารือในประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจและการเมืองระดับภูมิภาคที่สร้างกระแสฮือฮาในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งไทยจากนั้นไม่นานเนี่ยนะคะนายอนุทินก็ไปเยือนอินโดนีเซียและไม่นานเช่นกันนะคะอินโดนีเซียก็จะให้โตโยต้าที่เคยมีฐานการผลิตในประเทศไทยย้ายฐานการผลิต ไปที่นั่นไม่รู้จะว่ายังไงขณะที่กระแสทวงเงินที่ศาลสั่งให้นายทักษิณชำระจำนวน 17,000 ล้านเนี่ยและกรมสรรพากรก็ยังไม่ได้ทำอะไรที่คืบหน้ามองลึกๆ 17,000 ล้านเนี่ยนายทักษิณคงไม่ยอมแน่แม้คำพิพากษาจะถึงที่สุดแล้วแต่ด้วยนิติสงครามของประเทศนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เป็นไปได้สภากำลังจะเปิดเดี๋ยวจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกล่องดวงใจของนายทักษิณคือคำสั่งชดใช้ 17,000 ล้านคดี112ก็ยังไม่จบและคดีของลูกสาวอุ้งอิงที่กำลังจะตามมาด้านกล่องดวงใจทศกัณฐ์ของนายเนวินชิดชอบคืออาณาจักรที่ดินที่เขากระโดงกล่องดวงใจของพรรคส้มคือคำตัดสินในการยื่นแก้ไขมาตรา112ของ44คนในพรรคกล่องดวงใจของนายอนุทินดูเหมือนไม่มีอะไรในไม่มีมีค่ะนั่นคือการทุจริตการสอบท้องถิ่นและหัวสว.ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะเดือนตุลาคมเนี่ยจะมีการประชุมผู้นำธนาคารโลกในกรุงเทพมหานครคนจะไปเปิดงานเนี่ยยังคงเป็นนายอนุทินหรือไม่ทราบหรือจะมีผู้ชายอีกคนหนึ่งที่อายุไม่มากหน้าขาวๆพูดน้อยๆคนนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีและสมการเสียงในสภาเปลี่ยนจนมีเสียงสนับสนุนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนส.ส.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เส้นทางของรัฐธรรมนูญนะคะก็จะเปิดให้ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีได้การเสนอชื่อจะต้องมีการรับรองของส.ส.ไม่น้อยกว่า1ใน10ของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่และการลงมติจะต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาเห็นชัดนะคะสิ่งที่ชัดคือหากการเมืองเกิดจุดพลิกขึ้นมาชื่อบนกระดานและตามกติกาปัจจุบันจะมีช่องทางตามรัฐธรรมนูญเนี่ยให้เก้าอี้นายกรัฐมนตรีมีการเปลี่ยนแปลงมันเป็นอะไรมันเป็นไปตามกระแสไงกระแสที่ชื่อว่าสมบัติผัดกันชมใช่ไหมคุณณรงค์ชัยจันแก้วนะคะส่งสติ๊กเกอร์หัวไม่โป้งมาเลยโกรธดิฉันเหรอคะเอ๊ะหรือว่าอะไรไม่แน่ใจสวัสดีค่ะคุณกชมนแก้วเรืองแม่คุณมานิดมาแล้วเนาะคุณสุดที่จิตรังสรรค์สมบัติบอกว่าอำเภอสีเชียงใหม่หนองคายตรงข้ามกับนครหลวงเวียงจันทร์เวลานี้วิวสวยมากเลยนะคะแล้วก็มีรถไฟเลาะริมโขงด้วยอุ้ยเป็นจังหวัดที่ดิฉันชอบมากเลยสีเชียงใหม่เนี่ยนะคะทำไมชื่อสีเชียงใหม่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะอธิบายเพราะดูเวลาแล้วเวลาเหลือไม่เยอะเนื่องจากว่าตรงนั้นเนี่ยนะคะเป็นชุมชนเดิมๆที่อพยพมาจากเชียงใหม่เลยชื่อสีเชียงใหม่แล้วก็มีการปลูกมะเขือเทศอ่ะเยอะมากดิฉันชอบมากบรรยากาศดี แล้วอีกอำเภอหนึ่งนะคะที่ฉันชอบเช่นกันนั่นคืออำเภอสังคมเออเห็นไหมเนี่ยนะเวลาเราเที่ยวเมืองไทยไม่ต้องไปไหนหรอกอยู่ตรงนี้แหละพี่แมมจะคุณประกิตนะคะข่าวคึกโครมเลยเนี่ยเรือบรรทุกเครื่องบินอ่ะของสหรัฐอ่ะเขาจะมาจอดเทียบท่าพักผ่อนที่พัทยานะพี่แมมนะจ้ารู้จ้าเขามากันเยอะด้วยจ้ามากกว่านี้ไม่พูดจ้าสรุปการเมืองไทยเนี่ยนะคะต้องติดตามพี่น้องเพราะมันมีคำหนึ่งนะเขาบอกว่าโคตระสนุกเลยค่ะพี่น้องค่ะ
1: พูดถึงการเมืองเอาเพลงนี้ไป

ื่องของรอบรู้กระแสโลกมาถึงแล้วนะคะมาคุณผู้ฟังเราไปไกลหน่อยไปที่สหรัฐไปดูวงจรหนี้สหรัฐเนี่ยนะคะมีหนี้คุณผู้ฟังเข้าใกล้จุดเปลี่ยนความเสี่ยงครั้งใหญ่จากการขาดดุลมหาศาลหนี้นิ่งพุ่งพรวดพลาดและภาระดอกเบี้ยจากหนี้ก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องรัฐบาลสหรัฐเนี่ยต้องกู้เงินนะเพื่ออุดขาดดุลงบประมาณประเทศที่ทำตัวเป็นพี่เบิ้มของโลกเนี่ยนะคะยังต้องการนะซื้อพันธบัตรที่เริ่มอ่อนแรงเนี่ยนำเข้าสู่วิกฤตการเงินอธิบายง่ายๆพี่น้องเอาอย่างนี้เลยนะคะสหรัฐเนี่ยมีรายได้นะ 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีแต่มีรายจ่าย 7.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเท่ากับขาดดุลงบประมาณเนี่ย2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับใช้เงินมากกว่ารายได้เนี่ย 40% นี่ยังไม่นับรวมนะนี่ระหว่าง

หน่วยงานรัฐบาลที่32ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น6เท่าของรายได้ต่อปีเมื่อรวมหนี้ทั้งหมดหลงเจ้งหลงจ้งเหลงเจ้งนะมันจะอยู่ที่40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและภายใน10ปีข้างหน้าถ้าไม่มีการแก้ไขไม่มีการปรับปรุงที่ดีไปกว่านี้หนี้ของสหรัฐต้องเพิ่มสิเป็น55ถึง60ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐยิ่งหนี้เพิ่มดอกก็เพิ่มเห็นนะสหรัฐก็ต้องทำอะไรล่ะขายพันธบัตรมาดึงเงินใช้หนี้ใช้ดอกเออคราวนี้ค่าเงินดอลลาร์ก็จะอ่อนลงถูกไหมการพิมพ์เงินดอลลาร์ก็จะเพิ่มจนกระทั่งมูลค่าของเงินดอลลาร์เนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับทองคำแพลตินัมและซิลเวอร์อีอีดิฉันจะอีทำอะไรเนี่ยคุณผู้ฟังเข้าใจที่ดิฉันพูดไหมเข้าใจนะดิฉันบอกใบซะขนาดนี้จริงไหมไอ้จริงไหมเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่ถามว่าทำไหมจะเดินไปไหมที่นั่นอะ แค่นั้นแหละเอาต่อเอาว่าอย่างนี้เนาะหากสหรัฐเนี่ยนะคะยังคงเดินอยู่บนเส้นทางโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคาดว่าวิกฤตเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในอีก3ปีบวกลบอีก2ปีแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะลงซะตอนนั้นเลยนะคะสหรัฐจะล้มละลายไหมอ่ะเปรียบอย่างนี้ดีกว่าเปรียบเสมือนคราบไขมันน่ะในหลอดเลือดเมื่อสะสมมากพอที่จะอุดกันเมื่อจะอุดตันปัญหานี้จากโรคเรื้อรังก็จะกลายเป็นหัวใจวายทางเศรษฐกิจในที่สุด บอกใบ้ซะขนาดนี้ ขำเออเนาะเอาเปรียบใหม่ถ้าเปรียบเหมือนไขมันในหลอดเลือดเนี่ยไม่ชัดคุณนึกถึงตะกันที่อยู่ในท่ออ่ะเออท่อน้ำทิ้งนี่แหละท่อน้ำทิ้งเนี่ยมันจะเท่าเดิมแต่ตะกันเนี่ยไปอุดเยอะเข้าเยอะเข้าเยอะเข้าวันหนึ่งมันก็ต้องแน่นไงแค่นั้นแหละเมื่อดอลลาร์เนี่ยไร้ค่าหรือมีค่าลดลงคุณรู้ฟังว่าอะไรจะเพิ่มขึ้นอะอะไรที่มันผูกพันอันนั้นแหละคุณผู้ฟังนะเท่านั้นเองมาถึงช่วงนี้ละกลับมาใกล้ไทยเข้าไปหน่อยนั่นไกลไปแต่กระทบไทยนะกระทบกระเป๋าพี่น้องเหมือนกันนะคะมานี่เลยหลังจากที่มีกระแสคลิปแชร์เกษตรกรจีนในมณฑลเหอเป่ยเนี่ยนะเอาฟอร์มาลีนมาชุบผักกาดขาวฟอร์มาลีนเนี่ยมันยาแช่ศพเนี่ยเอามาชุบเนี่ยกับผักกาดขาวเพื่อที่จะยืดอายุผักระหว่างขนส่งทำให้อย.ไต้หวันไต้หวันกับจีนนี่คนละพวกกันนะไต้หวันนี่เป็นจีนเกาะก็ยืนยันว่ามีมาตรการห้ามนำเข้าผักกาดขาวจากจีนทั้งแบบสดและแบบแช่แข็งอยู่ก่อนหน้านี้แล้วพร้อมยืนยันอีกนะคะว่าปีนี้นะคะนี่ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะยังไม่มีการนำเข้าผักกาดขาวจากจีนเลยเมื่อระแวงแล้วก็ต้องระแวงต่ออันนะคราวนี้มานี่เลยมาที่ไทยนี่แหละสั่งปิดโรงงานทุนจีนสัญชาติจีนบนแผ่นดินไทยที่ตำบลท่าทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีทำอะไรเหรออ๋อโรงงานจีนแอบฝังกลบกากอุตสาหกรรมปริมาณมหึมาเลยสูงถึง700ถึง800ตันโอ้ยเจ้าหน้าที่ไทยก็มองไม่เห็นคุณผู้ฟังดิฉันก็ไม่ทราบได้นะว่าอะไรไปปิดตาอยู่700ถึง800ตันอ่ะเออตอนนี้เพิ่งเห็นพอเห็นก็ไปตรวจก่อนว่าเป็นสารอะไรอันตรายหรือเปล่าเออเนาะเพื่อดำเนินตามกฎหมายต่อไปเอาเพลงนี้มาเลยจัดไปพี่น้องเต็มเหนียวไปเลยเพ่จัด

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: นิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
7: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
6: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
8: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
9: Pulsar

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหา

0: ยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม91อีครีม

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: ถึงช่วงที่ดีที่สุดของรายการแล้วนะคะเพื่อที่จะบอกลาในช่วงนี้แล้วพบกันใหม่นะคะวันนี้แหละค่ำๆนะคะในรายการกฎหมายใกล้ตัวอีอีอาอะตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอนานนะคะไม่จำเป็นค่ะที่ต้องจมปลักกับตัวตนเก่าเริ่มต้นใหม่และเริ่มต้นได้ทุกวันเพื่อเป็นคนที่ดีเพื่อตัวเองและทำได้เองและทำได้ทันทีจากลาด้วยคาถาพระศิวลีเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคลาภณชาลีติขอทุกท่านมีความสุขใช้ชีวิตสนุกสนานเงินมีเยอะก็ดีนะอิขอบพระคุณค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังแหม่มบุรีรัตน์สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะลึกอาเซียนเป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินมีดิฉันวีรวรรุธพร้อมๆกับคุณภูเบศสุนีไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์อาจารย
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวีรวรรณคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รับติดตาม
1: ค่ะเราหมดแล้วนะเรื่องที่อาจารย์ก็ได้ขมวดไว้เรียบร้อยเลยนะอาเซียนจะแตกรังหรือว่ายังไงเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ววันนี้อาจารย์เริ่มใหม่นะเป็นประเด็นไหนคะอาจารย
3: ์ก็ยังต่อ
2: ยังแตกรังอยู่อีก
1: 27แล้วอาจารย์อ้าวครั้งที่แล้วจะบอกขมวดแล้วอ๋อยังมีต่ออีกโอเคได้เลยค่ะอาจารย์คะ
3: ไอ้นั่นมันย้อนนิสัยทัศน์เมื่อโบราณที่สุด